0: รายการเฮิร์บส์ทิวเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแน่ๆครับโรคมาลาเรียหรือไข้มาลาเรียหรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าไข้ปลาไข้จับสันไข้ป้างหรือไข้ร้อนเย็นโดยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโรคนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นโดยการที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะซึ่งจากงานวิจัยก็พบว่ามาลาเรียเนี่ยจะเป็นโรคชนิดหนึ่งครับที่มีสาเหตุจากการที่ผู้ป่วยใช้ชีวิตใกล้กับบริเวณที่มีน้ำนิ่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของยุงก้นปล่องเป็นอย่างดีครับโดยมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลกเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีวิชาครุฑสูตรครับท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อนหัวหน้าหน่วยวิจัยมาลาเรียคลินิกคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคมาลาเรียกันครับบางคนเรียกแค่โรคมาลาเรียบางคนเรียกโรคไข้มาลาเรียจริงๆแล้วมันมีความถูกต้องยังไงในการเรียกฮะ
1: คือจริงๆเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขอยากให้เราเรียกว่าโรคไข้มาลาเรียเพราะว่าม
0: ันเป็นไข้เหรอครับผม
1: ส่วนใหญ่มักจะมีไข้แต่บางส่วนก็จะไม่มีไข
0: ้
1: นะฮะอย่างบางคนนี่อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยเดินไปเดินมาได้อะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยเจาะเลือดปุ๊บเจอมาลาเรียปั๊บอะไรอย่างเงี้ยก
0: ็ไม่เจอไข้เลย
1: ใช่
0: แต่ส่วนใหญ่
1: มักจะมีไข
0: ้
1: โดยเฉพาะในคนไทยนะฮะเนื่องจากว่าในกลุ่มที่ไม่มีไข้เนี่ยมักจะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันคือเป็นซ้ำเป็นซากอยู่ก่อนนะฮะพวกนี้ก็จะพบในคนในแถบแอฟริกาแต่ถ้าเป็นคนไทยแล้วเนี่ยโดยเฉพาะจะไปเที่ยวใช่ไหมคะอย่างพวกเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราไม่เคยเป็นมาลาเรียมาก่อนพอติดเชื้อปุ๊บอ่ะ 100% ไข้ต้องมี
0: ไข้จะมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยุงเขาไปเอามาจากไหนเขามาถึงเอามาแพร่เราได้ครับมาที่ไปของม
1: ัน อย่างนี้นะคะมาลาเรียเองไม่ได้มีแต่ในมนุษย์ในสัตว์ก็มีถ้าเรื่องคนเนี่ยมันมาได้อย่างไรก่อนที่มันจะไปที่ยุงมันต้องอยู่ที่คนก่อนคนเนี่ยก็คือมีการติดเชื้อนะคะระหว่างที่มีการติดเชื้อปกติไม่มีเชื้อเลยถ้ามากัดคนที่มีโรคเขาก็จะเอาเชื้อโรคอ่ะเข้าไปเจริญเติบโตในตัวยุงแล้วยุงตัวนี้ก็จะไปกัดคนอีกคนนึงแล้วก็ปล่อยเชื้อไปทำให้เป็นโรคอีกครั้งนึงเขาถึงเรียกว่าโรคติดต่อนำโดยแมลง
0: พอเข้าใจวิธีการของเขากระบวนการของเขาแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมต้องบอกว่าเตือนว่าถ้าเข้าป่าถ้าในเมืองอย่างเงี้ยมีไหมหรือว่า
1: คืออย่างนี้นะฮะยุงที่นำไข้มาลาเรียกับยุงที่นำไข้เลือดออกเนี่ยเป็นยุงคนละชนิดกัน
0: เอ้า
1: ไม่เหมือนกัน
0: มียุงคนละชนิดด้วยเหรอครับ
1: อ่ะค่ะยุงไข้มาลาเรียเนี่ยเขาเรียกยุงก้นปล่องนะแต่ว่าถ้าเป็นยุงไข้เลือดออก
0: ยุงลาย
1: ถูกค่ะอันนี้สอบผ่านนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเขาจะมาไม่เหมือนกันเพราะว่าพาหาคนละตัวกัน
1: ใช่แล้วก็พฤติกรรมของยุงก็ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: เอ้ยจ้ะยุงลายยุงก้นปล่องไม่เหมือนกันยังไงฮะ
1: พฤติกรรมของยุงทั้งสองชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันยุงก้นปล่องเนี่ยนะฮะชอบอะไรที่สะอาดนะฮะน้ำสะอาดน้ำไหลเอื่อยๆแต่ไม่ใช่น้ำไหลแรงแบบน้ำท่วมนะคะเพราะถ้าน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะพัดเอาลูกน้ำไปหมดไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียวอย่างที่พวกเรารู้กันว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรณรงค์ให้เราคอยดูเรื่องจัดการ
0: อันยุงลายใช่ไหม
1: อันนั้นยุงลายต้องจัดการบริหารจัดการเรื่องพวกนี
0: ้ยุงก้นป่องชอบความสะอาดยุงลายชอบน้ำคำหน่อย
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็สะอาดน้อยกว่าไหม
0: สะอาดน้อยกว่า เพราะฉะนั้นสภาวะแวดล้อมก็เกี่ยวเนื่องว่ามีโอกาสเสี่ยงไหมแม่ได้ยินอย่างนี้แล้วแจ็คไรเดอร์ก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจนะครับคุณหมอเพราะที่คุณหมอบอกว่ายุงก้นปล่องเนี่ยเขาต้องอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำสะอาดแต่ว่าแหล่งน้ำในเมืองของเรานี่มันเน่าเสียไปซะหมดครับก็เลยทำให้คนในเมืองเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงกับโรคมาลาเรียอุ้ยฟังดูแล้วเหมือนจะดีนะครับแต่ผมว่าขอเปลี่ยนเป็นมีแหล่งน้ำสะอาดแล้วใช้วิธีอื่นควบคุมปริมาณยุงก้นปล่องจะดีกว่านะครับเพราะถึงยังไงแหล่งน้ำที่เน่าเสียเนี่ยก็ยังเป็นที่อยู่ของพวกยุงชนิดอื่นอยู่ดีแหละครับแต่วันนี้เนี่ยมาลาเรียที่สำคัญเองเนี่ยนะฮะมันอันตรายขนาดไหน
1: ถ้ารู้ตัวว่าเป็นแต่เนิ่นๆก็ไม่เหมือนกับไม่แตกต่างอะไรกับไข้หวัดคือกินยาแล้วก็หายข้อต่างกันก็คือไข้หวัดไม่กินยาถ้าเกิดจากไวรัสเดี๋ยวก็หายเองได้แต่ถ้าเป็นมาลาเรียแล้วไม่ได้กินยาก็คงจะเสียชีวิต
0: เหรอฮะ
1: ค่ะ
0: มันจะใช้เวลายาวนานแค่ไหนครับหลังจากที่รู้ว่าเป็นจนถึงเสียชีวิตหรือว่าแค่เป็นไข้แ

0: ว่าไม่ได้ใส่ใจจนเสียชีวิต
1: ทั่วๆไปนะคะที่ในคนไข้คนในกรุงเทพคนที่ไม่เคยเป็นมาลาเรียมาก่อนเนี่ยถ้า3วันเนี่ยปกติไข้มันอยู่ประมาณ3วันพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้านานกว่านั้นเนี่ยเริ่มมีปัญหาละถ้าไม่ได้ยาเริ่มมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตนั้นขึ้นอยู่หลายปัจจัยด้วยกันทั้งตัวคนไข้เองนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไข้มาลาเรียที่มีภาวะเสี่ยงสูงนี่คือผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กเล็กพวกนี้ก็จะเสียชีวิตง่ายกับคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายเช่นเบาหวานความดันอะไรพวกนี้พวกนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงที่เสียชีวิตสูงส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่พบบ่อยสำหรับการดูแลรักษาพยาบาลคือตัวคนไข้เองก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นมาลาเรีย
0: คิดว่าเป็นไข้ธรรมดาก็เลยกินยาพาราเซตามอลอยู่บ้าน
1: ถูกรักษาตัวแบบไข้เลือดออกหรือว่าไข้หวัดจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจะมาพบแพทย
2: ์สำหรับใครที่ชอบเดินทางไปเที่ยวในป่าในเขาหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดครับแล้วคุณพบว่าตัวเองเนี่ยมีไข้สูงกลับมาหรือมีอาการหนาวสั่นต้องรีบมาพบคุณหมอเลยนะครับเพราะตรวจวินิจฉัยเพราะอาการของโรคมาลาเรียนั้นมีความคล้ายคลึงกับไข้ชนิดอื่นๆห้ามปล่อยทิ้งไว้เป็นอันขาดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้

0: อาการต่างกันไหมครับระหว่างไข้มาลาเรียกับไข้เลือดออก
1: ตอนต้นเนี่ยแยกกันไม่ออกเลยค่ะไข้หวัดไข้มาลาเรียไข้เลือดออกแม้กระทั่งซิก้าแยกกันไม่ออกเหมือนกัน
0: แต่ผ่าน3วัน
1: ผ่านมา3วันพอตับวายไตวายอ้าวใช่ไหมเนี่ยตัวเหลืองตาเหลือง
2: แสดงว่าอาการเขาก็เหมือนกับไข้เลือดออกเลยสิครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องไตเรื่องตับก
1: ันอย่างนี้ค่ะไข้มาลาเรียเนี่ยมันไม่มีเวลาไข้ลงส่วนใหญ่คือทุกอย่างเนี่ยจะมีไข้มาไปเรื่อยๆไปตลอด
2: สูงตลอด
1: แต่ว่าถ้าเป
2: ็
1: นใช่ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยนะฮะในบริบทที่เป็นแบบแผนของมันเนี่ยช่วงที่คนไข้ช็อกหรือว่าความดันโลหิตต่ำเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คนไข้ไม่มีไข้แต่มาลาเรียนี่มีไข้ตลอดถ้าพูดถึงไข้เลือดออกในปัจจุบันก็อีกนะคะมันมีข้อยกเว้นอยู่เสมอคือคนไข้ผู้ใหญ่เนี่ยมักจะไม่เป็นแบบแพทเทิร์นหรือเป็นแบบแผนที่เป็นปกติของไข้เลือดออกบางคนเนี่ยขนาดมีไข้สูงก็ช็อกได
2: ้
1: ฉะนั้นเนี่ยวินิจฉัยมาลาเรียเนี่ยง่ายมากเลยแค่ใช้กล้องจุลทรรศน์ดูนะฮะ
0: เพราะว่ามันร่างมันพัฒนามาแล้ว
1: ไม่มันมองเห็นด้วยตานะ
0: มองเห็นเลยเหรอ
1: ค่ะมองเห็นด้วยตาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แต่ขณะที่เป็นไข้เลือดออกนั้นเป็นไวรัสขนาดของมันมีขนาดเล็กมากซึ่งกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได
2: ้
1: ใช่มั้ยการวินิจฉัยเนี่ยถ้าดูเป็นเนี่ยมันง่ายมากเลย
0: ถ้ามันไม่ต่างกันในช่วงแรกเพราะเป็นไข้เหมือนกันจะมีวิธีสังเกตแยกแยะด้วยตัวเองก่อนยังไง
1: สำหรับหมออาจจะไม่ยากเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ของมาลาเรียนะฮะแล้วกลับออกมาภายใน2สัปดาห์ถึง2เดือนถ้ามีไข้ขึ้นให้คิดถึงมาลาเรียไว้ก่อน
2: อ๋อแล้วถ้าหนูไม่รู้ว่าแถวนี้เพิ่งมีไข้มาลาเรียทำยังไงฮะ
1: หนูไม่รู้ก็มาที่นี่ก็ได้ค่ะ เขตร้อนเนี่ยค่ะ เปิด24ชั่วโมงขอเจาะเลือดได้เลยนะคะ แต่ก็อีกนั่นนะคะเจาะเลือดหนแรกไม่เจอเชื้อไม่ได้การันตี 100%
0: ว่าไม่มี
1: ถูกค่ะจะต้องมาหาเราอย่างน้อยวันละครั้ง3วันติดกัน
0: ในขณะที่เป็นไข้อยู่
1: ไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าพอมันไข้มันจะขึ้นลงนะคะแต่ว่าไข้คนไข้เราส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แตะจนกระทั่งเป็นปกติมันจะมีไข้ต่ำกับไข้สูงอ่ะพูดง่ายๆก็ไม่จำเป็นต้องไข้สูงนะฮะ
0: ก็อย่างที่คุณหมอว่าไว้นั่นแหละครับถ้าใครที่สับสนหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นไข้มาลาเรียจริงๆหรือเปล่าถ้าต้องการความมั่นใจนะครับแจ็คไรเดอร์แนะนำไปเลยว่าควรจะไปรับการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียเพื่อความสบายใจและหากใครที่พบว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยก็จะได้สามารถเข้ารักษาได้ทันเวลาไงล่ะครับสุดท้ายครับวันนี้เองถ้าเกิดว่าพบว่าตัวเองเป็นไข้มาลาเรียมารักษามันรักษาหายใช่ไหม
1: รักษาหายค่ะ
0: รักษาหายถ้ารักษาทัน
1: เราเอาว่าไม่ท่าดีกว่าไหมต้องรักษาทัน
0: ต้องรักษาให้ทัน
1: ถูกเพราะโรคนี้ไม่ควรตาย
0: แต่ถ้ารักษาได้แล้วหายแน่นอน
1: หายค่ะ
0: ถามเหมือนกับที่เป็นโรคไข้เลือดออกเวลาคนเราเป็นหนักๆไม่ตายฮะแต่ว่ามันจะมีผลกระทบบางอย่างต่ออวัยวะภายใน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไข้มาเรียกระทบไหม
1: ถ้าหายก็คือหายค่ะทุกอย่างกลับเป็นปกติ
0: ไม่มีปัญหาต่อตับต่อไต
1: มีระหว่างที่มีการติดเชื้อรุนแรงตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างอวัยวะทุกอย่างเนี่ยเสียการทำงานแทบทั้งหมดนะฮะแต่แม้กระทั่งสมองเองก็คือคนไข้เนี่ยโคม่าคือไม่ได้สติไปเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันเสียไปหมดแต่ว่าถ้าเรารักษาเขาหายปุ๊บเนี่ยทุกอย่างกลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมทุกอย่างถึงได้บอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่น่ารักษามากนะฮะแต่ว่าอันนึงที่เป็นปัญหาใหญ่ของเราอีกอันนึงนะคะในเรื่องการรักษาก็คือบางทีไปกินยาคือเป็นไข้แล้วบางทีก็ไปกินยาปฏิชีวนะนะฮะยาหลายชนิดของยาปฏิชีวนะเนี่ยมีฤทธิ์ในการกดการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียได้แต่ไม่สามารถฆ่ามันได้ทั้งหมดผลที่ตามมาก็คือเวลาตรวจเนี่ยโอกาสตรวจเจอเชื้อมาลาเรียเนี่ยน้อยทำให้การรักษาการให้ยาเนี่ยมันก
0: ็ไปไม่ถูก
1: ช้าไปเรื่อยๆกว่าจะมาเจอมันก็แย
0: ่โอ้โหแม่เสียงหลงเลยล่ะครับคุณหมอครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากจริงๆที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณหมอครับแล้วก็อยากจะฝากไว้จริงๆเลยนะครับว่าสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงคุณไม่ควรนิ่งนอนใจหรือคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กๆกับไข้หวัดธรรมดาธรรมดาทานยาอยู่บ้านแล้วก็หายนะครับคุณเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะครับเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเราควรจะหันมาใส่ใจกันให้มากขึ้นครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียวันนี้แจ็คไรเดอร์มีมาแนะนำด้วยครับ
3: หมากสงหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหมากมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียเขตร้อนจัดเป็นไม้ยืนต้นจำพวกปาล์มผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรีคล้ายรูปไข่ผิวผลเรียบมีกลีบเลี้ยงติดเป็นขั้วผลซึ่งในผลหมาก100กรัมนั้นจะประกอบไปด้วยน้ำ 21-30 กรัมคาร์โบไฮเดรต 35-40 กรัมไขมัน 5-10 กรัมใยอาหาร 11-15 กรัมโพลีฟีนอล 11-18 กรัมและมีสารประกอบอัลคาลอยด์ 0.1-0.2% อีกด้วยล่ะครับ

0: โหใครจะเชื่อว่าน้องหมากที่ปกติเราเคยเห็นนะคุณย่าคุณยายอ่ะเขาพกเอาไว้เคี้ยว
1: อันนั้นเขาเรียกหมากภูค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: หมากภู
0: นี่ไงแล้วนี่ไม่ใช่หมากภูอ่ะ
1: อันนี้หมากอ่อนค่ะหมากอ่อนอันนี้สำหรับทานสดค่ะ
0: ล่ะแล้วหมากภู
1: หมากภูเอาไว้ไหว้เจ้าค่ะ
0: อ้าวแล้วอันนี้ไม่เอาเคี้ยวไปเคี้ยวด้วยไม่ได้หรอ
1: เคี้ยวด้วยได้ถ้าจะเป็นถ้าเป็นสีเขียวเนี้ยมันจะอ่อนแต่ถ้าเกิดว่าพอมันแก่แล้วผลมันจะสุกแล้วก็จะเป็นสีส้มออกสีแสดนิดนึง
0: ซึ่งมันคือหมากเดียวกัน
1: หมากเดียวกันแค่ผลอ่อนกับผลแก่แค่นั้นเอง
0: จริงๆก็คือหมากที่เราพูดถึงนี่แหละเราเคยเห็นแต่เข้ามาเคี้ยว
1: ใช่
0: นะฮะแต่นั่นคือผลแก่ผลสุก
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหมากที่อ่อนเนี่ยสามารถจะมาทำเป็นอาหารได้
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เอามาทำเป็นเมนูอะไรดีครับ
1: แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตค่ะ
0: แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร
1: ์
0: ต
1: ใช่แล้ว
2: ส่วนผสมของการทำแกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตอกไก่หมากอ่อนผงกะหรี่เกลือน้ำมันมะกอกหอมใหญ่กระเทียมพริกปาปริก้ามะเขือเทศกระป๋องน้ำซุปโยเกิร์ตน้ำตาลทรายพริกไทยผักชีเนยแป้งโรตี
1: เรามาเริ่มจากการหั่นไก่ก่อนนะคะ
0: หั่นไก่ก่อนเน
1: ่ไก่มันจะมีเส้นของมันอยู่เราจะไม่หั่นขวางมันเพราะว่าเวลาสุกแล้วมันจะเหนียวเหมือนกันเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวมันจะมีเส้นทางของมันอยู
0: ่
1: เส้นทางเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะอันนี้เราใส่ตัวผงกะหรี่ลงไปแล้วใส่เกลือพริกไทยแล้วก็พริกปาปริก้าเล็กน้อยนะคะจริงๆเราจะเพิ่มจากในสูตรก็คือเราจะใส่โยเกิร์ตลงไปหมักด้วยเพื่อให้ไก่มันมีความนุ่มขึ้น
0: ครับผม
1: ส่วนสำหรับตัวนี้เราพักไว้ก่อนนะคะ
0: พักไว้ก่อน
1: 15นาทีค่ะ
0: อ้าวงั้นตามระเบียบพัก
1: ต่อมาเรามาเตรียมส่วนผสมของแกงค่ะก็จะเป็นหอมใหญ
0: ่ครับ
1: หอมใหญ่ในที่นี้เรานำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็จะนำมาซอยพอหอมใหญ่กับกระเทียมเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มตัวที่เป็นหมากหมากอ่อนค่ะเราใช้แค่เม็ดข้างในมันนะคะแล้วเราก็แช่น้ำเอาไว้นะคะเอาไว้ใส่พอสุกแล้วอันนี้มันจะมีรสชาติที่แบบว่ามีความมันเล็กน้อยแต่ว่าออกจะฝาดฝาดนิดนึงออกขมหน่อยๆแต่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะอันนี้คือแช่น้ำเพื่อกันมันดำนะคะเวลาโดนลมแล้วมันจะดำค่ะตอนนี้เราก็เตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะผัดกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปหลังจากเตรียมส่วนผสมเสร็จนะแกงกะหรี่หมากโยเกิร์ตไม่ใช่
1: แก
0: งกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็มาสู่วิธีการต่อมาก็คือเริ่มผัดส่วนผสมก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเริ่มจาก
1: การนำกระทะนะคะมาตั้งไฟแล้วก็เปิดไฟกลางค่ะเปิดไฟกลางก่อนขั้นตอนแรกก็คือการใส่น้ำมันลงไปก่อน
0: ใส่น้ำมันมากรองลงไปก่อน
1: ใช่ค่ะเราจะเริ่มผัดจากตัวเครื่องเทศที่เป็นสมุนไพรก่อนตัวกระเทียมจะให้ความหอมของแกงตัวนี้นะคะพอมีกลิ่นออกมาแล้วกลิ่นจากกระเทียมออกมาแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะตัวหอมกับกระเทียมของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่กิ๊กแล้วเราก็จะใส่ตัวเนื้อไก่ที่เราหมักทิ้งเอาไว้นะคะ

0: ก็ใส่เนื้อมะเขือเทศปั่นลงไปนะคะต่อจากนี้นะคะเราต้องเคี่ยวให้แกงของเรางวดแล้วก็ข้นขึ้นค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเตี้ยวมันทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยปรุงรสทีหลังเพราะว่าถ้าเราปรุงรสปุ๊บสมมุติว่าเราใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายมันจะไปรัดตัวไก่ทำให้ไก่ไม่สุกได้
1: ไปรัดตัวไก่
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำตาลทรายมันมีความหวานแล้วก็ความเหนียวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมากอ่อนนะคะหมากอ่อนที่เราควักออกมานะคะก็จะมีชิ้นใหญ่อยู่พอสมควรรสชาติของมันจะมีความขมแล้วก็ฝาดอยู่เล็กน้อย
1: มันจะขมตามสไตล์หมาก
0: ใช่ค่ะแล้วก็เราแก้ด้วยวิธีการหั่นให้เล็กลงหน่อยแล้วนำไปเคี่ยวค่ะนี่ค่ะชิ้นประมาณนี
1: ้วิธีการมันเหมือนมะระอ่ะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้ายิ่งมะระยิ่งตุ๋นนานยิ่งอะไรเงี้ยความขมก็จะหายไปเรื่อย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อ
0: เพื่อที่จะให้ตัวหมากเนี้ยค่ะดูดแกงลงไปดูดเครื่องแกงลงไปมันก็จะได้ขมน้อยลงแล้วก็ทิ้งเอาไว้เคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะมันถึงจะสุกแบบค่อยๆสุกแบบสโลว์คุกนะคะ
1: อ๋อสโลว์คุกรอจนกว่าน้ำเขาจะงวดรอจนกว่าตัวหมากของเราเนี่ย
0: จะนิ่ม
1: มันจะนิ่มแล้วก็ลดความขมลงไป
0: ค่ะอันนี้ผ่านไปประมาณ20นาที
1: ดูเหมือนความแบบมีความเป็นแกงอินเดียอยู่พอสมควรแล้วตอนนี้นะฮะเพราะว่าพวกแกงอินเดียก็จะเห็นแบบเนื้อข้นๆน้ำข้นๆแบบนี้แหละอันนี้ถือว่าเสร็จไหมฮะ
0: ยังไม่เสร็จครับเรายังไม่ได้ปรุงรส
1: ปรุงรสใช่ๆเลย
0: ปรุงรสเราก็จะใส่ตัวน้ำตาลทราย

0: ลือเล็กน้อยนะคะพริกไทยสักหน่อยนึงอันนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติ
1: ครับผม

0: พอเราปรุงรสชาติที่เราต้องการได้แล้วนะคะเราก็จะพักมันไว้ก่อนต่อมาเราจะมาทำตัวที่เป็นเครื่องเคียงของตัวแกงตัวนี้นั่นก็คือโรตีค่ะ
1: วันนี้จะเสิร์ฟพร้อมโรตี
0: ใช่ค่ะวันนี้เสิร์ฟพร้อมโรตี
1: จัดไปครับผม
0: ค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะวันนี้นะคะเราใช้แป้งตัวโรตีสำเร็จรูปที่เป็นขายเป็นโฟเซนเป็นฟรีสตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปวันนี้เราใช้ตัวเนยนะคะเป็นเนยจืดค่ะ

0: สร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะกับเมนูของเราในวันนี้แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตฟังตอนแรกงงครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่รวมกันได้ยังไงแต่พอทำเสร็จออกมาครับกลายเป็นว่ารสชาติกลมกล่อมนะฮะแล้วก็กลิ่นหอมละมุนมากๆเลยทีเดียวส่วนใครดูไม่ทันไม่เป็นไรครับเรากลับไปทบทวนวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำแกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตขั้นแรกให้หั่นชิ้นพอดีคำใส่ผงกะหรี่เกลือพริกไทยพริกปาปริก้าและโยเกิร์ตคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้ประมาณ15นาทีตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยใส่กระเทียมและหอมใหญ่สับละเอียดลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ที่หมักเอาไว้ลงไปตามด้วยผงกะหรี่พริกปาปริก้าน้ำซุปมะเขือเทศปั่นและผลหมากหั่นชิ้นเล็กเคี่ยวจนกว่าตัวแกงจะงวดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยและโยเกิร์ตคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยในส่วนของแกงกะหรี่แล้วล่ะครับในส่วนของแผ่นแป้งโรตีนั้นก็นำไปทอดด้วยเนยโดยใช้ไฟอ่อนๆทอดให้เป็นสีเหลืองทองก็พร้อมเสิร์ฟคู่กับแกงกะหรี่ของเราแล้วล่ะครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับสมุนไพรใกล้ตัวอย่างหมากที่เราเคยมองข้ามเพราะมันอยู่ในสำรับของคุณยาย หยิบไปเดี๋ยวโดนตีนะจะกลายมาเป็นอาหารเมนูรสเลิศแบบนี้ได้เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆครับจะดีกว่านั้นถ้าคุณรู้จักหยิบจับมาทำเป็นอาหารและรู้สรรพคุณทางยาของเขาด้วยส่วนใครไม่รู้ง่ายๆครับติดตามเฮิร์บสทีเรียสมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำได้ทางช่องทรูปลูกปัญญานั่นเองนะครับผมวันนี้ครับหมดเวลาของเราสองคนเจอใหม่ในครั้งหน้าครับผมแจ็คไรเดอร์แล้วก็เชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: งออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เ
3: ฮ้ย
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได
3: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้า

0: ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
1: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
0: เรื่องนั้น
2: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข
1: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
0: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
3: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
0: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
1: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
0: เฮ้ย
3: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
0: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งไปแน
4: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
5: เย้ๆๆเสร็จแล้ว
6: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
7: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
6: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
8: ฮึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
9: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
11: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ี่ปิ่นเองนะคะวันนี้พี่ก็จะมาเล่า50แฟกต์เกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะข้อแรกนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งเราเคยใช้ชื่อว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันค่ะน้องๆรู้กันไหมคะว่าถ้าเป็นเด็กมหิดลเนี่ยจะเรียกคณะสาธารณสุขศาสตร์กันแบบย่อๆว่า PH ค่ะซึ่งคณะของเรานะคะจะเรียนทั้งหมด4ปีโดยในปี1แล้วก็ปี2เนี่ยจะเรียนที่มหิดลศาลายาค่ะแต่พอขึ้นปี3กับปี4แล้วเนี่ยก็จะย้ายมาเรียนที่มหิดลพญาไทค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเรานะคะก็จะมีให้เลือกด้วยกัน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยค่ะแต่ละหลักสูตรนะคะก็จะมีแยกสาขาออกไปอีกซึ่งพี่เองเนี่ยก็เรียนอยู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสาขาสาธารณสุขศาสตร์จะแบ่งแยกออกไปเป็น5สาขาวิชาเอกเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพและเอกอนามัยชุมชนค่ะเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารหรือว่าเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคนิวซึ่งภาคนิวเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างโภชนาแล้วก็สุขภาพรวมถึงชีวเคมีพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ถ้าน้องๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนในภาคนิวแล้วเนี่ยน้องๆก็จะสามารถเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อทำอาหารหรือว่าออกแบบอาหารโดยละเอียดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยรวมถึงส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่มีสุขภาพดีและถ้าหากน้องๆเนี่ยได้เรียนจบไปแล้วใช่ไหมน้องๆเนี่ยก็จะสามารถไปประกอบอาชีพเป็นนัก
1: กำหนดอาหารหรือว่าอยู่ที่สถาบันเสริมความงามหรือออกไปประกอบธุรกิจเองก็ได้นะ
0: เอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคฟู้ดค่ะถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนที่ภาคฟู้ดน้องๆก็จะได้เรียนความรู้ระหว่างโภชนาการผสมผสานไปกับฟู้ดไซน์อย่างเช่นถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสไปพัฒนาผลิตภัณฑ์น้องๆจะสามารถนำความรู้ด้านโภชนาการเนี่ยมาทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการประเมินสุขภาพแล้วก็การบริการทางการแพทย์เบื้องต้นด้วยค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคฟู้ดไปเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายเลยนะอย่างเช่น
1: ฝ่ายควบคุมการผลิตฝ่ายประกันคุณภาพหรือว่าฝ่ายพัฒนาแล้วก็วิจัยผลิตภัณฑ์หรือถ้าหากชอบเรียนต่อเนี่ยก็สามารถไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมอาหารหรือการจัดการธุรกิจอาหารแต่ถ้าน้องๆยิ่งชอบวิจัยนะน้องๆก็สามารถไปเป็นนักวิจัยในโรงงานผลิตได้เลย
0: เอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าภาคแซนซึ่งพี่เองเนี่ยก็อยู่ภาคแซนเช่นกันและถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนภาคแซนน้องๆจะได้เรียนทุกๆอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยอย่างเช่นดินฝุ่นน้ำเสียหรือว่าการทำน้ำประปาแล้วก็น้องๆเนี่ยถ้ามาอยู่ภาคนี้น้องๆจะได้ออกไปดูงานนอกสถานที่อย่างเช่นตอนพี่อยู่ปี3เนี่ยที่ได้ออกไปดูโรงบำบัดน้ำเสียที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยนะภาคแซนเนี่ยจะสามารถฝึกงานได้ทั้งในปี3แล้วก็ปี4แต่ว่าในช่วงปี3เนี่ยจะไม่ได้เป็นหลักสูตรบังคับน้องๆสามารถออกไปหาประสบการณ์ได้เองแต่ในปี4จะเป็นหลักสูตรบังคับที่น้องๆทุกคนจะต้องฝึกงานก่อนที่จะเรียนจบออกไปซึ่งสถานที่ฝึกงานเนี่ยน้องๆสามารถเลือกได้เองตามที่น้องๆชอบเลยเมื่อน้องๆเรียนจบภาคแซนไปแล้วเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายอย่างเช่น
1: กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมคุณภาพน้ำหรือว่าจะไปเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับสุขาภิบาลก็ได้นะ
0: และเอกต่อมานะคะก็คือเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคเฮลเอ็ดค่ะซึ่งภาคเฮลเอ็ดเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสุขภาพของคนถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนภาคเฮลเอ็ดแล้วเนี่ยน้องๆจะได้มีการจัดกิจกรรมแล้วก็ออกแบบโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์สื่อที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคเฮลเอ็ดไปแล้วเนี่ยสามารถทำงานด้าน
1: การให้คำปรึกษาปรั

0: หรือว่าจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนหรือจะทํางานในสํานักอนามัยหรือว่าองค์กรด้านสุขภาพต่างๆก็ได้ค่ะ
1: สาขาสุดท้ายก็คือเอกอนามัยชุมชนหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคคอมเฮลซึ่งภาคคอมเฮลเนี่ยถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนแล้วใช่มั้ยน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพของชุมชนน้องๆเนี่ยก็จะได้ลงชุมชนเพื่อไปคุยกับชาวบ้านจริงๆด้วยนะแล้วก็ถ้าเรียนจบสาขานี้ไปแล้วเนี่ยก็จะได้ทำงานร่วมกับชุมชนมากที่สุดแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะสามารถไป
0: เป็นนักสาธารณสุขอาสาตามชุมชนหรือว่าอยู่กรมอนามัยที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านก็ได้นะ
1: อย่างที่ผ่านมาเรามีโรคโควิด-19 ระบาดในชุมชนเยอะมากๆถ้าน้องๆที่เรียนสาขานี้แล้วเนี่ยก็จะต้องลงชุมชนเพื่อเข้าไปหามาตรการในการป้องกันหรือว่าหาสาเหตุเพื่อไม่ให้มีการเกิดการระบาดซ้ำอีกค่ะซึ่งสาขาวิชาที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยน้องๆจะได้เลือกตอนที่น้องๆขึ้นปี3ยกเว้นสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเลือกตั้งแต่ตอนสอบเข้ามาในปี1เลยค่ะส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคออกค่ะซึ่งภาคออกเนี่ยก็จะมีสาขาวิชาเดียวเลยโดยน้องๆเนี่ยที่เรียนภาคออกก็จะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับปลอดภัยอาชีวะอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานรวมถึงโรคที่จะเกิดขึ้นหรือว่าป้องกันอุบัติเหตุต่างๆค่ะซึ่งแต่ละสาขาวิชาเนี่ยก็จะมีสีเสื้อช็อปที่แตกต่างกันออกไปอย่างภาคคอมเฮลเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ภาคนิวก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันแต่มีแถบสีเขียวภาคเฮลเอ็ดเนี่ยจะเป็นสีแดงภาคฟู้ดจะเป็นสีครีมภาคแซนจะเป็นสีกลมและภาคออกก็จะเป็นสีกลมเหมือนกันแต่ว่าจะมีแถบเรืองแสงถ้าน้องๆที่เดินเข้ามาในคณะแล้วเนี่ยจะสามารถสังเกตพี่ๆได้จากสีเสื้อช็อปเลยค่ะน้องๆที่เข้ามาเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยในช่วงปี1แล้วก็ปี2จะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรแล้วก็ยังได้เรียนร่วมกับเพื่อนคณะอื่นๆด้วยเพราะว่าจะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานอย่างเช่นชีววิทยาสรีรวิทยาหรือว่ากายวิภาคศาสตร์ค่ะวิชากายวิภาคศาสตร์เนี่ยน้องๆจะได้เรียนตอนที่ขึ้นปี2แล้วก็จะได้เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่แต่ว่าน้องๆอ่ะไม่ต้องตกใจเพราะว่าน้องๆเนี่ยไม่ต้องผ่าเองแค่ดูอวัยวะต่างๆในร่างกายแต่ตอนที่พี่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยก็แอบเป็นลมเพราะว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ชินแล้วก็อาจารย์เนี่ยใจดีมากทำให้หายกลัวไปเลยด้วยอาจารย์ใจดีมากพอน้องๆขึ้นปี3แล้วหลังจากเลือกสาขาวิชาน้องๆก็จะต้องย้ายมาเรียนที่เขตพื้นที่พญาไทซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างคณะแล้วค่ะพอน้องๆขึ้นปี3แล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนวิชาเฉพาะของสาขาตัวเองมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางวิชาที่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาอยู่อย่างพี่เองเนี่ยในกลุ่มของพี่เนี่ยก็มีเพื่อนที่อยู่ต่างสาขาซึ่งก็จะยังได้เจอกันในเวลาเรียนอย่างเช่นวิชาประสิทธิวิทยาระบาดวิทยาไบโอสแตทหรือว่าวิชา NCD ค่ะซึ่งในวิชาประสิทธิวิทยาน้องๆจะยังได้ทำแลบร่วมกับเพื่อนๆอยู่น้องๆจะได้ส่องกล้องดูประสิทธิชนิดต่างๆแล้วตอนสอบของวิชานี้เนี่ยน้องๆก็จะต้องตรวจอุจจาระของผู้ป่วยเพื่อดูว่าอุจจาระนั้นเนี่ยมีพยาธิชนิดไหนอยู่ซึ่งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะในตอนปี4น้องๆจะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาแล้วค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนในวิชาเฉพาะของแต่ละสาขามากขึ้นซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด8ตึกซึ่งทีเด็ดของเราเลยเนี่ยก็คืออาคาร1เพราะว่ามีฟิตเนสอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าน้องๆที่เรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยสามารถขึ้นไปใช้บริการได้ฟรีและถ้าน้องๆเนี่ยชอบการออกกำลังกายเนี่ยก็ขึ้นไปใช้บริการได้เลยเพราะว่ามีอุปกรณ์ครบมากแถมห้องฟิตเนสเราเนี่ยยังเป็นห้องกระจกอีกด้วยมองวิวไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอย่างพี่เองถ้าวันไหนที่เลิกเรียนเร็วเนี่ยพี่ก็จะขึ้นไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆเหมือนกันค่ะและอาคาร2ของคณะเราเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำพุเล็กๆอยู่ที่หน้าตึกซึ่งในนั้นเนี่ยมีน้องเต่าอยู่ด้วยค่ะตอนแรกเนี่ยพี่เองคิดว่ามันเป็นรูปปั้นเพราะว่ามันนิ่งมากแต่ว่าวันนั้นอ่ะพี่ไปถ่ายรูปกับเพื่อนเล่นพอดีก็เห็นว่าน้องขยับหัวก็เลยรู้ว่ามันเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวแสดงเลยค่ะสำหรับใครที่มาคณะเราเนี่ยต้องติดใจตลาดนั้นกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตลาดนั้นเนี่ยมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็อาหารเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแต่ละวันแต่น้องๆเนี่ยต้องรีบมาหน่อยนะเพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยก็เริ่มปิดกันหมดแล้วที่เด็ดที่พี่อยากแนะนำเลยเนี่ยก็คือข้าวผัดปูเพราะว่าอร่อยมากรสชาติอร่อยแล้วปูเนี่ยก็ให้เป็นเนื้อก้อนๆเลยค่ะอีกที่เลยที่เป็นแลนด์มาร์คของคณะเรานะคะก็คือหอประชุมราชพฤกษ์นั่นเองเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้มานั่งกันในวันที่สัมภาษณ์ค่ะและน้องๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมถึงชื่อหอประชุมราชพฤกษ์เพราะว่าต้นไม้ประจำคณะของเราเนี่ยก็คือต้นราชพฤกษ์ค่ะหรือว่าเราจะเรียกกันว่าต้นคูนซึ่งพี่ก็เคยเห็นแล้วเนี่ยต้นมันนะคะจะมีดอกสีเหลืองห้อยยาวลงมาสวยมากเลยค่ะส่วนสีประจำคณะน้องๆรู้ไหมคะว่าสีอะไรเอ่ยพี่ให้เวลาคิดนิดนึงติ๊กตอกนั่นคือสีแซลมอนพิงค์นั่นเองค่ะหรือว่าสีชมพูอมส้มเนี่ยแค่พี่พูดเนี่ยก็เริ่มหิวขึ้นมาแล้วเอ่ยแล้วส่วนน้องๆคนไหนที่ฟังมาถึงข้อนี้แล้ว

เนี่ยอยากมาเป็นรุ่นน้องของพี่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่ www.ph.mahidol.ath เพราะว่าจะมีข้อมูลอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้จักมากขึ้นอีกให้ลองมางาน Open House ของคณะพี่ที่มีชื่อว่าเปิดบ้านสาสุขที่จะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วเข้ามาเป็นรุ่นน้องของพี่กันเยอะๆนะคะ

0: ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอด

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
1: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
2: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: เอามาเร็ว
4: ๆเฮ้ยแก่นแก้ว
2: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
3: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
5: เฮ้ยๆๆหยุดหยุดหยุดหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
3: ทำฝนงั้นเหร
5: อหืมนั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
3: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
5: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
5: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
3: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
4: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
3: อะไรเนี่ยฝนนี
4: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
5: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห
3: ็
5: นบ
2: ่แก่นแก้ว
3: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้ว
2: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
7: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
4: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
7: ใช่แล้วล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นเป็นไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีจ้า
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เมค่ะ
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
17: งวงช้างงวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
17: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
17: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
17: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
12: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการ

0: ภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
1: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
2: มีหมดเลยจ้าง
1: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนมีได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ห้าแล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
6: ฮะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: ีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกพี่ลิซ่าคิดถึงน้องๆมากเลยน้องๆคิดถึงพี่ลิซ่าหรือเปล่าอุ๊ยคิดถึงกันทุกคนเลยพี่ลิซ่าดีใจนะคะวันนี้พี่ลิซ่ามีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้น้องๆรู้จักด้วยนี่เลยเต่าซูคาต้าเต่า turtle t u r t l e turtle เต่าน้องชื่อสโลน่ารักไหมน้องๆรู้หรือเปล่าว่าเวลาเต่าตกใจเขาจะหลบไปซ่อนที่ไหนถูกต้องเขาจะหลบเข้าไปซ่อนในกระดองเต่าของเขานะคะ turtle shell t u r t l e s h e l l turtle shell กระดองเต่าเห็นไหมนี่แบบนี้เลยเขาจะแอบเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะน้องๆแต่ว่าน้องๆเห็นกระดองดูแข็งๆแบบนี้อย่าไปเคาะแรงๆนะคะเพราะว่าบนกระดองมีเส้นประสาทสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บได้นะตอนเราไปจับไปลูบให้ทำเบาๆแบบนี้เลย เดี๋ยววันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องสโลไปหาคุณหมอเพื่อที่จะไปถ่ายพยาธิแล้วก็ตรวจสุขภาพนะไปตามพี่ลิซ่ากันไปเลยและที่นี่ก็คือโรงพยาบาลสัตว์วสุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาใช่แล้วในมหาวิทยาลัยของเรามีโรงพยาบาลสัตว์ด้วยนะคะ Animal Hospital A N I M A L H O S P I T A L Animal Hospital โรงพยาบาลสัตว์แล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าคุณหมอที่รักษาสัตว์เขาเรียกกันว่าอะไรถูกต้องเรียกว่าสัตวแพทย์นะคะ veterinarian v e t e r i n a r i a n veterinarian สัตวแพทย์เดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณหมอกันเลยดีกว่าที่นี่รักษาได้ทั้งสัตว์ปกติทั่วไปนะคะเช่นน้องหมาแล้วก็น้องแมวและยังมีคลินิกสำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษด้วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ exotic petExotic Pet Exotic Pet สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอุ๊ยพี่เขาเรียกเราพอดีเลยตามพี่ลิซ่ากันไปเลย
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้มาทำอะไรคะ
1: วันนี้พาน้องสโลมมาตรวจสุขภาพค่ะ
2: โอเค ปกติเลี้ยงน้องด้วยอะไรบ้างเอ่ย
1: มีหญ้าผักแล้วก็อาหารเม็ดค่ะ
2: โอเคโดยสุขภาพเบื้องต้นเนาะเราก็จะดูจมูกดูตาน้องเขานะคะบางคนเราเลี้ยงด้วยใช้ความร้อนค่อนข้างเยอะมากเกินไปเนื่องจากเขาเป็นพวกกลุ่มของสัตว์ทะเลทรายมันอาจจะมีความร้อนมากบางตัวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าน้องเขาเองมีคราบน้ำลายออกมาค่อนข้างเยอะเลยน่ารักจัง 3.65 กิโลน้ำหนักโดยรวมค่อนข้างดีเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเราดูเบื้องต้นได้เท่านี้แต่ภายในร่างกายเราไม่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเดี๋ยวหมอขอส่งน้องเขาไปเอ็กซเรย์นิดนึงเพื่อที่จะดูว่ามีนิ่วอยู่ในตัวทางเดินปัสสาวะเขาหรือเปล่าหรือเขามีการกินหินหรือสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้าไปหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องเอ็กซเรย์แล้วนะคะน้องๆนี่เลยเครื่องเอ็กซเรย์X-ray X-ray X-ray เดี๋ยวลิซ่าขอฝากน้องสโลไว้กับคุณหมอนะคะ
2: ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปดูผลของฟิล์ม X-ray กันที่ห้องนะคะ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ลิซ่าไปรอข้างนอกนะผลเป็นไงบ้างคะคุณหมอ
2: เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผลโดยรวมนะคะค่อนข้างดีแต่ว่าน้องไปแอบกินทรายแล้วก็มีหินปนมาบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะตัวพวกทรายพวกนี้ส่วนมากปนมากับหญ้าที่เขากินเข้าไปนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เจอลักษณะของลำไส้ที่มันเหมือนการอุดตันใดๆโดยรวมนะวันนี้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะก็แช่น้ำเป็นประจำเท่านั้นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการถ่ายพยาธิของน้องนะคะเนื่องจากเขาตัวค่อนข้างใหญ่เนาะเราไม่มีความสามารถในการที่เราจะใช้แรงในการที่จะบังคับเขากินเดี๋ยวหมอให้เป็นยาถ่ายพยาธิแบบเม็ดไปแล้วก็น้องสามารถเอาไปยัดใส่ในกลุ่มของกล้วยนะคะอันเล็กๆแล้วก็ให้เขากินเขาก็กินเข้าไปแล้วก็จะได้ถ่ายพยาธิร่างกายเขาจะได้สุขภาพดีค่ะ
1: น้องๆเดี๋ยวเราได้ยากลับบ้านด้วยนะคะยา

0: Drug. D-R-U-G. Drug. ยา
1: ส่วนเด็กๆคนไหนที่อยากจะเริ่มเลี้ยงเต่าสุขตานะคะ เราคงจะต้องมีการศึกษาเขาก่อนนะคะเบื้องต้นก็คือเขาจะต้องการแสงแดดวันละประมาณ8ถึง10ชั่วโมงต่อวันนะคะการที่เราเลี้ยงเขาโดยที่เขาไม่ได้โดนแสงแดดหรือเราไม่ได้

0: ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะน้องๆไปกันเลย
2: turtle t u r t l e turtle เต่า turtle shell t u r t l e s h e l l turtle shell กระดองเต่า animal hospital a n i m a lHospital Animal Hospital โรงพยาบาลสัตว์ Veterinarian Veterinarian Veterinarian สัตวแพทย์ Exotic Pet Exotic Pet Exotic Petสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ X-ray X-R-A-Y X-ray X-ray Drug D-R-U-G Drug ยาย
0: ังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับพี่ลิต้าเพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิต้าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีระพงอ่างเก็บน้ำขนาด

ใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็น4กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6อยู่นั่นเองเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการทำอะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมคะเราได้มีการเรียนรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในสังคมที่มีความแตกต่างกันใช่ไหมคะเราก็ได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าวัฒนธรรมไทย1ค่ะนักเรียนรู้จักวัฒนธรรมไทยหรือเปล่าเอ่ยรู้จักไหม
1: รู้จัก
2: รู้จักใช่ไหมคะเดี๋ยว

0: ูจะถามนะว่าวัฒนธรรมไทยคืออะไรนะคะนักเรียนแต่ว่าก่อนอื่นนะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อหนึ่งนะคะบอกว่านักเรียนต้องสามารถบอกความหมายของวัฒนธรรมไทยได้ถูกต้องค่ะถัดมาค่ะในข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนสามารถสืบค้นและยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทยที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของการดำเนินชีวิตของคนไทยและวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของไทยนั่นเองค่ะและถัดมาในข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนก็ต้องสามารถเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะเอาล่ะก่อนอื่นเลยนักเรียนบอกคุณครูว่านักเรียนรู้จักวัฒนธรรมไทยใช่ไหมคะแล้วรู้จักอะไรบ้างคิดว่าวัฒนธรรมไทยคืออะไรอ่ะคืออะไรคะคือประเพณีต่างๆสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเพื่อนบอกว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยอะไรอีก
1: การใช้ชีวิตหรือการเป็นอยู่
0: การใช้ชีวิตหรือการเป็นอยู่ใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมเอ่ยคิดว่ามีอะไรอีกภาษาอาหารความเชื่อเครื่องแต่งกายภาษาไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ภาษาก็ศิลปะใช่ไหมคะศิลปะต่างๆนะคะนักเรียนถูกต้องนะคะค่ะนักเรียนคะวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ดีงามนั่นเองค่ะที่มีการทำสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยแต่ว่าวัฒนธรรมนั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้กับนักเรียนได้ร่วมกันทำในเมื่อนักเรียนบอกคุณครูว่านักเรียนรู้จักความหมายของคำว่าวัฒนธรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคุณครูอยากให้นักเรียนลองยกตัวอย่างให้กับคุณครูว่านักเรียนคิดว่าอะไรคือวัฒนธรรมบ้างสิ่งใดคือวัฒนธรรมบ้างคุณครูจะให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษโพสต์อิทนะคะตอนนี้ทุกคนได้กระดาษโพสต์อิทไปแล้วหรือยังเอ่ยได้แล้วนะคะต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนคนละ1อย่างห้ามซ้ํากันนะคะห้ามซ้ํากันเลยลองถามเพื่อนในกลุ่มด้วยว่าเพื่อนเขียนอะไรไปแล้วห้ามซ้ำกันนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะคุณครูกำลังให้เพื่อนๆห้องต้นทางยกตัวอย่างสิ่งที่นักเรียนคิดว่าเป็นวัฒนธรรมไทยอยู่นั่นเองค่ะสิ่งอะไรบ้างที่นักเรียนคิดว่าเป็นวัฒนธรรมไทยให้ลองเขียนกันมาคนละ1อย่างนะคะถ้าเขียนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำการมาติดไว้ที่บริเวณหน้าห้องได้เลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้ออกมาทำการยกตัวอย่างสิ่งที่นักเรียนคิดว่าคือวัฒนธรรมไทยกันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำการอ่านว่าต่อไปนี้นักเรียนห้องต้นทางเขียนว่าอย่างไรกันบ้างนะคะนักเรียนนักเรียนคนนี้บอกว่าวัฒนธรรมไทยก็คือการใส่ชุดไทยถูกไหมวัฒนธรรมไทยถูกต้องนะคะนักเรียนคือการใส่ชุดไทยนะคะถัดมาคนนี้บอกว่าวัฒนธรรมการแต่งกายลอยกระทงวรรณกรรมรามเกียรตินะคะมารยาทไทยค่ะนักเรียนถูกต้องขึ้นบ้านใหม่การทำบุญตักบาตรสงกรานต์การไหว้ตักบาตรเทโวศิลปะไทยเช่นโขนนะคะระนาดไทยเครื่องดนตรีไทยลอยกระทงประเพณีวิ่งควายประเพณีสงกรานต์การวาดลายไทยเช่นลายกนกนักเรียนอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนคิดว่าคือวัฒนธรรมไทยใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนเขียนมาก็คือวัฒนธรรมไทยนั่นเองวัฒนธรรมไทยก็คือสิ่งที่ดีงามที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยนั่นเองนะคะที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมานั่นเองค่ะนักเรียนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะค่ะนักเรียนถัดมาเรามาดูกันต่อค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามนี้นะคะคำถามนี้คุณครูขอถามนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนยกตัวอย่างมานี้มีความสำคัญอย่างไรกับตัวนักเรียนเราเขียนวัฒนธรรมไทยกันมาแล้วนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรกับเราคิดว่ายังไงคิดว่าสิ่งที่เรายกตัวอย่างมาไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงโขนมารยาทไทยต่างๆมีความสำคัญอย่างไรกับตัวของนักเรียนคะลองช่วยกันคิดเราช่วยกันคิดคุณครูจะให้เวลาสักครู่ค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนคิดว่าการที่สิ่งที่นักเรียนยกตัวอย่างมามีความสำคัญอย่างไรกับตัวนักเรียนคิดว่าอย่างไรคะเชิญค่ะ
1: จะทำให้เราเนี่ยรู้ถึงรากฐานความเป็นไทยส่วนมากค่ะเช่นในเรื่องของภาษาค่ะจะทำให้เราได้รู้ว่าก่อนที่จะมาเป็นภาษาไทยที่เราใช้ในกันในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรมาก่อนค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของพวกกฎหมายหรือว่ามารยาทพื้นฐานค่ะที่หล่อหลอมทำให้เราเนี่ยอยู่ในกฎระเบียบที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็คือสิ่งที่หล่อหลอมให้เรานั้นเป็นคนดีนั่นเองค่ะนักเรียนคือสิ่งที่ดีงามหล่อหลอมให้คนไทยนั้นมีศิลปะวัฒนธรรมหรือมารยาทที่ดีงามนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมาต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้นะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำการสืบค้นตัวอย่างของวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณครูจะให้นักเรียนทำการสืบค้นตัวอย่างของวัฒนธรรมนักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทำการเล่าให้กับเพื่อนฟังเมื่อสักครู่นี้เราทำการเขียนลงไปแล้วใช่ไหมเป็นข้างต้นเป็นการบอกไปแล้วว่าคืออะไรนะคะต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำการยกตัวอย่างนะคะแล้วก็เล่าให้กับเพื่อนทำการจับคู่ก็ได้ค่ะนักเรียนเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าวัฒนธรรมไทยที่นักเรียนยกตัวอย่างมานั้นคืออะไรนั่นเองค่ะเข้าใจไหมเอ่ยค่ะเข้าใจนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำสักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ือมารยาทไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมไทยตรงที่ว่ามารยาทไทยเนี่ยเป็นพื้นฐานของสังคมไทยเนาะที่เราจะมีการเคารพหรือว่าให้เกียรติผู้อาวุโสแล้วก็ผู้ใหญ่รวมถึงบุคคลสำคัญถ้าสมมติว่าเราได้ใช้กิริยาที่เหมาะสมเช่นการไหว้หรือว่าการยืนต่อหน้าผู้ใหญ่หรือนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเหมือนเป็นการให้เกียรติซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของไทยเนาะที่เราจะมีมารยาทที่ค่อนข้างที่จะสวยงามตรงนี้มันก็เลยเหมือนจะเป็นแบบของเป็นวัฒนธรรมไทยส่วนหนึ่ง
1: ของเราอะเราไปหาเป็นพวกภาษาแล้วก็วรรณกรรมเขารู้สึกว่าวรรณกรรมไทยอะมันแบบว่ามันค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากโดยเฉพาะวิธีการเขียนเหมือนพวกภาษาเขาจะมีภาษาที่วิจิตรมากการขัดเกลาภาษาให้ดูดีอะก็เป็นเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์มากเลยนะมันทำให้เราได้คิดก่อนที่จะพูดหรือว่าจะสื่ออะไรออกมาแสดงให้เห็นถึงแบบว่าความแบบความที่คนไทยแบบว่ามีความเป็นเจ้ากฎเจ้ากลอนอยู่แล้วด้วยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนก็คือแบบแสดงให้เห็นว่าเราอย่างน้อยเราก็คิดอะเราก็คิดบ้างแล้วว่าเราจะแบบว่าใช้คำอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า

0: ็โอเคนะเรื่องวรรณกรรมก็ได้
1: เราไปหามาเป็นนาฏศิลป์และดนตรีไทยคือการรำมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยอะไรนี้แล้วก็มีแบบโขนการละครการระบำอะไรนี้ซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์แบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละท้องถิ่นของไทย
2: เอกลักษณ์

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างสืบค้นข้อมูลกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนโอเคค่ะนักเรียนแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยกันไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนักเรียนคิดว่าคุณค่าและประโยชน์ของวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีอะไรบ้างลองช่วยสะท้อนให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมคะคิดว่าคุณค่าของวัฒนธรรมไทยคืออะไรคะนักเรียนคิดว่าคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ของวัฒนธรรมไทยคืออะไรเช่นในเรื่องของภาษาอย่างเงี้ยช่วยอะไรเราช่วยให้คนไทยเป็นยังไงคะทำให้คนไทยสามารถสื่อสารได้ใช่ไหมคะมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยมีภาษาไทยเป็นของตัวเราเองใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรอีกมารยาทไทยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราสืบค้นกันครูก็ไปแอบเดินฟังมาด้วยว่านักเรียนแต่ละคนนั้นได้ทำการสืบค้นเรื่องอะไรกันบ้างนั่นเองเช่นเรื่องมารยาทช่วยหล่อหลอมทำให้เราเป็นอย่างไรเรื่องมารยาทไทยทำให้เราเป็นคนสุภาพมีเอกลักษณ์เช่นมารยาทในเรื่องของการไหว้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของไทยเองซึ่งที่อื่นก็จะอาจจะไม่มีใช่ไหมคะไม่เหมือนเอกลักษณ์ของไทยนั่นเองเช่นยกตัวอย่างเช่นการพูดคำว่าครับค่ะลงท้ายหางเสียงเป็นของไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทยเลยซึ่งก็จะแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของคนไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั่นเองนะคะถือว่าเป็นประโยชน์ไหมนักเรียนเป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าต่อตัวเราซึ่งก็หล่อหลอมทำให้เรานั้นเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีน้ำใจรู้จักช่วยเหลือคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกิจกรรมต่อมากิจกรรมต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำแผนผังความคิดค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการสืบค้นไปแล้วเนาะต่อไปนี้เราจะไปทำการทำแผนผังความคิดแล้วนะคะโดยคุณครูจะกำหนดประเด็นให้กับนักเรียนดังต่อไปนี้เลยให้อยู่ในแผนผังความคิดนะคะนักเรียนหนึ่งเลยคุณครูจะให้นักเรียนทำการบอกความหมายของวัฒนธรรมไทยมาในแผนผังความคิดของเราจะต้องมีความหมายของวัฒนธรรมไทยอยู่นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมไทยหมายถึงอะไรเขียนลงไปในแผนผังความคิดของกลุ่มเรานะคะและยกตัวอย่างมาพอสังเขปว่ามีอะไรบ้างนะคะวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมาพอสังเขปนะคะค่ะและถัดมาก็คือให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของไทยนักเรียนจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมไทยของเราถึงแม้จะเป็นคนไทยด้วยกันแต่ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอาหารการกินก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมคะเช่นภาคเหนือมีอะไรที่เด่นๆบ้างอาหารมีไส้อั่วภาคอีสานส้มตำเห็นไหมคะภาคกลางล่ะมีอะไรบ้างต้มยำกุ้งภาคใต้มีอะไรคะมีแกงใต้เพื่อนบอกว่าแกงไตปลาใช่ไหมคะเนี่ยนักเรียนก็ลองบอกคุณครูมาลองช่วยกันวิเคราะห์ค่ะว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของไทยคิดว่ามีอะไรลองบอกกันข้างต้นสิมีอะไรบ้างคิดว่ามีอะไรหนึ่งเลยที่ทำให้แตกต่างกันเช่นอาหารการกินเนี้ยแตกต่างกันเพราะอะไร
1: ภูมิอากาศ
0: อาจจะภูมิอากาศภูมิประเทศใช่ไหมคะแหล่งเพาะปลูกไม่เหมือนกันลองช่วยกันคิดภายในกลุ่ม

0: นะคะนักเรียนค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำการทำแผนผังความคิดสักครู่พร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: พร้อมนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำสักครู่ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำแผนผังความคิดแล้วนะคะเป็นอย่างไรเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนต่อไปนี้คุณครูอยากจะเห็นว่านักเรียนห้องต้นทางนั้นเขียนอะไรลงไปกันบ้างออกมานำเสนอให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้กลุ่มไหนอยากออกมาเป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มที่สองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะ

0: ค่ะวัฒนธรรมไทยนะคะคือสิ่งที่ดีงามค่ะที่ถูกปฏิบัติต่อกันมาเรื่อยๆค่ะค่ะตัวอย่างวัฒนธรรมไทยนะคะก็เช่นศาสนาค่ะซึ่งคนไทยส่วนมากนะคะก็จะนับถือศาสนาพุทธแล้วก็รองลงมาเป็นศาสนาอื่นๆค่ะต่อมาจะเป็นในเรื่องของความเชื่อค่ะก็เช่นเดียวกับศาสนาค่ะแต่ละคนไทยส่วนมากเนี่ยก็จะมีความเชื่อคล้ายๆกันค่ะต่อมาจะเป็นของประเพณีหรือว่าเทศกาลต่างๆค่ะเช่นประเพณีสงกรานต์หรือว่าการตักบาตรเทโวค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องศิลปะสถาปัตยกรรมก็จะเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของวัดค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของพวกงานศิลปะการวาดหรือว่าในบางครั้งก็อาจจะมาในรูปแบบของงานปั้นต่อมาจะเป็นในเรื่องของอาหารค่ะอาหารไทยก็จะมีต้มยำกุ้งผัดไทยประเภทนี้ค่ะการแต่งกายค่ะก็จะเป็นในเรื่องของชุดไทยแล้วก็สุดท้ายก็คือค่านิยมและมารยาทค่ะซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นค่ะมากๆในการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็ต่อมานะคะก็คือสาเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมของเราเนี่ยแตกต่างกันนะคะจะในเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นภูมิประเทศในแต่ละภาคค่ะต่อมาจะเป็นในเรื่องของภูมิอากาศค่ะเพราะว่าอากาศในแต่ละภาคเนี่ยมีความแตกต่างกันวิธีวัฒนธรรมเนี่ยจึงแตกต่างกันค่ะการเพาะปลูกก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับภูมิประเทศขออภัยค่ะภูมิประเทศค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เพื่อนกลุ่มที่2ออกมานำเสนอคิดว่ามีในเรื่องของปัจจัยที่ทำให้วัฒนธรรมมีความแตกต่างกันมีเรื่องอะไรเช่นเรื่องของภูมิอากาศใช่ไหมคะลักษณะภูมิประเทศทำให้ลักษณะของวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะนักเรียนมีกลุ่มใดอีกสักหนึ่งกลุ่มไหมคุณครูอยากให้นักเรียนออกมานำเสนออีกหนึ่งกลุ่มขออีกหนึ่งกลุ่มค่ะนักเรียนมีไหมเอ่ยรวดเร็วนะคะนักเรียนตอนนี้เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วคุณครูอยากดูอีกหนึ่งกลุ่มมีไหมเชิญค่ะกลุ่มที่5เชิญมาเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวกลุ่มข้างในฟังเพื่อนด้วยนะคะดูว่าเพื่อนจะนำเสนอวัฒนธรรมคืออะไรนะคะ
1: วัฒนธรรมนะครับความหมายก็คือเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นการดำเนินชีวิตความคิดความเชื่อแล้วก็ค่านิยมครับและยังเป็นจารีตประเพณีครับตัวอย่างวัฒนธรรมไทยเช่นการแต่งกายอาหารศาสนาประเพณีและเทศกาลต่างๆภาษาไทยนิทานและก็สุภาษิตมารยาทค่านิยมและก็ศิลปะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของไทยครับก็เกิดจากภูมิประเทศครับความเชื่อความคิดสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจครับ
0: ถูกไหมคิดว่าถูกไหมคะในเรื่องของปัจจัยมีในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศสภาพแวดล้อมแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจด้วยที่ทำให้วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคนั้นมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

มีกลุ่มไหนอยากออกมาอีกไหมเอ่ยมีไหมคะกลุ่มใดกลุ่มใดอยากออกมาอีกมีไหมคุณครูเดินสำรวจดูแล้วเมื่อสักครู่นี้ทุกกลุ่มทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็นำมาเขียนยกตัวอย่างได้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนมีกลุ่มใดอยากออกมาอีกไหมอีกหนึ่งกลุ่มเชิญค่ะกลุ่มที่3เชิญเลย

0: ค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่ม3นะคะก็คือวัฒนธรรมไทยเนี่ยหมายความหมายเนี่ยก็คือวิถีชีวิตค่ะหรือว่าแบบแผนการปฏิบัติที่สืบต่อกันรุ่นสู่รุ่นค่ะแล้วก็ตัวอย่างวัฒนธรรมไทยเนี่ยอันนี้ขอเลือกมาเป็นประเพณีนะคะเป็นยกตัวอย่างประเพณีของภาคต่างๆค่ะมีภาคเหนือที่จะเป็นโคมที่เป็นยี่เปงนะคะแล้วก็ภาคกลางเนี่ยจะเป็นร้อยกระทงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นผีตาโขนภาคใต้จะเป็นศาสตร์เดือน10ค่ะที่ยกตัวอย่างประเพณีมาเนี่ยคนจะได้เห็นความแตกต่างแล้วก็ความสอดคล้องกับว่าทำไมถึงวัฒนธรรมเนี่ยถึงแตกต่างกันนะคะแต่ว่าวัฒนธรรมไทยก็มีอื่นๆค่ะเช่นมารยาทไทยการแต่งกายค่ะ
1: ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับภูมิศาสตร์คือภูมิอากาศสภาพแวดล้อมชาติพันธุ์คือแต่ละภาคมีกลุ่มคนต่างกันศาสนาและความเชื่อคือภาคต่างๆมีพิธีเฉพาะครับประวัติศาสตร์คืออาจได้รับอิทธิพลจากเพื่อนบ้านครับวิถีชีวิตและอาชีพขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและพื้นที่ครับ
2: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างถูกต้องเลยนะคะเก่งมากๆเลยอันนี้ยกตัวอย่างมาได้หลากหลายเลยนะคะนักเรียนในเรื่องของภูมิศาสตร์ก่อนเพื่อนยกตัวอย่างในเรื่องของภูมิอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมมาดีมากเลยนะคะนักเรียนชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนั่นเองนะคะแต่ละภูมิภาคจะมีกลุ่มคนที่มีลักษณะแตกต่างกันก็เลยทำให้วัฒนธรรมของไทยนั้นมีความแตกต่างกันด้วยนั่นเองนะคะศาสนาและความเชื่อประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีความเป็นมาก็ส่งผลทำให้ในเรื่องของวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วก็วิถีชีวิตอาชีพถือว่าเก่งมากเลยนะคะนักเรียนสำหรับกลุ่มนี้และกลุ่มอื่นๆคุณครูขอชื่นชมนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมนำเสนอถือว่าเก่งมากเลยค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันต่อนะคะเรามาดูกันที่วัฒนธรรมไทยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้อธิบายกันไปแล้วนะคะว่าวัฒนธรรมไทยก็คือสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตหรือสิ่งที่สะท้อนถึงความเชื่อและค่านิยมที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยการปฏิบัติการแสดงออกความคิดและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมไทยนั่นเองค่ะทั้งในด้านของประเพณีศิลปะความเชื่อและการดำเนินชีวิตประจำวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะโดยในวัฒนธรรมไทยนะคะมักถูกสร้างขึ้นจากการรวมกลุ่มของผู้คนที่มีความเชื่อร่วมกันเช่นศาสนาพุทธการใช้ภาษาการทำบุญการแสดงความเคารพผู้อาวุโสการรักษามารยาทในสังคมนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนและเราก็มาดูกันที่ปัจจัยต่างๆที่ทำให้วัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันนะคะก็เช่นในเรื่องของภูมิศาสตร์นะคะทรัพยากรธรรมชาติประวัติศาสตร์อย่างที่เราได้ยกตัวอย่างกันมาเลยเมื่อสักครู่นะคะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นตัวกำหนดลักษณะและรูปแบบของวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคค่ะทั้งนี้นะคะการรักษาวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละภูมิภาคเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างดีเลยนะคะค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกันที่คำถามสุดท้ายในวันนี้นะคะคำถามสุดท้ายในวันนี้ขอถามนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนคิดว่าการที่เราได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญอย่างไรคะเชิญค่ะ
3: ครับวัฒนธรรมไทยนะครับทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้ศึกษาและรักษามาจนถึงปัจจุบันครับ
2: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ก็ถูกต้องนะคะนักเรียนการที่เราได้ศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมไทยก็จะทำให้เราทราบถึงรากฐานความเป็นมาของไทยด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เรานั้นสืบทอดแล้วก็สืบต่อวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไปให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้การที่เราได้ศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะคะก็ช่วยทำให้เราทำลงรักษาอัตลักษณ์และความเป็นไทยเพราะว่าวัฒนธรรมเป็นรากฐานที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตค่านิยมและความคิดความเชื่อที่สืบทอดกันมาทำให้คนไทยตระหนักในคุณค่าของภาษาศิลปะประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะอีกทั้งยังปลูกฝังคุณธรรมเช่นความกตัญญูความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเคารพผู้อื่นซึ่งเป็นพื้นฐานให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีและความภาคภูมิใจในชาติรวมถึงสามารถนำมาต่อยอดเป็นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจเช่นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจดังนั้นนะคะการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมไทยเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ช่วยให้ประเทศชาติของเราคงอยู่และพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องวัฒนธรรมไทย1นั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันต่อนะคะนักเรียนเรามาดูกันต่อเลยค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมไทยอยู่นั่นเองนะคะก็คือเรื่องวัฒนธรรมไทย2นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำอะไรกันอีกนะคะให้นักเรียนติดตามตอนต่อไปนะคะนักเรียนอ่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางจัดเตรียมกระดาษปูฟปากกาเคมีปากกามาร์กเกอร์สำหรับทำสื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้ง

0: www.dltv.ac.th
1: แต่พวกเราทราบหรือไม่ว่าในธงชาติไทยมีคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่ไปดูกันเลยจากพระราชบัญญัติธงปีพุทธศักราช2522ธงชาติมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนด้านกว้างแบ่งเป็น5แถบตลอดความยาวของผืนธงตรงกลางเป็นแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง2ส่วนต่อจากแถบสีน้ำเงินแก่ออกไปทั้ง2ข้างเป็นแถบสีขาวกว้างข้างละ1ส่วนต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้ง2ข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ1ส่วนธงชาตินี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงค์
2: หรือพูดได้ง่ายๆนะครับว่าธงชาติไทยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนครับและถ้าปรับเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำจะอยู่ที่2ต่อ3ครับผมซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมธงชาติไทยไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนจะมีอัตราส่วนที่เหมือนเดิมเท่ากันตลอดครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นนะครับธงชาติในมือผมนะครับมีขนาดกว้าง20เซนติเมตรและยาว30เซนติเมตรซึ่งจะสังเกตได้ว่าอัตราส่วนอย่างต่ำของความกว้างต่อความยาวก็เป็น2ต่อ3เช่นเดียวกันครับ
2: ส่วนธงชาติในมือผมนะครับกว้าง50เซนติเมตรยาว75เซนติเมตรครับถ้าพูดง่ายๆก็ยังคงเป็นอัตราส่วน2ต่อ3เช่นกันครับ
1: แม้กระทั่งธงชาติผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีความกว้าง42เมตรและความยาวถึง63เมตรก็แน่นอนครับอัตราส่วนอย่างต่ำก็ยังเป็น2ต่อ3เช่นเดียวกันครับผม
2: อาจารย์ครับแล้วอัตราส่วนของธงชาติประเทศอื่นๆเขาเหมือนหรือแตกต่างจากประเทศไทยไหมครับ
1: อัตราส่วนธงชาติกว้างต่อยาว2ต่อ3เนี่ยถือว่าเป็นอัตราส่วนยอดนิยมเลยแหละนะเพราะจาก195ประเทศทั่วโลกมีถึง89ประเทศใช้อัตราส่วนนี้คิดเป็น 45.64% เลยทีเดียวแล้วรู้เปล่าอัตราส่วนยอดนิยมรองลงมาคืออัตราส่วนเท่าไหร่เดาสิ
2: 2ต่อ3ผมว่ามันต้องเล็กกว่านี้ครับผมเดาเป็น1ต่อ2ครับผม
1: ถูกต้องไหมครับอัตราส่วนยอดนิยมรองลงมาคืออัตราส่วน1ต่อ2นะครับมี54ประเทศจาก195ประเทศใช้อัตราส่วนนี้คิดเป็น 17.69% เลยทีเดียวนะครับส่วนที่เหลืออีก52ประเทศซึ่งคิดเป็น 26.67% ธงชาติประเทศเหล่านั้นใช้อัตราส่วนอื่นๆครับผมจากทั้งหมด195ประเทศเกือบจะทั้งหมดอัตราส่วนของธงชาติจะเป็นอัตราส่วนของจำนวนเต็มแต่มี3ประเทศครับที่ใช้อัตราส่วนของธงชาติได้อย่างน่าสนใจเขียนครับ
2: ครับ
1: เราจำได้หรือเปล่าจำนวนที่เราไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้เราเรียกจำนวนนั้นว่าอะไร
2: ขอตอบครับ
1: ตอบว่าอะไรครับ
2: จำนวนอตักกายะครับ
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับครับยกตัวอย่างจำนวนอตักกายะให้อาจารย์ฟังหน่อย
2: ค่าพายครับ
1: ถูกต้องครับ
2: ค่าอีครับผม
1: ถูกต้องครับ
2: รูท2ครับ
1: ถูกต้องครับ
2: รูท5อีก1ตัวครับ
1: ถูกต้องครับเย้
2: แล้วอาจารย์ถามถึงจำนวนอตักกายะทำไมครับผม
1: ก็เพราะธงชาติ3ประเทศนั้นน่ะมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของธงชาติเป็นจำนวนอัตตกยะ
0: ธงชาติประเทศแรกคือธงชาติประเทศอิหร่านมีลักษณะเป็นธง3สีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในแบ่งเป็นแถบสีเขียวสีขาวและสีแดงตามแนวนอนความกว้างแต่ละแถบเท่ากันธงชาติประเทศอิหร่านมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นดังนี้ธงชาติประเทศเนปาลเป็นธงชาติเดียวในโลกที่ไม่ได้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เป็นการรวมธงรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก2ผืนเข้าด้วยกันมีรูปดวงอาทิตย์และจันทร์เสี้ยวอยู่ภายในซึ่งในการสร้างธงชาติเนปาลจะมีทั้งหมด24ขั้นตอนผ่านการใช้วงเวียนและไม้บรรทัดและจากการสร้างธงชาติที่ซับซ้อนนี่เองทำให้ธงชาติประเทศเนปาลมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นจำนวนอัตตกยะที่ซับซ้อนดังนี้โอ้ my godและธงชาติประเทศสุดท้ายที่มีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของธงชาติเป็นจำนวนอัตตกยะคือธงชาติประเทศโตโกซึ่งมีอัตราส่วนเป็น1ต่อฟีโดยที่ฟีมีค่าเป็น1บวกสแควร์รูท5ส่วน2มีค่าประมาณคือ 1.61803 เราเรียกอัตราส่วน1ต่อฟีนี้ว่าอัตราส่วนทองหรือ Golden Ratio และสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้อัตราส่วนนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมทองหรือ Golden Rectangleซึ่งหลายๆคนมองว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สวยที่สุด
2: และนี่คือคณิตศาสตร์ในธงชาติครับ
1: เห็นไหมครับว่าคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่จริง
2: ๆเพราะอะไรครับ
1: เพราะทุกวัน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆ ก็เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะต่อไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนปลายทางคะอยู่กับครูก่อนนะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับครูหรือยังเอ่ยน่าจะพร้อมใช่ไหมลูกเนาะวันนี้เด็กๆอาจจะอยู่กำลังหมกมุ่นอยู่กับการเตรียมความรู้อยู่ใช่ไหมคะว่าจะต้องทำยังไงนะวันนี้เราถึงจะสำเร็จภารกิจของเราได้ใช่ไหมลูกอยากให้เด็กๆมีสติตั้งใจฟังและส่วนไหนที่ยังคงต้องเก็บเป็นคลังความรู้นั้นนักเรียนสามารถจดบันทึกไปได้นะคะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปฏิบัติเป็นงานรายบุคคลนะคะเกี่ยวกับการเขียนประวัติย่อกันนะคะและอยากรู้ว่าถ้านักเรียนสำเร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนจะมีพฤติกรรมอะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูในจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้ในวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะเกิดขึ้นหลังจากที่เรียนรู้เรื่องนี้ไปแล้วนะคะก็คือ1นักเรียนจะต้องอธิบายข้อควรคำนึงในการเขียนประวัติย่อได้ว่าประวัติย่อของหนูนั้นควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้างใช่ไหมคะ2คือเลือกใช้ถ้อยคำภาษาในการเขียนประวัติย่อได้อย่างเหมาะสมและ3คือประเมินประวัติย่อของตนเองอย่างรอบคอบนั่นหมายความว่าผลงานที่นักเรียนส่งครูมาแล้วเนี่ยต้องเป็นผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนใช่หรือไม่เพราะถ้าหนูมีทั้ง3อย่างนี้แสดงว่าหนูบรรลุวัตถุประสงค์ในข้อที่3ถูกต้องไหมคะนะคะถ้าอยากได้คะแนนเต็ม1อธิบายได้2เลือกใช้ถ้อยคำเป็นและ3ประเมินมาแล้วว่าจะไม่พบจุดบกพร่องใดๆนะคะเอาละค่ะคุณครูจะให้จุดประสงค์ไว้เป็นตัวตั้งแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติไปด้วยกันนะคะตรงไหนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถยกมือถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันค่ะคุณครูอยากจะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยกำกับดูแลนักเรียนนะคะทั้งผลงานที่ทำในรูปแบบออนไลน์หรือเป็นแบบกระดาษก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันขอให้เราใช้จุดประสงค์การเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราต่างกันแค่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นออฟไลน์ก็คือใช้กระดาษนั่นเองความยากของมันก็คือเรื่องของความถูกต้องซึ่งอาจจะมีรอยลบบ้างยังไงก็แล้วแต่ขอให้วางแผนดีๆค่ะส่วนในรูปแบบออนไลน์นั้นแสดงว่าเราต้องมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนความรู้อื่นๆนั้นเรามีเหมือนกันแน่นอนเอาล่ะพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้วค
2: ่ะตั้งสติคุยกับครูนะประเด็นแรกของเรานะคะก็คือครูอยากจะถามว่าถ้านักเรียนเนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างนักเรียนคิดว่าประวัติย่อมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนลองนำตัวเองมาอยู่ในมุมผู้ว่าจ้างสิว่าถ้ามีผู้สมัครงานกับหนูคิดว่าประวัติย่อตรงนี้ค่ะจะมีความสำคัญกับนักเรียนยังไงบ้างไหนใครอยากตอบในมุมมองของผู้ว่าจ้างอ่ะเดี๋ยวให้พี่น็อตก่อนแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงนะคะกลุ่ม3เหมือนกันใช่ไหมอ่ะได้ค่ะ
4: เป็นการดูข้อมูลเบื้องต้นครับว่าน่าเชื่อถือไหมแต่เราก็ต้องดูภาษาในการเขียนด้วยครับว่าเป็นยังไง
2: ดีค่ะไปอีกคนนึงค่ะ
5: ค่ะก็จะทำให้เรารู้ว่าคนที่มาสมัครงานมีวัตถุประสงค์ตรงกับที่เราต้องการไหม
2: ก็คือเราอยากรู้ทั้งหมดเลยใช่ไหม
5: คะ
2: แล้วหนูคิดว่าหนูอยากเห็นอะไรในเรซูเม่หรือว่าประวัติย่อของผู้สมัครงานบ้างคะลูก
5: ถ้าเป็นตัวหนูจะมองเรื่องทักษะเขาก่อนค่ะว่าตรงกับตำแหน่งที่เราเปิดรับสมัครไหม
2: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองหน่อยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าถ้าหนูอยู่ในมุมของผู้ที่ได้อ่านประวัติย่อของผู้เข้าสมัครงานเนี่ยนักเรียนอยากเห็นอะไรเป็นสำคัญและหนูคิดว่าการใช้ประวัติย่อในการยื่นสมัครงานมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนักเรียนลองอภิปรายกันดูนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าอยากเห็นข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นใช่ไหมลูกและ2เพื่อนคนที่2บอกว่าอยากเห็นทักษะแสดงว่าประวัติย่อของเราก็ควรจะมีข้อมูลส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญใช่ไหมคะลูก ดังนั้นนำเสนอทักษะให้ชัดเจนเหมาะสมและเป็นจุดขายสำคัญสำหรับเราเพื่อให้เราได้งานในครั้งนี้นะคะเอาละพร้อมหรือยังเดี๋ยวคุณครูจะเติมเต็มความรู้ให้เพื่อให้นักเรียนมีประวัติย่อที่สมบูรณ์มากขึ้นพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วไปต่อกันที่เพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะให้ข้อควรระวังในการเขียนประวัติย่อนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องเขียนข้อมูลลงไปทั้งหมดนะคะโดย1นักเรียนจะต้องเขียนข้อมูลส่วนตัวที่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่ออายุวันเกิดรวมไปถึงที่อยู่หนูคิดว่าที่อยู่มีความสำคัญไหมคะลูกมีความสำคัญในการพิจารณางานไหมมีนะสมมุตินะคะว่าครูปูเนี่ยยื่นประวัติย่อเพื่อสมัครงานแล้วครูปูสมัครในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครูปูนำเสนอว่าบ้านครูอยู่จังหวัดตรังหนูคิดว่าผู้ว่าจ้างครูจะคิดยังไงคนนี้เขาจะสอนได้ไหมนะเขาจะมาอยู่ทำงานไกลได้ไหมนะเข้าใจไหมคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาด้วยเหมือนกันดังนั้นให้ชัดเจนค่ะต่อไปข้อ2ใช้ประโยคขึ้นต้นประวัติย่อให้กระชับไม่ต้องเขียนเป็นความเรียงยืดยาวถ้าหนูเคยร่วมกิจกรรมอะไรมาให้เขียนว่าเข้าร่วมกิจกรรมจุดๆๆได้มั้ยเอ่ยไม่ต้องเขียนเป็นผมเคยไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นข้อความที่มันยาวจนเกินไปเพราะว่าหนูมีพื้นที่1หน้ากระดาษเท่านั้นเองนะคะต่อไปให้ใช้คำสำคัญระบุทักษะความสามารถแทนการเขียนบรรยายเช่นเดียวกันนะคะให้ใช้คำสำคัญ

ญไปเลยเช่นทักษะสื่อสารแต่คำว่าสื่อสารมันกว้างไปหน่อยให้เจาะจงว่าสื่อสารรูปแบบใดเช่นเด็กบางคนบอกว่าหนูเป็นคนขายของเก่งคำไหนที่ใช้แทนคำว่าขายของเก่งได้บ้างใช้คำว่าอะไรดีคะใช้คำว่าอะไรดีเอ่ยสามารถเจรจาต่อรองได้ไหมหรือพูดโน้มน้าวใจใช่ไหมคะระบุคำให้กระชับแต่ต้องชัดเจนนะลูกไม่กว้างจนมันคลุมเครือนะคะในส่วนนี้จะต้องใช้ทักษะของภาษาเข้ามาช่วยแล้วล่ะที่จะทำให้เราสามารถแสดงทักษะได้ชัดเจนมากขึ้นต่อไปเลือกนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สมัครนักเรียนลองคิดดูนะถ้าหนูจะสมัครงานสายภาษามันก็ควรจะเป็นทักษะที่เกี่ยวกับภาษาหรือถ้าเป็นงานเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะคะก็อาจจะเป็นทักษะทางด้านกระบวนการคิดการแก้ปัญหาหรือสายสุขภาพโดยตรงนะคะอาจจะไม่ต้องนำเสนอทุกอย่างเพราะบางครั้งเด็กๆบอกว่าหนูมีความสามารถหลายอย่างค่ะเช่นงอนิ้วโป้งได้ห่อลิ้นได้ตรงนี้ตัดออกนะคะขอเป็นทักษะในการทำงานและต่อไปเลือกสีและองค์ประกอบตกแต่งอย่างเหมาะสมเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะที่จะใช้ความรู้ด้านศิลปะและกราฟิกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ามันคือการจัดเรียงและการเลือกใช้สีก็เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอและเป็นสื่อที่แสดงถึงสัญลักษณ์ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างนักเรียนบางคนไปยื่นเป็นการสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อใช่ไหมลูกเราเลือกที่จะใช้สีประจำโรงเรียนเราได้หรือถ้าเราเอาใจเขาหน่อยก็เป็นไงใช้สีประจำโรงเรียนที่เราจะเข้าอ่ะลูกนะคะประมาณนี้เนาะค่ะนี่คือสิ่งที่ควรคำนึงถึงอีกอย่างนึงค่ะนักเรียนคะหนูลองบอกครูหน่อยสิว่าสารประเภทประวัติย่อเนี่ยมันเป็นสารประเภทที่ทางการหรือไม่ทางการคะลูกทางการหรือไม่ทางการทางการหรือไม่ทางการเป็นทางการนะลูกเป็นทางการเลยเพราะเรายื่นสมัครงานจำได้ไหมตั้งแต่แรกเลยอ่ะต้นหน่วยการเรียนรู้เราเรียนเรื่องการเลือกใช้คำการใช้ภาษาระดับภาษาทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับงานมันเกี่ยวข้องกับกิจธุระดังนั้นมันจะต่างจากการทำโฆษณานึกออกไหมมันก็จะใช้เป็นสื่อทางการดังนั้นรูปที่ใช้ในการตกแต่งหรือการติดบัตรนะคะก็คือเป็นประวัติย่อเนี่ยควรเป็นภาพของเราที่ไม่เกิน6เดือนเพื่อไม่ให้หน้าตาเราเปลี่ยนหรือว่าแตกต่างไปจากรูปเกินไปนะคะนี่คือส่วนสำคัญนะในต่างประเทศนะคะประวัติย่อเราจะไม่ใส่ภาพตัวเองเข้าไปเราเน้นพื้นที่การเขียนข้อความแต่การยื่นสมัครงานในประเทศไทยจำเป็นต้องติดรูปของเจ้าของประวัติย่อนั้นๆ นะคะเอาละค่ะนี่คือข้อควรคำนึงและข้อควรระวังคราวนี้ค่ะจากข้อควรระวังตรงนี้คุณครูขอมาทดสอบหน่อยว่าเราจะสามารถตรวจสอบได้ไหมว่าประวัติย่อของเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูนะลูกตรงนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ดูร่วมกันนะคะประวัติย่อไม่ควรมีคำผิดใช่ไหมหนูดูสิคุณสมบัติพิเศษนี่คือระบุสมบัติของผู้เข้าสมัครใช่ไหมคะมีความผิดปกติตรงไหนไม่เอ่ยคำว่าอะไรนะลูกมนุษย์สัมพันธ์พันธุเนี่ยหมายถึงสายพันธุ์แล้วใช่ไหมต้องตัดอะไรเอ่ยสระอุออกนั่นเองนะคะต่อไปลองดูซิกรณีการใช้อักษรย่อก็ควรคำนึงถึงเหมือนกันเราใช้แบบนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นยังไงลูกก็คือตัวเต็มนั่นเองนะคะตัวเต็มและนักเรียนคะหลายๆคนมักจะพลาดกับเรื่องเล็กน้อยมากๆคุณครูขอให้เด็กๆระวังนะคะในวงเล็บค่ะเป็นชื่อนามสกุลพร้อมกับคำนำหน้าและข้างบนเด็กๆมักจะถามครูว่าเด็กๆจะใส่คำนำหน้าหรือเปล่าใส่ไหมลูกคำตอบคือไม่ใส่ค่ะจริงๆแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าลายเซ็นด้วยซ้ำนะคะแต่เด็กๆอาจจะยังไม่มีลายเซ็นเราสามารถลงลายมือชื่อที่เขียนเป็นตัวอักษรปกติแต่ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อหรอกนะคะตรงนี้เข้าใจเนาะค่ะต่อไปมาดูส่วนของประวัติการศึกษากันบ้างตรงนี้มีความผิดปกติไหมคะลองดูซิตรงไหนมันเป็นคำที่มันต่างระดับภาษากันอยู่มีไหมเอ่ยอะไรนะโรงเรียนตัวย่อใช่ไหมมีอะไรอีกบ้างที่ผิดปกติชื่อโรงเรียนทำไมเอ่ยอ๋อชื่อผมเต็มมีชื่อยาวกว่านั้นมี

0: นะคะแล้วมีอะไรอีกครูว่ามีเด็กๆอาจจะมองข้ามไปแน่เลยอะไรนะคะจบการศึกษาแต่ไม่บอกระดับใช่ไหมอะไรนะคะคำว่ามีบีปีใช่ไหมลูกยังไม่ใช่มีคำบางคำที่มันต่างระดับภาษาอยู่ในนี้ค่ะดูสิปลายทางมองเห็นไหมลูกคำว่าจบต้องเปลี่ยนเป็นอะไรสำเร็จการศึกษาค่ะลูกโรงเรียนแล้วก็จบนะคะก็คือเป็นสำเร็จการศึกษาโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์อีกอย่างหนึ่งค่ะนักเรียนค่ะถ้าหนูมีพื้นที่จำกัดหนูสามารถตัดคำนี้ออกได้เลยจบการศึกษาเปลี่ยนเป็นแค่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะแล้วก็บอกระดับว่าเป็นระดับประถมหรือมัธยมนะคะก็จะประหยัดพื้นที่ไปได้อีกต่อไปมาคราวนี้เรามีใบงานใช่ไหมลูกเรามีแบบฝึกหัดอยู่ในมือใช่ไหมคะอ่ะมาทำไปพร้อมกันมาดูซิว่าข้อควรระวังเราควรระวังอะไรกันบ้างเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเดี๋ยวทำไปพร้อมกันนะคะข้อควรระวังในการเขียนประวัติย่อมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันโดยนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อผิดพลาดขององค์ประกอบนะคะคุณครูจะนำองค์ประกอบของประวัติย่อมาให้ดูทีละส่วนพร้อมไหมคะนักเรียนได้เอกสารครบไหมลูกครบนะปลายทางคะเดี๋ยวมองมาที่จอก็ได้หรือถ้าหนูมีใบงานอยู่ในมือสามารถดูใบงานไปพร้อมกันได้เลยนะคะมีเพียง4ข้อใช่ไหมลูกอ่ะช่วยกันข้อที่1ค่ะชื่อนายอภิเชษฐ์บุญมีอายุ17ขวบวันเกิด23พฤษภาคม2550ภูมิลำเนากรุงเทพสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยสถานภาพโสดมีความผิดปกติตรงไหน17ขวบต้องเปลี่ยนเป็นปีมีอะไรผิดปกติอีกไหม
1: พ.ศ.
0: เลขเลขต้องทำยังไงดีคะ
1: เป็นเลขไทย
0: เรื่องตัวเลขก็สำคัญถ้าเป็นอาหรับอาหรับทั้งหมดถ้าเป็นเลขไทยเลขไทยทั้งหมดนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถแก้ไขลงไปในแบบฝึกหัดของตนเองได้เลยนะคะตรงนี้ขวบเปลี่ยนเป็นปีแล้วก็23เขียนเป็นเลขไทยก็เป็น2 3ปีพ.ศ.แก้เป็น2 5 5ได้มั้ยคะข้อที่1ระบุลงไปในแบบฝึกหัดของเราได้เลยมีข้อผิดพลาด2จุดด้วยกันจริงๆเราเลิกใช้คำว่าขวบตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะลูก910ก็ปีได้เลยไปต่อนะข้อที่2ค่ะมาดูในส่วนของประวัติการศึกษากันบ้างนักเรียนคิดว่าตรงนี้มีความผิดพลาดตรงไหนเอ่ย
1: รอ
0: ถูกต้องค่ะรอหนูจะแก้เป็นอะไรคะลูกโรงเรียนแก้เป็นคำเต็มนะคะนักเรียนแก้ไขลงไปเลยส่วนอื่นถูกต้องแล้วนะคะหลายคนใช้คำว่าเกรดใช่ไหมคะเกรดถ้าหนูจะระบุว่ามันคือเกรดเฉลี่ยรวมให้เขียนว่าผลการเรียนรวมเฉลี่ยรวมนะคะนี่คือส่วนของประวัติการศึกษาเมื่อนักเรียนต้องเขียนประวัติการศึกษาของตนเองก็ทำในลักษณะนี้เหมือนกันนะคะเขียนในลักษณะนี้ทันไหมเอ่ยไปต่อนะข้อที่3ค่ะมาถึงด้านทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์กันบ้างมีเขาบอกว่าเขาสามารถเขียนโปรแกรม PowerPoint โปรแกรม Excel โปรแกรม Paint ทักษะความสามารถหนูคิดว่ามีความผิดปกติตรงไหนหรือว่าควรจะตัดอะไรออกดีอะไรนะคะ PowerPoint ถูกแล้วตรงนี้ความผิดพลาดไม่ใช่คำแต่Excel มีลอลิงการันใช่ไหมมีความการสะกดผิด1จุดแต่มันมีโปรแกรม1ไม่จำเป็นต้องใส่เพราะว่าไม่ได้ใช้ในการทำงานเห็นไหมโปรแกรมอะไรลูกโปรแกรมเพ้นท์เขาไม่ใช้นะคะตรงนี้ตัดออก

0: อกเนาะโปรแกรมสำคัญนักเรียนถ้านักเรียนจะระบุไปควรจะเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ต่อการทำงานเช่น Microsoft Office ต่างๆนะคะหรือจะเป็นด้านของการตัดต่อนะใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อได้บ้างนะคะระบุได้ต่อไปค่ะตรงนี้ทันไหมเอ่ยแค่ตัดโปรแกรมเพ้นออกนะต่อไปส่วนที่4อ่ะความสามารถพิเศษของพนักงานขายสินค้าออนไลน์นักเรียนคะดูสิปั่นจักรยานตีวอลเล่พูดเก่งมาดูในแง่มุมของภาษาก่อนเราจะแก้ยังไงได้บ้างปั่นจักรยานได้ไหมคะขับหรอขับมันต้องใช้เครื่องยนต์นะใช้คำว่าอะไรลูกขี่ค่ะคำว่าปั่นมันไม่ได้ตรงตัวนะคะมันต้องใช้คำว่าขี่จักรยานขออภัยนะปากกาครูไม่ค่อยติดต่อไปอ่ะตีวอลเล่เราจะตีวอลเล่ได้ไหมเราทำอะไรคะตบวอลเล่แรงเข้าไปอีกอะไรเล่นวอลเล่นะคะเล่นวอลเล่เล่นวอลเล่เล่นฟุตบอลเล่นแบดมินตันไม่ต้องไปตีมันลูกอ่ะต่อไปพูดเก่งทำยังไงดีคะสื่อสารอะไรคะสื่อสารได้ดีเก่งมากปากกาครูล่องหนนิดหน่อยนะคะขออภัยด้วยได้ไหมคะนี่คือตัวอย่างมีอีกหนึ่งข้อใช่ไหมลูกมาดูกันตรงนี้ทันไหมลูกข้อ4ทันไหมมาดูข้อที่5ค่ะส่วนนี้ค่ะบุคคลอ้างอิงคุณครูเคยบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าบุคคลที่เราใช้อ้างอิงเป็นใครบ้างใช่ไหมลูกข้อนี้ได้ไหมอ่ะเป็นคุณแม่ค่ะไม่ได้เพราะเป็นบุคคลในครอบครัวดังนั้นข้อนี้ความผิดพลาดคือบุคคลอ้างอิงเนี่ยแหละค่ะต้องเปลี่ยนเป็นครูที่ปรึกษาหรือบุคคลที่จะรับรองเราได้ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงครอบครัวนะคะค่ะนี่คือส่วนของบุคคลอ้างอิงดังนั้นหนูแค่วงกลมแล้วก็บอกว่าข้อผิดพลาดก็คือการใช้มารดาในการอ้างอิงต้องเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นนะคะนี่คือข้อควรระวังทั้งหมดที่อยากให้นักเรียนได้สังเกตแล้วก็ระมัดระวังกับผลงานตัวเองด้วยนะคะน่าจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางวันนี้เราจะให้เวลาในการปฏิบัติค่อนข้างมากหน่อยนะคะดังนั้นคุณครูจะนำนักเรียนไปเข้าสู่ในช่วงปฏิบัติกันต้นทางพร้อมไหมคะลูก
1: พร
0: ้อมนะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันต่อค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนได้มาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ประวัติย่อก่อนหน้านี้หนูสร้างสรรค์ประวัติย่อของบุคคลสมมุติที่คุณครูให้ไปเป็นเรซูเม่ยักษ์ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเป็นตาของเราบ้างขอให้ใช้ข้อมูลจริงนะคะขอให้ใช้ข้อมูลจริงของเรานะคะส่วนของความเป็นส่วนตัวนั้นถ้าหากผลงานของใครได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนปลายทางครูจะเรียกว่ารักษาสิทธิ์ตรงนี้ให้หนูเองนะคะขอให้เขียนข้อมูลจริงไว้ก่อนนะคะโดยให้นักเรียนนะคะสร้างสรรค์ประวัติย่อของตนเองโดยเรียบเรียงเนื้อหาและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมตกแต่งให้สวยงามเหมาะสมนักเรียนคะคุณครูขอกำหนดว่าประวัติย่อในครั้งนี้คือประวัติย่อสำหรับการสมัครงานนะคะหนูต้องไปสมัครงานที่หนึ่งแล้วหนูต้องยื่นประวัติย่อนี้ให้กับนายจ้างของหนูดังนั้นหนูต้องนำเสนอทักษะที่ตัวเองมีให้ได้มากที่สุดค่ะเน้นไปที่ทักษะของตัวเองนะคะดังนั้นมีคำถามไหมลูกมีคำถามไหมคะไม่มีนะคะได้โจทย์ไปแล้วผู้เข้าสมัครงานลงมือทำค่ะ

0: าละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ลงมือทำประวัติย่อของตนเองแล้วนะคะนักเรียนก็ดูเพลิดเพลินกับการเลือกสรรข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงข้อมูลให้คุณครูเรียบร้อยนะคะข้อควรระวังที่นักเรียนได้ศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้อย่าลืมนะคะต้องพึงระวังกับผลงานที่นักเรียนกำลังทำอยู่คราวนี้ค่ะคุณครูอยากจะสอบถามนะคะขอเป็นการสัมภาษณ์ละกันค่ะคุณครูขอสุ่มนักเรียนจากต้นทางนะคะมาพูดคุยกันหน่อยละกันค่ะเริ่มที่คนแรกขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะเป็นน้องมิมี่กลุ่ม5ค่ะ
1: ได้ถึงทักษะค่ะ
0: ค่ะไหนหนูลองบอกครูหน่อยสิคะว่าหนูจะนำเสนอทักษะอะไรที่เป็นจุดเด่นในตัวหนู
1: ทักษะการสื่อสารค่ะ
0: หนูถ้าคุณครูเป็นคนสัมภาษณ์ครูอยากจะสัมภาษณ์หนูต่อว่าหนูมีทักษะสื่อสารอย่างไรคะลูก
1: ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายค่ะ
0: มีทักษะสื่อสารที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจเราได้ง่ายมากขึ้นขอบคุณค่ะปรบมือให้มิมี่หน่อยค่ะต่อไปค่ะขอสุ่มมาที่กลุ่ม1นะคะกลุ่ม1ครูขอสุ่มเป็นน็อตค่ะน้องน็อตคะเชิญค่ะอยากทราบความก้าวหน้าของงานค่ะตอนนี้น็อตทำงานถึงไหนแล้วเอ่ย
2: ถึงทักษะความสามารถแล้วครับ
0: ทักษะความสามารถถ้าอย่างนั้นครูถามน็อตว่าตอนนี้หนูมีทักษะความสามารถใดที่อยากจะนำเสนอเป็นจุดเด่นพิเศษของเรา
2: ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับ
0: ยังไงคะลูก
2: อาจจะเกิดเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุข้อผิดพลาดแล้วก็สามารถแก้ไขได้ทันทีครับ
0: ขอบคุณมากเลยแล้วก็ถ้าหากว่านี่คือจุดเด่นของหนูขอให้ทักษะนี้เป็นทักษะอันดับ

0: หนึ่งที่หนูจะเขียนนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและอีกสักคนค่ะคุณครูขอสุ่มที่กลุ่ม2นะคะกลุ่ม2ครูเลือกเป็นเก่งค่ะน้องเก่งยืนขึ้นตอนนี้ทำงานไปเป็นยังไงบ้างคะถึงขั้นตอนไหนเอ่ย
1: ถึงขั้นตอนทักษะความสามารถครับ
0: เขียนทักษะความสามารถเหมือนกันดังนั้นไหนลองบอกครูซิว่าทักษะจุดเด่นของหนูเลยคืออะไร
1: เป็นด้านของเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครับ
0: ด้านการคิดคำนวณทักษะการคิดคำนวณนะคะครูขอถามลึกขึ้นเข้าไปอีกก็คือยังไงคะลูกที่สามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานได้ยังไงบ้าง
1: สามารถคิดคำนวณได้เร็วครับสามารถประหยัดเวลาในการคำนวณแล้วก็อย่างเช่นเรื่องของการคำนวณรายได้ต่างๆอะไรอย่างนี้ครับเรื่องของกำไรขาดทุนครับ
0: กำไรขาดทุนสามารถทำบัญชีได้แน่ๆเลยใช่ไหมคะลูกดีมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะจะเห็นได้ว่าคุณครูเน้นถามไปที่ทักษะความสามารถนะคะเหตุผลเพราะว่าจุดนี้คือจุดเด่นที่จะทำให้ประวัติย่อของเรานั้นเป็นตัวแทนที่จะนำเสนอว่าเรามีความสามารถและทักษะในการทำงานอย่างไรได้บ้างดังนั้นนักเรียนลองเรียงลำดับดูนะคะว่าทักษะไหนที่เป็นจุดเด่นของเรามากที่สุดนะคะและการที่คุณครูถามเพิ่มเติมเข้าไปถามเจาะลึกเข้าไปนั่นหมายความว่าครูทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะคะในฐานะผู้ว่าจ้างเมื่ออ่านประวัติย่อแล้วสิ่งที่ครูจะถามเพิ่มนั่นก็คือทักษะที่หนูนำเสนอนั่นแหละค่ะดังนั้นจะเขียนทักษะอะไรลงไปหนูต้องสามารถต่อยอดและตอบคำถามได้ทุกข้อนะคะเอาละค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆในอนาคตนะคะก่อนอื่นคุณครูก็ขอชื่นชมที่เด็กๆสามารถเรียบเรียงข้อมูลได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถรู้ตัวเองว่าตัวเองมีจุดเด่นอะไรและสามารถเขียนออกมาได้นั่นเองนะคะหวังว่าปลายทางนะคะคุณครูปลายทางช่วยสังเกตแล้วก็ดูแลนักเรียนด้วยนะคะชี้แนะในเรื่องของภาษาและการจัดวางรวมไปถึงองค์ประกอบให้เรียบร้อยค่ะและหลังจากนี้ค่ะคุณครูจะขอคัดเลือกผลงานที่จะเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้ชมกันนะคะก็มีดังนี้นะคะ

0: เอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันนักเรียนคะตอนนี้วางงานก่อนนะคะอ่ะยืดตัวตรงยืดตัวตรงเอาละทุกคนคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรากันในช่วงนี้ค่ะฟิตทำไทยพินิจคำไทยวันนี้ครูขอเสนอคำว่าใต้ก๋งใต้ก๋งเคยได้ยินคำนี้ไหมคะลูกใต้ก๋งก็คือในเรือในท้ายเรือสำเภาหรือว่าเรือจับปลาเราจะเรียกว่าคุณใต้ก๋งใต้ก๋งนั่นเองทีนี้แบบไหนคะเราจะเขียนแบบไหนดีไม้มะลายหรือว่าไม้ม้วนดีคะลูก
1: ไม้มะลาย
0: ไม้อะไรนะ
1: ไม้มะลาย
0: โอ้โหมั่นใจเลยนะคะถ้าหากว่าเด็กๆยังจำบทกลอน20ม้วนจำจงดีได้นักเรียนจะรู้เลยว่าใต้ก๋งที่เป็นชื่อเฉพาะเนี่ยเราจะเขียนอย่างไรใช่ไหมคะใต้ก๋งอยู่ใน20ม้วนไหมลูกไม่อยู่แสดงว่าใช้เป็นไม้มะลายถูกต้องค่ะปรบมือตัวเองหน่อยคำไทยของเรานะคะก็เก็บมาได้หลายคำแล้วนะคะดังนั้นรู้ไว้ใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วครั้งถัดไปค่ะหลังจากที่เราได้ประวัติย่อและใบสมัครงานมาเรียบร้อยแล้วครั้งต่อไปเราจะมีการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งครั้งที่หนึ่งนั้นจะเป็นการเรียนรู้แบบออฟไลน์นะคะดังนั้นฝากคุณครูค่ะก็คือให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือเตรียมสมุดมาให้พร้อมนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในส่วนนี้ถ้าหากนักเรียนมีความพร้อมแล้วก็ขอให้เตรียมไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยและเป็นไปได้อยากได้อีเมลนะคะคือบุคคลที่มีอีเมลอย่างน้อยกลุ่มละ1คนได้ไหมคะดังนั้นเราจะมาเตรียมพร้อมและเรียนรู้ไปพร้อมกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
2: บ๊ายบาย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ได้ครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ van V-A-N van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ

จากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach, chai hai

าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: ยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: S E A C ทะเล Van V A N Van รถตู้ Beach bed B E A C H B E D Beach bed เตียงชายหาด Beach B E A C H Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: ังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมชั้นเรียนปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและนักเรียนท่าอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี3นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้คือนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี3ที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลัง3ได้นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปแยกตัวประกอบกันนะครับครูอยากให้นักเรียนทบทวนสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี3ในรูปแบบของผลบวกของกำลัง3นะครับนักเรียนปลายทางและก็นักเรียนท่าอากาศครับลองท่องสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามด้วยผลบวกของกำลัง3พร้อมกันนะครับครับ
2: เท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง
1: ถูกต้องครับสูตรผลบวกของกำลังสามนะครับสามารถทำได้โดยสูตรนี้นะครับหน้ายกกำลังสามบวกหลังยกกำลังสามเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ายกกำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับต่อไปสูตรผลต่างของกำลัง3ครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนท่องอากาศนะครับท่องสูตรผลต่างของกำลัง3พร้อมกันครับ
2: หน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2
1: สำหรับสูตรผลต่างของกำลัง3นะครับก็คือหน้ายกกำลัง3ลบหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับต่อไปนะครับเรา

จะมาลองแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรี3นะครับโดยใช้สูตรที่เราล่ำเรียนมานะครับจาก2ชั่วโมงก่อนหน้านะครับพิจารณาตัวอย่างที่1ครับจงแยกตัวประกอบของวงเล็บเปิด 4x ลบ 9 ทั้งหมดยกกำลัง 3 ลบ 4x บวก 9 ทั้งหมดยกกำลัง 3 นะครับพิจารณาโจทย์ของเรานะครับเราพบว่า 4x ลบ 9 ยกกำลัง 3 เนี่ยอยู่ในรูปแบบของทั้งหมดนี้ยกกำลัง 3 ยังครับพจน์หน้าของเราคือ 4x ลบ 9 นะครับพจน์หลังของเราคือ4x บวก9นะครับดังนั้นพหุนามนี้นะครับอยู่ในรูปแบบสูตรของผลต่างของกำลัง3แล้วนะครับสูตรผลต่างของกำลัง3ก็คือหน้ายกกำลัง3ลบหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับพจน์หน้าของเราคืออะไรครับ 4x ลบ9นะครับก็คือสีม่วงนะครับและพจน์หลังของเราก็คือ 4x บวก9ก็คือสีแดงนะครับเราจะแทนค่าพจน์หน้าด้วย 4x ลบ9และแทนค่าพจน์หลังด้วย 4x บวก9นะครับจะได้ว่าเมื่อเราแทนเข้าไปในสูตรนั้นสูตรของเราก็คือหน้าลบหลังหน้าของเราคือ 4x ลบ9และลบกับหลังของเราคือ 4x บวก9นะครับจากนั้นเหมือนเดิมครับแทนค่าต่อเข้าไปในสูตรหน้ายกกำลัง2ก็คือ 4x ลบ9ทั้งหมดยกกำลัง2บวกหน้าหลังก็คือ 4x ลบ9คูณ 4x บวก9นะครับและบวก 4x บวก9ทั้งหมดยกกำลัง2ครับนักเรียนครับนักเรียนลองพิจารณาพจน์หน้าลบหลังของเรานะครับพจน์หน้าลบหลังของเราก็คือ 4x ลบ9นะครับแล้วก็ลบกับ 4x บวก9นะครับ2พจน์นี้เราอยากจะปลดวงเล็บออกสามารถปลดได้เลยไหมครับพจน์หน้า 4x ลบ9สามารถปลดวงเล็บได้ไหมครับปลดได้ไหมปลดได้นะครับพจน์หน้าของเราสามารถปลดวงเล็บออกได้เลยแต่พจน์หลังของเราถ้าอยากปลดวงเล็บมีเงื่อนไขอะไรที่เราต้องระวังไหมครับเครื่องหมายระหว่าง2พจน์เป็นเครื่องหมายลบดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากปลดวงเล็บเราควรใช้สมบัติอะไรในการจัดรูปครับก็คือใช้สมบัติการแจกแจงนะครับคูณด้วยลบเข้าไปทั้ง 4x และ9นะครับเราจะคูณลบเข้าไปนะครับโอเคนะครับมาจากพจน์นี้นะครับครูจะปลดวงเล็บออกนะครับพจน์หน้านะครับปลดวงเล็บได้เลยกลายเป็น 4x ลบ 9แต่พจน์หลังของเรามีลบอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะแจกแจงเครื่องหมายลบเข้าไปนะครับจาก 4x หน้ากลายเป็นลบ 4x และจากบวก9แจกแจงเป็นอะไรครับแจกแจงเป็นลบ9นะครับทีนี้นักเรียนลองพิจารณาพจน์ต่อไปนะครับนักเรียนสังเกตว่าจะมีพจน์1ก็คือพจน์ของหน้ายกกำลัง2ใช่ไหมครับพจน์หน้าของเราคือ 4x ลบ9ทั้งหมดยกกำลังอะไรครับยกกำลัง2นักเรียนคิดว่า 4x ลบ9ทั้งหมดยกกำลัง2เนี้ยอยู่ในรูปแบบของอะไรของสูตรอะไรครับ 4x ลบ9ทั้งหมดยกกำลัง2อยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมครับซึ่งสูตรกำลัง2สมบูรณ์นักเรียนจำสูตรกำลัง2สมบูรณ์ได้ไหมครับนักเรียนลองพิจารณาสูตรกำลัง2สมบูรณ์ที่ครูเขียนให้นะครับสูตรกำลัง2สมบูรณ์เราจะมีอยู่ทั้งหมดกี่รูปแบบนะครับ2รูปแบบคือพจน์หน้าบวกกับพจน์หลังและพจน์หน้าลบกับพจน์หลังนะครับบวกกันก่อนจะบวกลบกันก่อนแล้วค่อยยกกำลัง2นะครับเราจะเรียกพหุนามที่อยู่ในลักษณะนี้ว่ากำลัง2สมบูรณ์นะครับโจทย์ของสูตรกำลัง2สมบูรณ์นะครับ
นักเรียนลองท่องสูตรพร้อมกันหน่อยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถ

ท่องสูตรพร้อมกันได้เลยนะครับสูตรของเราคือถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในรูปแบบของผลบวกหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับและถ้าเกิดว่าอยู่ในรูปแบบของผลต่างล่ะครับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองได้อะไรครับถูกต้องครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราลองพิจารณาพหุนามของเรา 4x ลบ 9 ทั้งหมดยกกำลัง2อยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์โดยชั้นไหนครับบนหรือล่างบนหรือล่างชั้นล่างใช่ไหมครับพจน์หน้าของเราคือ 4x และพจน์หลังของเราคือ 9 นะครับนะหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2ดังนั้นจะได้ว่าหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2เท่ากับถูกต้องครับพจน์หน้า 4x 4x กำลัง2ได้ 4x กำลัง2ได้ 16x กำลัง2นะครับลบ2หน้าหลังนะครับแล้วก็บวกหลังกำลัง2นะครับหลังของเราคือ9 9กำลัง2ได้81นะครับและ2หน้าหลัง2คูณ4ได้2หน้าหลังเนาะ2หน้าก็คือ 4x ครับแล้วก็หลังคือ9 2หน้าหลัง2คูณ4ได้8และ8คูณ9ได้72เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายลบนะครับยากไหมครับตรงนี้ไม่ยากนะครับต่อไปนักเรียนลองพิจารณาพจน์สีเขียวของครูพจน์สีเขียวของครูเป็นอะไรครับ 4x ลบ 9 คูณกับ 4x บวก 9หุยคุ้นๆไหมครับลักษณะแบบนี้คืออะไรครับ 4x ลบ 9 คูณ 4x บวก 9พจน์ข้างหน้าก็คือ 4x และพจน์ข้างหลังก็คือ 9อุ๊ยหน้าลบหลังคูณกับอะไรครับหน้าบวกหลังมันเข้าสูตรอะไรครับอันนี้ผลต่างของกำลัง2นะครับสูตรผลต่างของกำลัง2คุ้นไหมครับสูตรผลต่างของกำลัง2จะอยู่ในรูปแบบของถูกต้องครับสูตรผลต่างของกำลัง2หน้ายกกำลัง2ลบหลังยกกำลัง2เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับจากโจทย์ของเราอยู่ในรูปแบบของหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังยังครับอยู่ยังครับอยู่แล้วพจน์หน้าของเราคือ 4x และพจน์หลังของเราคือ 9นะครับดังนั้นเราจะใช้สูตรของผลต่างกำลัง2จัดรูปเข้าไปนะครับจะได้ดังนี้นะครับ

แต่ถามว่าเสร็จยังข้อนี้เรายังเหลือพจน์ไหนอยู่ครับพจน์สีแดงก็คือ 4x บวก9ทั้งหมดยกกำลัง2เราพบว่า 4x บวก9ทั้งหมดยกกำลัง2นี้อยู่ในรูปแบบอะไรครับรูปแบบของถูกต้องครับอยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์เวอร์ชันผลบวกนะครับเวอร์ชันหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมครับกำลัง2สมบูรณ์หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับอะไรครับถูกต้องครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมทบทวนตรงนี้นะครับสำหรับสูตรกำลัง2สมบูรณ์

นะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะครับอ่ะพจน์หน้าของเราคือ 4x และพจน์หลังของเราคือ9นะครับนักเรียนปลายทางลองใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์ในการจัดรูปนะครับ

หลังจากใช้สูตรแล้วจะได้ดังนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับครูขอจัดรูปต่อนะครับนักเรียนพิจารณา 4x ลบ9ลบ 4x ลบ9นะครับนักเรียนสังเกตว่าทั้งพจน์นี้สามารถดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพื่อจัดรูปให้ง่ายขึ้นได้ไหมครับได้ไหมครับได้นะครับ 4x ลบ 4x บวกกันได้เท่าไหร่ครับกลายเป็น 4x กับลบ 4x นะเรานำสัมประสิทธิ์มาลบกันนะครับ4ลบ4ได้0ดังนั้นพจน์นี้นะครับจะหายไปนะครับกลายเป็น0ก็จะเหลือลบ9แล้วก็ลบ9นะครับต่อไปพจน์ข้างในวินักเรียนสังเกตว่ามีอะไรที่ตัดกันบ้างไหมครับนักเรียนสังเกตเดี๋ยวเพื่อให้นักเรียนมองง่ายขึ้นนะครับนักเรียนลองสังเกตลบ 72xตรงนี้นะครับกับบวก 72x ตรงนี้ค่าเป็นยังไงครับค่าเท่ากันสามารถบวกลบกันได้ใช่ไหมครับซึ่งเท่ากันก็จะกลายเป็นตัดกันนะครับก็จะเหลือ0พจน์ที่เหลือนะครับเหลืออะไรบ้างเนี่ย 16x กำลัง2 16x กำลัง2และ 16x กำลัง2บวกกันทั้งหมด16บวก16บวก16ได้อะไรครับ48นะครับทำนองเดียวกันกับค่าคงที่ค่าคงที่เราเหลืออะไรบ้างครับ8บวก81ลบ81และบวก81สังเกตว่าลบ81กับบวก81นี้ค่ามันเท่ากันก็จะเหมือนตัดกันหมดนะครับก็จะเหลือบวก81อยู่นะครับดังนั้นจากพหูนามยาวๆตรงนี้นะครับเราจะเหลือลบ9ลบ9คูณกับ48ยกกำลัง2บวก81นะครับต่อไปพิจารณาพจน์นี้ของเรานะครับลบ9คูณขออภัยครับลบ9ลบ9บวกลบกันได้อะไรครับถูกต้องครับได้ลบ18ต่อไปนะครับนักเรียนลองพิจารณา48กับ81ตัวประกอบร่วมของ48กับ81คือ3ดังนั้นเราจะใช้สมบัติการแจกแจงจัดรูปใหม่ครับถ้าเกิดว่าเราใช้สมบัติแจกแจงครับดึง3ออกมา48หารด้วย3เหลืออะไรครับ16และ81หารด้วย3เหลือ27นะครับจากนั้นเราทำอะไรต่อค่าคงที่คูณกันใช่ไหมครับนำลบ18คูณกับ3จะกลายเป็นลบ54และพจน์ที่เหลือก็จะกลายเป็น 16x ยกกำลัง2บวก27นะครับดังนั้นโจทย์ของเราก็คือ 4x ลบ9ทั้งหมดยกกำลัง3ลบ 4x บวก9ทั้งหมดยกกำลัง3สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นลบ54คูณ 16x ยกกำลัง2บวก27ครับ

0: ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างที่1สังเกตว่าตัวอย่างที่1ของเราคือใช้สูตรค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งผลต่างของกำลัง3กำลัง2สมบูรณ์หรือผลต่างของกำลัง2นะครับต่อไปเราจะมาโจทย์ข้อต่อไปนะครับในตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2จงแยกตัวประกอบของ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3บวก 3x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับอ่ะจากโจทย์ของเราอยู่ในรูปแบบของสูตรอะไรครับ ข้อ2สูตรอะไรครับไม่ใช่นะครับสังเกตว่าอยู่รูปของแบบของหน้ายกกำลัง3บวกหลังยกกำลัง3นะครับก็คือรูปแบบของผลบวกของกำลัง3นะครับสูตรผลบวกของกำลัง3หน้ายกกำลัง3บวกหลังยกกำลัง3เท่ากับ
1: หน้าบวกหลังคูณหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังคูณหลังกำลัง2
0: ครับหน้ายกกำลัง3บวกหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ายกกำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับพจน์หน้าของเราคือ x บวก3ก็คือสีม่วงและพจน์หลังของเราคือ 3x บวก2ก็คือสีแดงนะครับนักเรียนปลายทางลองช่วยครูแทนค่าในสูตรหน่อยนะครับเมื่อแทนค่าลงไปในสูตรจะได้ดังนี้นะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับครูไหมครับดังนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดรูปนะครับให้ตัวประกอบของเราเนี่ยสามารถพิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะมานักเรียนลองพิจารณาพจน์หน้าบวกหลังนะครับ x ลบ3บวก 3x บวก2เราสามารถปลดวงเล็บออกได้เลยไหมครับได้เลยไหมครับอันนี้ปลดได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องหมายที่อยู่ระหว่างหน้าบวกหลังก็คือเป็นเครื่องหมายบวกดังนั้นการปลดวงเล็บเราสามารถปลดได้เลยนะครับกลายเป็น x ลบ3บวก 3x บวก2ทำนองเดียวกันนะครับพจน์ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2นี้อยู่ในรูปแบบของหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือกำลัง2สมบูรณ์นะครับครูใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์สามารถจัดรูปใหม่ได้ดังนี้นะครับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ายกกำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณาตามที่ครูเขียนนะครับว่าครูใช้สูตรอะไรในการจัดรูปทันไหมครับแต่นักเรียนสังเกตโพสต์สีเขียวของครูครับเริ่มมีอะไรที่แตกต่างจากข้อเมื่อสักครู่นี้ไหมครับข้อเมื่อสักครู่นี้โพสต์สีเขียวของเราอ่ะจะอยู่ในรูปแบบของผลต่างของกำลัง2ใช่ไหมครับแต่ข้อนี้เราพบว่า x ลบ3คูณกับ 3x บวก2อยู่ในรูปแบบของผลต่างของกำลัง2ไหมครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าพจน์หน้ากับพจน์หลังคนละพจน์กันเลยถ้านักเรียนเจอสถานการณ์อย่างนี้นักเรียนจะดำเนินการอย่างไรครับนักเรียนจำสมบัติที่มีชื่อว่าสมบัติการแจกแจงได้ไหมครับเราจะแจกแจงพจน์หน้าเข้าไปในพจน์หลังนะครับเริ่มต้นครูจะแจกแจง x ไปคูณกับ 3x และก็นำ x มาคูณกับ2นะครับทำนองเดียวกันนะครับข้างหลังของเราเป็นลบ3เรามองเป็นลบ3เลยนะครับเรานำลบ3มาคูณกับ 3x และนำลบ3มาคูณกับ2นะครับมาค่อยๆพิจารณาไปทีละพจน์นะครับ x คูณ 3x ได้อะไรครับ x คูณ 3x ถูกต้องครับได้3x ยกกำลัง2นะครับต่อไป x คูณกับ2ได้อะไรครับ 2x นะครับเครื่องหมายเป็นอะไรครับบวกหรือล
2: บ
0: บวกนะครับต่อไป

x คูณกับคูณแจกแจงครบกับทุกจำนวนแล้วใช่ไหมครับต่อไปลบ3บ้างลบ3คูณกับ 3x ได้อะไรครับกลายเป็นลบ 9x นะครับต่อไปลบ3คูณกับบวก2กลายเป็นอะไรครับลบ6ไม่ต้องมี x แล้วนะครับดังนั้นนำทั้งหมดนี้นะครับมาบวกกันนะครับก็จะกลายเป็น 3x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ 9x ลบ6นะครับแล้วก็เครื่องหมายของตรงนี้มันเป็นลบหน้าหลังใช่ไหมครับเครื่องหมายข้างหน้าพจน์นี้ทั้งพจน์นะครับก็จะเป็นเครื่องหมายลบนะครับอย่าลืมวงเล็บเพราะว่าเครื่องหน้าหลังตรงนี้มันสื่อถึงพจน์นี้ทั้งพจน์นะครับและสุดท้ายถามว่าแค่สีเขียวจบยังครับยังไม่จบเรายังมีสีแดงตรงนี้ต่อนะครับสีแดงของเราอยู่ในรูปแบบของอะไรครับรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์เวอร์ชันผลบวกใช่ไหมครับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2หน้าของเราคือ 3x และหลังของเราคือ2หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ายกกำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2จะจัดรูปได้ดังนี้นะครับ

ครับต่อไปนะครับจากพหุนามที่เราใช้สูตรทั้งกำลังสองสมบูรณ์นะครับใช้สมบัติการแจกแจงนะครับถึงขั้นนี้ครับต่อไปเริ่มง่ายและเราจะจัดรูปเพื่อให้แยกตัวประกอบได้ง่ายลงนะครับมาจากเมื่อสักครู่นี้นะครับครูขอเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะครับนักเรียนลองพิจารณาสีแดงนะครับ x ลบ3บวก3 x บวก2สามารถบวกลบกันได้ไหมครับได้ไหมครับได้นะครับนำพจน์ที่มี x หรือที่มีตัวแปรของเรามาบวกกัน x บวก3 x ได้อะไรครับกลายเป็นเท่ากับ4 x และลบ3บวก2กลายเป็นลบ1นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่วงเล็บเอาไว้นะครับต่อไปพจน์ที่เหลือครูขอยังไม่ทำอะไรใช้สีดำไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับนักเรียนลองพิจารณาพจน์สีม่วงพจน์สีม่วงเกิดอะไรขึ้นครับพจน์สีม่วงมีเครื่องหมายอะไรอยู่ข้างหน้าครับเครื่องหมายลบแสดงว่าเพื่อที่จะปลดวงเล็บออกเราจะต้องนำเครื่องหมายลบมาแจกแจงเข้าทุกพจน์ในนี้นะครับนักเรียนปลายทางลองใช้สมบัติแจกแจงกับพหุนามที่ครูทำสีม่วงไว้นะครับดังนั้นเราจะได้ว่าตรงนี้นะครับจะกลายเป็น 4x ลบ1ที่เหลือสีดำครูไม่เปลี่ยนอะไรนะครับครูแค่ copy ลงมานะครับแล้วก็สีม่วงเรานำเครื่องหมายลบแจกแจงเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเริ่มง่ายยังครับนักเรียนพิจารณาพจน์ที่มี x ยกกำลัง2นะครับที่ครูไฮไลท์เป็นสีน้ำเงินเอาไว้นะครับต่อไปลองพิจารณาพจน์สีแดงของครูนะครับลบ 6x นะครับลบ 2x แล้วก็บวก 9x นะครับและลองพิจารณาพจน์สีเขียวนะครับนี่บวก 9 บวก 6 และบวก4อุ๊ยครูลืมอะไรไปเนี่ยครูลืมบวก12นะครับ

เคนะสีน้ำเงินมาบวกกันสีแดงมาบวกกันและสีเขียวมาบวกกันนะครับจะได้ว่าอันนี้ครูเปลี่ยนสีไว้ให้นะสี x ลบ1ครูไม่ได้ทำอะไรนะครับเป็นอันเดิมนะครับต่อไป x กำลัง2ลบ3 x กำลัง2และบวก9 x กำลัง2กลายเป็น7 x กำลัง2นะครับลบ6 x บวก9 x บวก12 x กลายเป็นบวก13 x นะครับแล้วก็ออกคูลืมลบ 2x ไปด้วยนะครับกลายเป็นบวก 13x และพจน์สีเขียวบวกกันได้บวก19นะครับอ่ะเสร็จยังครับข้อนี้ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับก็สรุปว่าดังนั้น x ลบ3ทั้งหมดกำลัง3บวก 3x บวก2ทั้งหมดกำลัง3เท่ากับ 4x ลบ1คูณกับ 7x กำลัง2บวก 13x บวก19ครับ

ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างที่3นะครับจงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง3ลบ 6x ยกกำลัง2บวก 12x ลบ 8นะครับสังเกตว่าพหูนามในข้อนี้เป็นยังไงครับจะแตกต่างจากข้อ2ข้อก่อนหน้าก็คือจะไม่หยุดรูปแบบสูตรของเรานะครับดังนั้นเราต้องค่อยๆพิจารณานะครับนักเรียนลองพิจารณา x กำลัง3กับลบ8นะครับพจน์หน้ากับพจน์สุดท้ายนะครับสังเกตว่า x ยกกำลัง3กับลบ8เนี่ยคุ้นๆไหมครับครูขอใช้สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนำลบ8มาอยู่ใกล้ๆกับ x ยกกำลัง3ก่อนนะครับจากสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนะครับครูขอใส่วงเล็บเข้าไปจัดกลุ่มใหม่นะครับจะกลายเป็นวงเล็บเปิด x กำลัง3ลบ8นะครับวงเล็บปิดลบกับสังเกตตรงนี้ครับครูเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบเสมือนกับครูใช้สมบัติแจกแจงนะครับจัดรูปนะครับครูดึงเครื่องหมายลบออกมานะครับจากลบ 6x กำลัง2ก็จะเหลือแค่ 6x และจากบวก12ก็จะกลายเป็นลบ12นะครับเกิดอะไรขึ้นต่อนักเรียนครับสังเกตพจน์ x ยกกำลัง3ลบ8นะครับคุ้นๆไหมครับอยู่ในรูปไหน8คือใช่ไหมครับ8คืออะไรยกกำลัง3ครับ8คือ2ยกกำลัง3อุ๊ย x ยกกำลัง3ลบ2ยกกำลัง3อยู่ในรูปของอะไรครับผลต่างของกำลัง3สูตรผลต่างของกำลัง3คือหน้ายกกำลัง3ลบเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับมาสังเกตนะครูดึงครูใช้สมบัติการแจกแจงดึง 6x ออกมานะครับเหลือเป็นดังนี้นะครับครูก็จะเริ่มใช้สูตรแล้วนะครับจากสูตรผลต่างของกำลัง3จะจัดรูปได้ดังนี้นะครับนักเรียนปลายทางลองใช้สูตรผลต่างของกำลัง3แยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง3ลบ2ยกกำลัง3ดูนะครับว่าได้เหมือนกับคุณครูหรือเปล่า

นักเรียนสังเกต2พจน์นี้นะครับ2พจน์นี้มีพหูนามใดร่วมกันอยู่ครับของทั้ง2พจน์มีร่วมกันอยู่ไหมครับนี่คือ x ลบ2และนี่คือ x ลบ2นักเรียนคิดว่าครูจะทำอะไรต่อครับข้อนี้ไม่ตัดครูจะไม่ตัดครูจะไม่ย้ายข้างครูจะทำอะไรดีครับข้อนี้ไม่คูณกันครูจะดึงตัวร่วมนะครับโดยใช้สมบัติการแจกแจงนะครับมาเราสังเกตว่ามี x ลบ2เป็นตัวประกอบร่วมของทั้ง2พหูนามนะครับเราใช้สมบัติการแจกแจงนะครับดึงออกมานะครับกลายเป็น x ลบ2พจน์ข้างหน้าเราเหลือ x ยกกำลัง2บวก 2x บวก 4พจน์ข้างหลังเราเหลือลบ 6x นะครับเหมือนเดิมครับครูเห็นวงเล็บเยอะจังเลยครูก็เลยปลดวงเล็บออกนะครับหลังจากปลดวงเล็บออกแล้วนักเรียนสังเกตว่ามีพจน์ไหนที่สามารถบวกลบกันได้ไหมครับก็คือมีบวก 2x กับลบ 6x นะครับซึ่งบวกลบกันได้เป็น x กำลัง2ลบ 4x บวก 4อุ๊ยเกิดอะไรขึ้นตรงนี้หน้ากำลัง2ลบ 4x บวก 4นักเรียนลองพิจารณา4นะครับ4คืออะไรก็จะกำลัง2ไหมครับใช่ครับ4คือ2ยกกำลัง2และลบ4ตรงนี้ล่ะครับเราสามารถแยกออกเป็น2คูณกับ2ได้แล้วก็ x เกิดอะไรขึ้นครับนักเรียน x กำลัง2ลบ2คูณ 2x บวก2ยกกำลัง2อยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์นะครับนี่เนาะอยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์ซึ่งสามารถจัดรูปให้กลายเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2ได้นักเรียนครับต่อไปสังเกตว่าพจน์นี้ของเราคืออะไรครับ x ลบ2และพจน์นี้ของเราคือ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2เราใช้สมบัติอะไรจัดรูปต่อได้ไหมครับสมบัติของเลขยกกำลังนะครับเราสามารถจัดรูปใหม่ให้กลายเป็น x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3ได้นะครับถือว่าเสร็จยังครับข้อนี้ครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมทบทวนสูตรของกำลัง2สมบูรณ์นะครับดังนั้นจากโจทย์ของเรา x ยกกำลัง3บวก 6x ยกกำลัง2บวก 12x ลบ 8 แยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3ครับ

สำหรับตัวอย่างที่ครูนำเสนอนะครับมีเพียง3ตัวอย่างต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศเนี่ยลองทำแบบฝึกหัดที่3ของครูนะครับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี3นะครับโดยโจทย์ของครูจะมีทั้งหมด8ข้อนะครับนักเรียนปลายทางสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ

0: สำหรับแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปนะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางลองกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมทบทวนว่าในการแยกตัวประกอบของเราเนี่ยเราสามารถใช้สูตรทั้งผลบวกของกำลัง3ผลต่างของกำลัง3หรือการแยกตัวประกอบที่นักเรียนเรียนมาตอนม.2 นะครับทั้งสูตรของกำลัง2สมบูรณ์ผลต่างของกำลัง2หรือการใช้สมบัติการแจกแจงนะครับสำหรับบทเรียนที่เราจะเรียนในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2ในชีวิตจริงนะครับจะเป็นเนื้อหาที่จะให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้เรียนมาในหน่วยการเรียนนี้นะครับไปใช้ในชีวิตจริงนะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่4เรื่องสถานที่ปริศนาในหัวหินนะครับครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะครับเนื้อหาของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับทั้งการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2และการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี3นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

ได้ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะ

ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ dinosaur dinosaur dinosaur ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct e

extinct extinct สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพิซซ่าขอหนีก่อนนะคะ

นอกจากที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะไป

ี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆ น้องๆก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนพี่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่าอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลา alligator ปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยน้องๆดูนี่สิเต่าตัวใหญ่มากเลย tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบกที่พิมิซ่าต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดารานะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูน้องจักรจี้ด้วย

เวลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

มากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ด duck d u c k duck เป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะดูสิ

0: ฮัปปี้บาร่าด้วยฮัปปี้บาร่านะคะจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วยน่ารักเลยดูสิเอาแอปเปิลป้อนน้องได้ด้วยฮึยัง น่ารักมากเลยวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากๆเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์extinct e x t i n c t extinct ศูนย์พัน playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s e tortoiseเต่าบก duck d u c k duck เป็ด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English

0: ิสฟันคำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
1: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่ๆ
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้

0: อิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
0: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่องหัวข้อต่อไปเลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
3: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
0: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
0: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
3: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
0: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโม่ของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติประชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอก

โลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในฐานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้ง

หรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

วัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ยำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่ข้าวยำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นกะตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มรวยของมิตรภาพที่มาจาก

0: ที่อะค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่แหละค่ะ
1: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
2: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าเออถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
0: ถ้าเป็นในต่างถิ่นข้าวยำปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้าวยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้าวยำที่สามารถพกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้าวยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้าวยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่6มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคุณตาคุณยายสวัสดีครับ
5: คุณตาคุณยายสวัสดีค่ะ
6: อ้าวไปไหนกันมาล่ะ
5: เราสองคนไปช่วยเก็บขยะตามชายหาดมาค่ะ
4: แปลกนะครับคุณตาคุณยายตอนที่พวกเราไปช่วยเขาเก็บถึงจะแดดร้อนผมก็มีความสุขมากเลยครับ
7: นั่นนะคือพลังของความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไงล่ะและสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก

0: กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยนะโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนหลักการทรงงานข้อนี้ได้เป็นอย่างดีทรงซื้อที่ดินจากราษฎรที่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเนื่องจากเจ้าของเดิมปลูกยูคาลิปตัสไว้ตัดขายด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงเสด็จมาพัฒนาพื้นที่ดินบริเวณนี้ด้วยพระองค์เองจากสภาพดินเดิมเป็นดินทรายและหินลูกรังขาดแคลนแหล่งน้ำพื้นดินก็ค่อยๆพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ
1: ์ชาวบ้านที่เคยละทิ้งถิ่นฐานก็กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้งโครงการช่างหัวมันคือบ้านพักส่วนพระองค์ที่ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่มาของความสุขอย่างยั่งยืนได้อ
2: ย่างเงี้ยเวลาเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็มีแต่ได้กับได้สิครับ
0: ใช่แล้วหลานได้ทั้งความสุขและได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
3: เมื่อไหร่ที่มีโอกาสทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นสุขจะไม่ลังเลเลยค่ะ
1: ถ้าประชาชนคนไทยยึดหลักการทรงงานนี้ไว้ปฏิบัติสังคมไทยก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีความสุขเหมือนหลานๆของยายนี่แหละจ้า

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์

บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะเริ่มกันที่การส่งมอบความช่วยเหลือนะคะไปยังประเทศเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มอย่างรุนแรงเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดนะคะทางกองทัพอากาศมีการจัดส่งสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงเนปาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเร่งนำไปบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลต่อไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่5กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่อัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศในการนี้ค่ะทั้งสองพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยอีกด้วยสำหรับสิ่งของพระราชทานที่นำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนได้แก่เต็นท์นอนและถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นๆพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่สะท้อนถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีจากประเทศไทยที่ส่งต่อไปยังประชาชนของมิตรประเทศอย่างแท้จริง
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะได้ออกประกาศเตือนฝนระลอกใหม่ค่ะจะกระทบต่อประเทศไทยช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ค่ะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บางพื้นที่นั้นหนักมากด้วยนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคอีสานขยายสู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยค่ะส่วนที่ภาคเหนือฝนตกหนักก็ทำให้ระดับน้ำสายนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะเตือนพี่น้องประชาชนริมฝั่งแม่น้ำสายเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่บริเวณสะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1ก็พบว่าขณะนี้แม่น้ำสายมีปริมาณน้ำจำนวนมากแล้วก็กระแสน้ำนั้นไหลเชี่ยวกรากทีเดียวนะคะโดยมีเศษไม้ลอยมากับกระแสน้ำบางส่วนนั้นติดค้างอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะได้มอบหมายให้ในอำเภอแม่สายปภ.เชียงรายเทศบาลแม่สายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนหากมีเหตุการณ์เร่งด่วนขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำสายแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทางด้านปภ.นะคะเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นเมื่อช่วงเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำสายขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งด้วยแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงด้วยส่วนพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ตี3ที่ผ่านมาแล้วจนถึงขณะนี้ฝนเบาลงบ้างแล้วค่ะส่งผลให้น้ำในลำน้ำยิมมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ตำบลยิมทันทีหน่วยงานในพื้นที่ก็เปิดประตูระบายน้ำนะคะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังหากว่าไม่มีปริมาณฝนตกมาเพิ่มเติมประมาณ1ชั่วโมงระดับน้ำก็จะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
0: ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศฉบับที่1 นะคะเตือนประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเตรียมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ก็จะส่งผลกระทบนะคะให้มีปริมาณฝนสะสมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นระยะแรกจะเกิดขึ้นในวันที่8ถึง11กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยกลุ่มฝนเนี่ยจะเริ่มก่อตัวแล้วก็ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเป็นลำดับแรกแล้วก็หลังจากนั้นกับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสำหรับช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนที่ลดลงแต่ว่าภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นพร้อมกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
1: สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านก็เตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยา 9,000 บาทนะคะโดยรัฐบาลก็เตรียมโอนเงินรอบแรกค่ะจำนวน 15,215 ครัวเรือนในวันพรุ่งนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝน2569โดยกำหนดเงินช่วยครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นในส่วนของจังหวัดน่านค่ะจะมีการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรอบแรก 15,215 ครัวเรือนวงเงินรวม 136,935,000 บาทซึ่งทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 2:00 ถึง 6:00 เช้าค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำนั้นถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งระบบก็จะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสามารถติดตามสถานะได้หรือสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ปภ.นั้นส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกนะคะขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือว่าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้8กันยายนค่ะ
0: สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะในการประชุมครม.สัญจรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเห็นชอบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะแล้วก็ให้ทางภาครัฐเนี่ยมีการจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนจำนวน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ภัยหลักๆก็คือทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลตั้งเป้าแล้วเสร็จในเดือนนี้นะคะเพื่อทันใช้ในช่วงของเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐค่ะก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ค่ะรัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่ว่าการคุ้มครองก็จะครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นรัฐบาลค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็จะเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้คือความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเกิดวัตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่ 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งการจ่ายค่าสินใหม่จะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแต่กรณีที่มีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โกดังที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังรถดับเพลิงกว่า50คันนะคะเข้าสกัดไฟแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 6:50 นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากเทศบาลนครอ้อมน้อยค่ะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าเพลิงลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและก็เปลวเพลิงจำนวนมากขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าไประงับเหตุแล้วก็อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะทั้งนี้ที่เกิดเหตุค่ะเป็นบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นอาคารสำนักงานอาคารผลิตอาคารเก็บอุปกรณ์การผลิตแล้วก็อาคารเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบริเวณที่เกิดไฟลุกไหม้นั้นเป็นพื้นที่อาคารผลิตขนมค่ะเป็นอาคาร2ชั้นมีเนื้อที่ราวๆครึ่งไร่ภายในตัวอาคารมีทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อโดยเพลิงค่ะได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า50คันก็เร่งระดมกำลังเข้าไปฉีดน้ำทุกทิศทางนะคะเพื่อที่จะสกัดเพลิงไม่ให้โหมลุกไหม้ไปยังอาคารข้างเคียงที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างล่าสุดทางหน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัดยะลาก็มีการสั่งตรึงกำลังด่านตรวจแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจนะคะหลังการข่าวเนี่ยไปพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมที่จะวางแผนก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกับแจ้งเตือนกำลังพลและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะจากรายงานด้านการข่าวระบุนะคะว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาพบสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการพร้อมพวกอีกประมาณ 3-4 คนค่ะเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอทานโตจังหวัดยะลามีข้อมูลว่ามีการพบปะแล้วก็ประชุมเพื่อวางแผนสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันยังพบการเคลื่อนไหวของกลุ่มชายชะกัน5คนที่บริเวณน้ำตกฉัตรมงคลอำเภอรามันเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับเบาะแสก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าอาจจะมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงด้วยระเบิดแสวงเครื่องในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดนะคะชุดปฏิบัติการข่าวสารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และหน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่ระหว่างติดตามการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวของผู้คนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ค่ะแจ้งเตือนกำลังพลให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่ประชาชนขอให้ช่วยกันสังเกตบุคคลหรือสิ่งผิดปกติและหากพบเบาะแสก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ส่วนที่จังหวัดปัตตานีฝ่ายความมั่นคงก็บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกค่ะเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายโดยเมื่อวานนี้นะคะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวนายมูฮัมหมัดเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดโดยลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงพร้อมกับนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงก่อนส่งยังศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้าต่อไปโดยปฏิบัติการดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยยึดมั่นในหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตลอดจนดำเนินกระบวนการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมเป็นพลังในการดูแลความปลอดภัยหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: รัฐบาลเดินหน้าเอาจริงนะคะเร่งปราบปรามสินค้าปลอมในตลาดออนไลน์ค่ะโดยเปิดเผยสถิตินะคะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง7เดือนแรกค่ะสามารถดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญายึดของกลางได้มูลค่ามากกว่า100ล้านบาทค่ะ นางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และก็แพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกหลักค่ะทั้งการปิดกั้นเว็บไซต์และการไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การจัดทำแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือว่า IP Verify และการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมนะสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทแล้วก็ระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ 1,471 รายการรัฐบาลย้ำนะคะว่าการดำเนินงานนั้นจะมุ่งทั้งปราบปรามและป้องกันเพื่อให้ตลาดออนไลน์มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
1: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายศาลหรือว่าสอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหลังจากที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเหยื่อวัย17ปีที่ถูกหลอกสูญเงินไปกว่า3ล้านบาทค่ะโดยศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ค่ะเตือนภัยประชาชนหลังขบวนการสแกมเมอร์มุ่งเน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนมากขึ้นกรณีล่าสุดค่ะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นอายุ17ปีที่ถูกมิจฉาชีพหลอกว่ามีบัญชีธนาคารมีความเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนบังคับให้ขังตัวภายในห้องพักแล้วก็โอนเงินหลายครั้งรวมกว่า3ล้านบาทโดยย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายศาลแล้วก็สอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหากพบเป็นมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดค่ะ
2: ขอเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่มีการโทรศัพท์แจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีการส่งหมายจับผ่านไลน์ไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำหากพบการกระทำดังกล่าวคือมิจฉาชีพ 100%
3: หากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหรือสงสัยว่าถูกหลอกสามารถติดต่อสายด่วน1441หรือสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th
0: วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2นะคะพักกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

รับความเคลื่อนไหวทางการเมืองประเด็นที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะก็คือเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7-9 กันยายนนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2รายมาตรานะคะแล้วก็จะลงมติวาระที่3หลังจากที่คณะกรรมาการวิสามันได้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆแล้วเสร็จค่ะโดยร่างงบประมาณฉบับนี้ยังคงกรอบวงเงินรวมเอาไว้ที่ 3.78 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งทางคณะกรรมาการวิสามันมีมติให้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะถูกปรับลดกว่า 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับงบประมาณที่ถูกปรับลดลงกว่า 11,000 ล้านบาทนั้นได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมไปยังส่วนต่างๆรวม8รายการส่วนใหญ่จะถูกโอนไปเพิ่มในส่วนของงบกลางอยู่ที่จำนวน 6,044 ล้านบาทและเพิ่มทุนหมุนเวียนอีกจำนวน 4,500 ล้านบาทสำหรับประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางก็คือมาตรา6ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับงบกลางเพื่อการกระตุ้นแล้วก็บรรเทาวิกฤตพลังงานในวงเงิน 12,000 ล้านบาทโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็กรรมาธิการเนี่ยเสนอคำแปรยติและสงวนความเห็นมากกว่า150คนเนื่องจากมีข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้อาจจะมีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้เดิมกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้นะคะจะดำเนินไปจนถึงวันที่9กันยายนหลังจากนั้นค่ะจะส่งต่อให้กับวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนในวันที่10ถึง11กันยายนเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ต่อไป

0: อรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
5: เฮ้ยๆๆหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหร
5: อหืมนั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
5: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
5: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้โหตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
5: ในหลวงเสกฝนได้จริงจริงเห
3: ็
5: น
3: ป่ะแก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย

0: สิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
2: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกเนี่ย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่มีความสำคัญมากๆเลยในชีวิตประจำวันของเรานะคะซึ่งนักเรียนก็พอได้เรียนศึกษานะคะเรื่องที่เราเรียนกันวันนี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะคะเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะต้องเรียนกันก็คือเรื่องเหตุผลวิบัติเคยได้ยินไหมเหตุผลวิบัติ
3: เคย
2: ได้ยินแต่นักเรียนอาจจะได้ยินในรูปประโยคอื่นๆใช่ไหมอาจจะเป็นอะไรคะเรื่องของอะไรตรรกะวิบัติบ้างหรือว่าเหตุผลวิบัติบ้างใช่ไหมในปัจจุบันนี้ก็มีคำหลากหลายนะที่เอาไว้ใช้เรียก เรื่องพวกนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะก่อนอื่นเลยนะคะคำถามชวนคิดเดี๋ยวเราตั้งใจดูนะแล้วก็ช่วยกันตอบดีไหมคะประโยคที่ครูเอามาในนักเรียนนะคะหรือว่าคำถามที่ครูเอามาใช้ในห้องเนี่ยส่วนใหญ่จะนักเรียนจะเคยพบเจอในชีวิตอยู่แล้วนะคะบางทีอาจจะได้ยินคนอื่นพูดนะหรือว่าในชีวิตประจำวันเราอาจจะทำไมคะเคยพบเจอนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะมีประโยคขึ้นมาว่านะดูให้ดีนะคะเราไม่ต้องพยายามมากหรอกขนาดคนอื่นยังไม่พยายามเลยเคยไหมหรือเราอาจจะเคยได้ยินหรือบางทีเราพูดกับตัวเองไหมประโยคนี้มีบ้างไหมมีนะใช่ไหมบางคนบอกมีบางทีเราก็ทำไมคะบางทีมันเป็นอารมณ์อะไรเหมือนน้อยใจใช่ไหมอารมณ์ชั่ววูบใช่ไหมบางทีก็มีความรู้สึกว่าทำไมคะโอ๊ยไม่ต้องพยายามหรอกคนอื่นยังไม่เห็นพยายามเลยก็ได้คะแนนเต็ม10อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเนาะมันก็แล้วแต่สถานการณ์อ่ะทีนี้เรามาดูนะคะนักเรียนนะเห็นด้วยกับประโยคนี้หรือไม่เพราะอะไรถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรล่ะกลุ่มที่5ว่าไงเห็นด้วยหรือ

0: ไหมคะไม่แล้วเพราะอะไรเพราะอะไรลองคุยกันสิลองคุยกันก่อนลองคุยกันก่อนเดี๋ยวตอบพร้อมกันนะตอบพร้อมกันนะนักเรียนเห็นด้วยกับประโยคนี้หรือไม่เห็นด้วยไหมคะ
1: ไม
0: ่นะต้องไม่สิเนาะเพราะว่าทำไมคะเพราะว่าอะไรเราก็ไม่ควรอะไรคะไม่ใช่ว่าทำตามคนอื่นบางทีเราเห็นคนอื่นที่ไม่พยายามเราก็ทำไมก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำไมไม่พยายามเหมือนเขาใช่ไหมนะคะทีนี้นะคะนักเรียนคิดว่าข้อความนี้สมเหตุสมผลหรือไม่พอลองมาพูดถึงเรื่องเหตุผลใช่ไหมเมื่อกี้นี้เห็นด้วยใช่ไหมแต่อันนี้ทำไมคะเขาถามเรื่องอะไรคะความสมเหตุสมผลนักเรียนคิดว่าสมเหตุสมผลไหมไม่สมเหตุสมผลนะเพราะอะไรเพราะอะไร
2: หนูคิดว่าข้อความนี้ค่ะไม่สมเหตุสมผลค่ะเพราะว่าการที่คนอื่นไม่พยายามไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไม่พยายามด้วยค่ะ
0: เนาะโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยนะอันนี้คือทำไมคะอาจจะเป็นอะไรคะคำถามทั่วๆไปเนาะคำถามทั่วๆไปนะคะทีนี้เรามาดูนะคะข้อที่3ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างข้อความที่เคยได้ยินลักษณะนี้นะคะและร่วมกันอภิปรายว่านักเรียนเห็นด้วยหรือไม่และเป็นข้อความที่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่เพราะอะไรคุยกันในกลุ่มเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวครูจะซุ่มนะกลุ่มนั้นให้ทำไมคะนำเสนอคำตอบข้อนี้ปลายทางด้วยนะคะปลายทางด้วยนะปลายทางก็ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างข้อความที่เคยได้ยินลักษณะนี้และร่วมกันอภิปรายนะคะเราเห็นที่ไหนบ้างล่ะข้อความลักษณะแบบนี้ครูก็เคยเห็นนะเดี๋ยวครูรอเราตอบก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างครูให้ฟังพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวครูไล่ไปเลยนะดีไหมดีไหมคะดีเนาะให้เวลาอีกหนึ่งนาทีให้เวลาอีกหนึ่งนาทีนะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่กลุ่มหนึ่ง

0: อะกลุ่มที่1พร้อมยังคะเดี๋ยวไล่ไปเลยนะไปจนถึงกลุ่มที่5เลยนะคะเอาขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนกลุ่มต่อๆไปทำไมคะปรึกษากันเรียบร้อยแล้วหาตัวแทนนำเสนอด้วยพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังหรือจะให้วนกลับมาพร้อมแล้วนะเชิญค่ะ
1: ผมเคยได้ยินว่าไม่ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำครับ
0: ฮะจริงเหรออันนี้เป็นตรรกวิบัติหรือเป็นคำคมหรือเป็นคำแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคำฮิตใช่ไหมใช่หรอจริงเหรอมีคนคิดแบบนี้จริงๆหรอโอ้แสดงว่าทำไมฮะเป็นเหตุผลวิบัติไหมคะเป็นเหตุผลวิบัติแต่คำเขาอาจจะทำไมคะ
1: มัน
0: คำเขาอาจจะแบบว่าออกติดตลกนิดนึงใช่ไหมเนาะแต่ถ้าตีความหมายแล้วก็คือทำไมคะ
1: มันเรื่องจริง
0: ก็คือเป็นข้ออ้างใช่ไหมโอเคนั่งลงค่ะต่อมากลุ่มที่สองเชิญเลยค่ะกลุ่มที่สองต่อไปกลุ่มที่3นะ
2: ค่ะยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ละกันค่ะเช่นแบบถ้าสมมติว่าเราจะหาร้านข้าวกินใช่ไหมคะแล้วเราไปผ่านร้านนึงเนี่ยแล้วก็มีคนแบบเยอะมากเงี้ยค่ะเรากลับคิดว่าคนเยอะแปลว่าต้องอร่อยแน่เลยแต่ว่ากับร้านข้างๆเนี่ยไม่มีคนเลยแล้วก็อาจจะคิดว่าไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: บางทีก็ทำไมคะเราอาจจะยังไม่เคยเราอาจจะยังไม่เคยไปใช่ไหมแต่ตัดสินไปแล้วใช่ไหม
2: ใช่
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ

0: ที่3ต่อไปกลุ่มที่4นะ
1: เมื่อคนอื่นเครียดหรือมีปัญหาเรื่องของเราให้คิดว่าเราเนี่ยแหละเป็นตัวปัญหาไม่ต้องเครียดเพราะว่าเราปล่อยให้คนอื่นเครียดในปัญหาที่เราสร้างไว้ดีกว่า
0: อันนี้ออกแนวอะไรเนี่ยฮะออกแนวอะไรคะออกแนวไม่สนโลกใช่ไหมแต่ว่าทำไมคะประโยครูปประโยคอาจจะทำไมวกไปวนมาบางทีอาจจะทำให้ทำไมกลายเป็นว่าเราสับสนเองใช่ไหมโอเคเอาต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
2: ไปเป็นหมอสิหมอเงินเดือนตั้งเยอะนะ
0: แค่นี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะคะบางทีก็ทำไมคะเอาอาชีพมาเป็นข้ออ้างใช่ไหมแต่ตามจริงแล้วทำไมอาชีพอื่นเป็นยังไงคะก็สามารถสร้างรายได้ได้ใช่ไหมโอเคอ่ะปรบมือหน่อยค่ะปรบมือสองกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มสุดท้าย
3: ที่เธอทำได้ทำไมเราถึงทำไม่ได้ครับ
0: ทำอะไรอาจจะเป็นแบบเหตุการณ์ทั่วๆไปใช่ไหมนะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วครูไม่น่าถามต่อเลยเนาะเมื่อกี้นี้เนาะตอบยากเลยใช่ไหมทีนี้นักเรียนฟังนะที่นักเรียนตอบกันมาทั้งหมดเนี่ยตัวอย่างทั้งหมด5กลุ่มเนี่ยนะคะนักเรียนก็อาจจะเป็นอะไรคะเหตุผลวิบัติในลักษณะต่างๆเนาะซึ่งทำไมคะเราพบเจอในชีวิตประจำวันไหมพบเจอในชีวิตประจำวันบางทีเจอกับอะไรกับตัวเองใช่ไหมเจอกับเพื่อนเจอกับคนในครอบครัวหรือในสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะนักเรียนเคยเจอไหมนักเรียนที่เป็นลักษณะแบบเวลามีข่าวอะไรสักอย่างนึงแล้วนักเรียนคลิกเข้าไปดูคอมเมนต์นะนักเรียนจะเห็นทำไมคะข้อความต่างๆที่ทำไมเป็นลักษณะเหตุผลวิบัติหมดเลยนะไม่เชื่อนักเรียนลองไปดูนะบางทีก็อ้างอะไรคะอ้างเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะฐานะใช่ไหมหน้าตาการเหยียดกันในลักษณะอื่นๆเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะเราจะเริ่มพอเข้าใจแล้วจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนดูข้อที่1 นะระบุได้ว่าสถานการณ์ใดเป็นเหตุผลวิบัติวันนี้ครูมีสถานการณ์เยอะแยะเลยนะมีทั้งหมด10สถานการณ์ที่จะต้องแจกให้กับพวกเรานะคะต่อมาข้อที่2วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับเหตุผลวิบัติได้สัมพันธ์กับประเด็นที่กำหนดให้นะคะข้อที่3ประเมินและมีเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลอย่างมีเหตุผลนะคะทีนี้เรามาดูพร้อมกันนะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมก่อนเกี่ยวกับเหตุผลวิบัตินะคะระหว่างที่ครูนำเสนอที่สไลด์นักเรียนจะมีใบความรู้อยู่เห็นไหมคะนักเรียนได้ทุกคนแล้วนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะถ้าสมมุติว่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากใบความรู้นักเรียนจดลงไปได้เลยโอเคไหมคะนะทีนี้เรามาดูเหตุผลวิบัตินะคะคืออะไรนะเหตุผลวิบัติก็คือเป็นการโต้แย้งโดยการให้เหตุผลที่คาดเคลื่อนกับความเป็นจริงหรือมีความจริงเพียงบางส่วนนะคะจึงนำไปสู่ข้อสรุปที่มีความขัดแย้งกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเหมือนเมื่อสักครู่นี้แต่ละกลุ่มทำไมยกตัวอย่างมาความจริงมีเพียงบางส่วนไหมมีเพียงบางส่วนแต่นอกนั้นก็คืออะไรคะเอาข้ออ้างมาบ้างเอาเหตุผลอื่นๆที่ทำไมคะขึ้นกับตัวเองมาอ้างบ้างนะคะทีนี้เรามาดูเช่นอะไรคะการโต้แย้งบนโลกออนไลน์หรือเครือข่ายสังคมที่มีการใช้ถ้อยคำประชดประชันใช่ไหมการใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะการใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังมีไหมช่วงนี้เป็นไงคะเราจะเห็นว่าในโลกออนไลน์ทำไมคะถ้อยคำที่เป็นลักษณะให้ก่อให้เกิดความเกลียดชังค่อนข้างเยอะไหมค่อนข้างเยอะนะคะเราก็ต้องทำไมรู้จักพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูนะเหตุผลวิบัตินะคะนักเรียนสามารถจำแนกออกได้2รูปแบบดังนี้ดูให้ดีนะอันที่1คือเหตุผลวิบัติอย่างเป็นทางการนะคะ2เหตุผลวิบัติอย่างไม่เป็นทางการทีนี้เรามาดูตัวอย่างตั้งใจฟังนะเรื่องนี้นักเรียนเป็นเรื่องที่สนุกแล้วเราจะคิดออกเลยว่าทำไมคะสิ่งที่เราเคยพบเจอมานั้นเป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่นะเรามาดูอัน

0: ก่อนอันแรกเลยคือเหตุผลวิบัติอย่างเป็นทางการนะคะเกิดจากหลักตรรกะที่ไม่ถูกต้องคำว่าหลักตรรกะคืออะไรความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมเนาะแต่เขียนให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการนะทำให้ดูสมเหตุสมผลเช่นดูให้ดีนะดูตัวอย่างให้ดีนะตัวอย่างที่ 1.1 นะคะทุกคนหันมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างคืออะไรคะคนไทยที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่ในกรุงเทพผมเป็นคนกรุงเทพดังนั้นผมเก่งภาษาอังกฤษเป็นไงสมเหตุสมผลไหมเนี่ยเป็นไงคะสมเหตุสมผลไหม
1: ไม
0: ่รู้สึกยังไงฮะรู้สึกยังไงบ้างเอ๊ะหรือว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะเราไม่ใช่กรุงเทพใช่ไหมบางทีถามตัวเองแบบนี้ใช่ไหมเนาะเออนะอ่ะทีนี้นะคะดูให้ดีนะซึ่งเมื่อนักเรียนฟังแล้วอาจคล้อยตามถูกต้องไหมคะบางครั้งเนี่ยทำไมถ้าสมมุติว่าเด็กๆมาฟังอย่างเงี้ยนักเรียนเช่นรุ่นน้องเราที่อยู่ประถมแบบเนี้ยนะเขายังคิดเป็นเหตุเป็นผลได้ไม่ดีนักใช่ไหมพอเขามาได้ยินแบบนี้มันทำให้เขาตัดสินตัวเองไหมคะบางครั้งตัดสินตัวเองนะนะคะบางทีฟังแล้วอาจคล้อยตามแต่ในความเป็นจริงแล้วทำไมคะคนกรุงเทพทุกคนอาจไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเราเป็นคนต่างจังหวัดก็ทำไมมีทั้งเก่งภาษาอังกฤษและไม่เก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนจังหวัดไหนใช่ไหมคะเออเนาะอ่ะต่อมานะตัวอย่างที่ 1.2 นะคะถ้าเธอเป็นครูนะถ้าเธอเป็นครูเธอต้องชอบอ่านหนังสือเธอไม่ใช่ครูดังนั้นเธอไม่ชอบอ่านหนังสือ เป็นยังไง อ่ะเป็นยังไงบ้าง ตัวอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะ ขัดแย้งกันไหม เออขัดแย้งกันใช่ไหมคะ แต่ทำไม ดูนะ ซึ่งเมื่อนักเรียนนะฟังแล้วอาจคล้อยตาม แต่ในความเป็นจริงคนทั่วไปที่ไม่ใช่ครูนะคะก็อาจชอบอ่านหนังสือได้เช่นกันแม้กระทั่งอะไรคะอาชีพครูก็มีครูที่ทําไมชอบอ่านหนังสือและไม่ชอบอ่านหนังสือจริงมั้ยเนาะบางทีทําไมคะมันก็มีได้หลายเหตุผลใช่มั้ยแต่อันนี้เป็นลักษณะอะไรตัดสินด้วยอาชีพเนาะข้อที่2นะคะเหตุผลวิบัติอย่างไม่เป็นทางการเรามาดูก่อนมันคืออะไรเกิดจากการให้เหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะในการพิจารณาแต่เป็นการสันนิษฐานนะคะหรือเล่นสำนวนเหมือนเมื่อสักครู่ในกลุ่มที่หนึ่งอ่ะเป็นไงเล่นสำนวนไหมใช่ไหมให้คำมันคล้องจองให้มันโดนใจวัยรุ่นใช่ไหมคะเออแต่ตามความจริงแล้วทำไมเป็นสำนวนนะที่ทำไมเป็นข้ออ้างนะคะเกิดจากการใช้ภาษาชักนำให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะตัวอย่างที่ 2.1 นะดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะตัวอย่างนี้นักเรียนเคยเห็นในตามข่าวทีวีทั่วไปฟังให้ดีนะคะตัวอย่างที่ 2.1 เหตุผลวิบัติอย่างไม่เป็นทางการนะคะนางกอขโมยข้าวสาร1ถุงในร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งเจ้าของร้านจับได้และจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับนางกอแต่อยู่ดีๆทำไมมีนายขอขึ้นมานายขอห้ามปรามเจ้าของร้านและพูดว่าอย่าไปดำเนินคดีกับเธอเลยเธอเป็นผู้หญิงและที่บ้านยากจนเกี่ยวไหมถ้าตามกฎหมาย
2: ไม่เกี
0: ่
2: ยว
0: แต่อันนี้ทำไมคะนายขอเอาอะไรมาอ้าง
2: นายขอเอาเรื่องความยากจน
0: เอาความสงสารเข้ามาลบล้างความผิดใช่ไหมเราเคยได้ยินไหมเรื่องแบบนี้เคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินแต่ถ้าทำไมคะตามกฎหมายแล้วผิดไหม
2: ผ
0: ิดนะบางทีเราต้องทำไมคะแยกความสงสารกับอะไรคะความเป็นจริงใช่ไหมเนาะความสมเหตุสมผลนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นความผิดตามกฎหมายแต่คนที่แสดงความคิดเห็นกับมุ่งประเด็นไปที่เหตุผลของการกระทำซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันอันนี้เขาเหตุผลของการกระทำคืออะไรคะที่บ้านยากจนเลยมาขโมยแบบนี้ได้ไหม ม่ได้นะคะไม่ได้นะเอาต่อมาตัวอย่างที่ 2.2 นะคะนะมีตัวละคร2ตัวนะคะมีคุณยายกับเด็กๆนะคะคุณยายบอกว่าเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่เด็กๆไม่ควรเดินลงส้นหรือมีเสียงดังรู้จักเดินลงส้นไหมถ้าสมมุติว่าพื้นเป็นไม้ใช่ไหมมาเสียงดังไหมลูกเสียงดังนะแต่เด็กๆบอกว่าอะไรอย่าไปฟังเลยความคิดของคนแก่โบราณใช่ไหมอึ้งไหมอึ้งกรรมการอึ้งเลยใช่ไหมเนาะถ้าคุณยายได้ยินคุณยายเสียใจไหมเนี่ยเสียใจนะแต่ตามจริงแล้วมันเป็นอะไรเรื่องของอะไรคะมารยาทใช่ไหมมารยาทใช่ไหมไม่ควรลงอะไรคะเดินแล้วลงส้นมากๆนะในกรณีที่พื้นทำไมคะมันเสียงดังนะคะทีนี้เรามาดูนะคะซึ่งความคิดเห็นของผู้พูดเป็นความคิดที่ดีแต่ทำไมคะคนฟังไม่สนใจนะในประเด็นที่พูดแต่มุ่งประเด็นไปที่ผู้พูดซึ่งเป็นผู้สูงอายุอาจจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรคะระหว่างวัยด้วยใช่ไหมบางทีทำไมปู่ย่าตายายเราที่บ้านบางทีเขาเตือนอะไรเขาอาจจะทำไมคะเอาความเชื่อโบราณเข้ามาเกี่ยวทีนี้พอทำไมคะพอนักเรียนได้ยินแล้วทำไมรู้สึกทำไมคะรู้สึกต่อต้านไหมบางครั้งรู้สึกต่อต้านอาจจะทำไมโต้กลับหรือโต้แย้งไปด้วยความทำไมลักษณะประชดประชันแบบนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไมระวังคำพูดไหมเวลาจะพูดต้องระวังนะอย่างเช่นเหตุการณ์นี้นะคะทีนี้เรามาดูในชั่วโมงนี้ในกิจกรรมนี้ครูมีบัตรเหตุผลให้กลุ่มละ2บัตรเหตุผลนะคะแต่ละกลุ่มนักเรียนจะต้องส่งใบกิจกรรมครู2ใบนะคะตอนนี้ครูแจกใบกิจกรรมให้กับทุกคนใช่ไหมถูกต้องไหมคะได้หรือยังได้ครบทุกคนหรือยังให้นักเรียนไปบริหารจัดการแบ่งทีมกันภายในกลุ่มนะว่าใครจะได้สถานการณ์ไหนแต่ครูจะแจกไปให้ทำไมคะกลุ่มละ2สถานการณ์นะอันนี้ในกรณีห้องต้นทางนะคะส่วนห้องปลายทางให้ครูปลายทางเนี่ยบริหารจัดการตามบริบทของห้องเรียนได้เลยนะทีนี้เดี๋ยวให้ตัวแทน1คนนะคะมารับบัตรเหตุผลโอเคไหมคะเนาะเชิญเลยค่ะเร็ว

่ะลองอ่านสถานการณ์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มได้ฟังก่อนนะว่าเราได้สถานการณ์อะไรไปอย่าลืมนะคะแต่ละกลุ่มต้องทำอะไรต้องแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมบริหารจัดการภายในกลุ่มเพราะว่าสุดท้ายแล้วนักเรียนจะต้องส่งงานครูทั้งหมด2เหตุการณ์2บัตรเหตุผลที่นักเรียนเอาไปวิเคราะห์ใช่ไหมนะคะอย่าลืมนะให้เวลาแป๊บหนึ่งอ่ะอ่านให้เพื่อนฟังสิ

อาจเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังเอาไหนกลุ่มไหนได้บัตรเหตุผล1 2อยู่ไหนคะเช็คนิดนึงเช็คนิดนึงกลุ่มที่5ใช่มั้ยบัตรเหตุผลที่3และ4อยู่ไหนคะกลุ่มนี้กลุ่มที่1อ่ะ5และ6อยู่ไหน5และ6อยู่กลุ่ม3 7และ8อยู่กลุ่ม2ต่อไป9และ10โอเคครบนะนะคะทีนี้เรามาดูเดี๋ยวเราจะต้องนำบัตรเหตุผลมาทำกิจกรรมที่เท่าไหร่คะกิจกรรมที่3เรื่องเหตุผลนั้นสำคัญชะไหนทีนี้นักเรียนฟังคำชี้แจงจากครูก่อนนะครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนทำไมคะปฏิบัติกิจกรรมไม่ถูกนะทีนี้ดูครูเลยนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะในใบกิจกรรมนักเรียนจะ

0: ตารางแบบนี้ถูกต้องไหมใช่ไหมคะจะมีประเด็นพิจารณาทั้งหมดกี่ข้อกี่ข้อคะ4ข้อนะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดู1เหตุการณ์นะเป็นเหตุการณ์ของครูเองนะไม่เกี่ยวกับของพวกเรานะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างของครูนะสถานการณ์ของครูก็คือถ้าเธอไม่เล่นกีฬาเธอก็ต้องขี้เกียจแน่ๆอีกครั้งนึงนะถ้าเธอไม่เล่นกีฬาเธอก็ต้องขี้เกียจแน่ๆจากตัวอย่างสถานการณ์ประเด็นการพิจารณาเหตุผลนี้สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลไหมคะช่วยกันตอบก่อนสมเหตุสมผลไหมคะ
1: ไม
0: ่นะไม่สมเหตุสมผลนะคะเหตุผลเพราะอะไรนักเรียนจะต้องระบุเหตุผลไปด้วยนะในใบกิจกรรมนะคะของแต่ละกิจกรรมนะเหตุผลในข้อนี้คืออะไรคะเพราะการเล่นกีฬาไม่ได้หมายความว่าอะไรคะไม่เล่นกีฬาเพราะการไม่เล่นกีฬาไม่ได้หมายความว่าขี้เกียจแต่คนอาจมีเหตุผลอื่นเช่นอะไรคะป่วยมีภารกิจอื่นหรือชอบทำกิจกรรมอื่นๆที่ใช้แรงเช่นกันเช่นทำสวนหรือเต้นรำใช่ไหมเนาะก็อาจจะมีเหตุผลอื่นๆใช่ไหมคะเขาเรียกงานอดิเรกนะของแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันบางคนอาจจะทำไมชอบไปวาดรูปเอาเวลาว่างไปวาดรูปบางคนเขาอาจจะทำไมคะไปเล่นกีฬาแบบนี้ก็ได้เอาต่อมาข้อที่สองเหตุผลทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม
1: ่
0: เข้าใจผิดไหมนะคะใช่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะเหตุผลคืออะไรเหตุผลนี้เหมารวมว่าทำไมคะไม่เล่นกีฬาเท่ากับขี้เกียจโดยไม่พิจารณาปัจจัยอื่นซึ่งทำให้ผู้ฟังเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่นผิดไปด้วยใช่ไหมผิดไปด้วยหรือว่าผิดไปนะคะบางทีเขาได้แค่อะไรคะฟังความข้างเดียวหรือได้ยินแค่ประโยคเดียวเขาอาจจะทำไมคะทำให้ถูกเข้าใจผิดได้นะเอาต่อมาในตารางข้อที่3ประเด็นการพิจารณาเหตุผลนี้เป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่กลุ่ม4ว่าไงกลุ่ม4ประเด็นการพิจารณาข้อนี้เป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่คะเป็นมั้ยกลุ่ม5ว่าไงเป็นมั้ยคะเนี่ยถ้าเธอไม่เล่นกีฬาเธอต้องขี้เกียจแน่ๆเนี่ยเหตุผลนี้เป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่เป็นมั้ยคะเป็นนะใช่เหตุผลล่ะเพราะมองว่าแค่ทำไมคะเล่นกีฬาเท่ากับขยันกับไม่เล่นกีฬาเท่ากับขี้เกียจซึ่งในความเป็นจริงอาจจะมีหลายเหตุผลและทางเลือกมากกว่านั้นนะคะต่อมาหากผู้อื่นเชื่อตามเหตุผลนี้จะเกิดผลเสียหรือไม่เกิดหรือไม่เกิด
1: เก
0: ิดไหมคะ
1: เก
0: ิดยังไงเกิดความเข้าใจผิดเนื่องจากอะไรคะจะทำให้ตัดสินคนอื่นจากภายนอกใช่ไหมโดยอะไรคะไม่เข้าใจข้อเท็จจริงอาจทำให้เกิดการดูถูกบูลลี่หรือไม่ให้โอกาสคนที่ไม่เล่นกีฬาซึ่งเป็นการตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมเกิดไหมเกิดผลเสียคนอื่นไหมคะเกิดผลเสียคนอื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพอเข้าใจไหมพอเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมคะเข้าใจนะคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยทีนี้ครูมีใบความรู้ที่2ให้ด้วยนะคะให้นักเรียนนำไปใช้ประกอบกิจกรรมศึกษาเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้ที่2เรื่องเหตุผลวิบัตินะคะโอเคไหมคะใครมีคำถามอะไรไหม
1: ไม่มี
0: ถ้าไม่มีนะคะนักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะสักหนึ่งกลุ่มนะคะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆไปทางได้ดูนะนำเสนอนะคะนำเสนอคำตอบของตนเองนะอ่ะกลุ่มไหนคะกลุ่มที่3นะอ่ะก่อนอื่นปรบมือเพื่อนก่อนเร็ว
1: ค่ะบัตรคำที่หนูค่ะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่5ค่ะนักเรียนแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากข้อสรุปของกลุ่มแต่เพื่อนของนักเรียนกล่าวว่าเธอไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นกลุ่มเราแสดงว่าเธอเห็นด้วยกับความคิดเห็นของเพื่อนกลุ่มอื่นใช่ไหมประเด็นที่พิจารณานะคะประเด็นที่1ค่ะเหตุผลนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ผลการพิจารณานะคะหนูว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเหตุผลของหนูนะคะคือเพื่อนไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นภายในกลุ่มไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยกับกลุ่มอื่นค่ะข้อ2นะคะเหตุผลที่ทำให้เกิดขอโทษค่ะเหตุผลทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ผลการพิจารณาคือใช่ค่ะอาจเกิดความเข้าใจผิดกันค่ะและส่งผลมาให้เกิดการประชดประชันกันภายในกลุ่มหรือว่าเกิดความน้อยใจกันเกิดขึ้นค่ะเหตุผลนี้เป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่หนูว่าเป็นค่ะเพราะว่าข้อความดูไปทางตัดสินคนอื่นโดยที่เรายังไม่รู้เหตุผลของเพื่อนค่ะหากผู้อื่นเชื่อตามเหตุผลนี้จะเกิดผลเสียหรือไม่หนูว่าใช่ค่ะอาจเกิดผลเสียค่ะเพราะว่าเป็นการที่ไม่รับฟังความคิดเห็นต่างรีบด่วนตัดสินคนอื่นโดยยังไม่รู้เหตุผลอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิดกันค่ะ
0: นะเอาปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบัตรเหตุผลที่เท่าไหร่นะคะที่5นะบัตรเหตุผลที่5นะคะโอเคนะนักเรียนลองดูนะว่าลองสับเปลี่ยนกันในกลุ่มนะคะแล้วก็ลองตรวจดูว่านักเรียนทำไมคะเขียนความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยได้ครบถ้วนหรือไม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ากลุ่มไหนมีประเด็นอะไรนะนอกเหนือเพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถปรึกษาครูได้นอกเวลานะคะทีนี้เรามาถึงคำถามสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังดูให้ดีนะนะคะคำถามแรกนะคะการรู้ว่าเหตุการณ์หรือข้อมูลเป็นเหตุผลวิบัติมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรการรู้ว่าเหตุการณ์หรือข้อมูลใดเป็นเหตุผล

0: ปฏิบัติมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรพูดคุยกันได้เลยในกลุ่มปรึกษากันได้มันมีประโยชน์กับเราอย่างไรล่ะเมื่อกี้กลุ่ม3ตอบไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มอื่นๆบ้างก่อนอื่นเลยถามก่อนมีประโยชน์ไหมมีไหมคะ
1: ม
0: ีมีประโยชน์อย่างไรล่ะตัวแทนกลุ่มที่4ยกมือน่ารักมาก
2: คิดว่าการรู้ว่าเหตุการณ์หรือข้อมูลใดเป็นเหตุผลวิบัตินะครับจะมีประโยชน์ก็คือเราสามารถแยกตรรกะวิบัติกับตัวของหลักความเป็นจริงได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรรกะวิบัตินะครับก็จะมีแฝงหลักการความเป็นจริงอยู่บ้างแต่ว่าในตรรกะวิบัติเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองอะลงไปถ้าสมมติเราแยกตรงนี้ออกได้เราก็จะสามารถแยกใหญ่ออกได้และสามารถคัดกรองข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราได้ครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะกลุ่มอื่นว่าไงกลุ่มที่1ยกมือเพิ่มเติมจากที่เพื่อนพูด
3: สามารถวิเคราะห์และแยกแยะความสมเหตุสมผลได้ครับ
0: โอเคถูกต้องเหมือนกันปรบมือเนาะทีนี้เรามาดูคำตอบเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้เพื่อน2กลุ่มตอบมานะก็มีส่วนถูกต้องนะคะทีนี้คำตอบเพิ่มเติมนะนักเรียนดูนะการรู้ว่าเหตุการณ์หรือข้อมูลใดเป็นเหตุผลวิบัติมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรแน่นอนมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จนะการโฆษณาชวนเชื่อหรือการกลั่นแกล้งด้วยเหตุผลที่ทำไมผิดนะเช่นในโลกออนไลน์เราเคยเห็นไหมลักษณะการล่าแม่มดรู้จักไหมคะการล่าแม่มดเนาะจากการอะไรคะคนที่ทำไมเอาความผิดมาตีแผ่กลายเป็นอะไรคะกลายเป็นคนผิดเสียเองแบบนี้เป็นต้นนะคะเราเคยได้ยินมาอยู่แล้วนะการล่าแม่มดหรืออะไรคะการถูกทัวลงง่ายๆรู้จักคำว่าทัวลงไหมเนาะใช่ไหมรถทัวร์มาจอดหน้าบ้านเลยใช่ไหมคะรถทัวร์มาจอดหน้าบ้านเลยนะเราก็ต้องระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นทําไมเวลาที่เราพบเจอข้อมูลอะไรเราต้องพิจารณาก่อนนักเรียนนะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือข้อมูลที่อยู่ในชีวิตประจําวันเรานะคะต้องพิจารณาว่าเป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่วิบัตินะคะอีกคําถามนึงนักเรียนจะนําความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างไรนักเรียนจะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างไรกลุ่มไหนคะยกมือเสือเอาปรบมือเพื่อนก่อน
4: สามารถวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลได้ครับ
0: สามารถวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลได้ปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วเห็นไหมวันนี้บุคลิกเขาอาจจะทำไมดูช้าๆหน่อยนะแต่ทำไมวันนี้ทำไมคะเก็บแต้มไป2ครั้งแล้วนะตอบไป2ครั้งแล้วนะเก่งมากนะมีใครไหมคะ
5: ค่ะก็จะเป็นการนำไปปรับใช้ค่ะว่าบางทีเราอาจจะได้ไม่ใช้เหตุผลวิบัติในการคุยหรือว่าสื่อสารกับคนอื่นค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมคือเวลาโต้แย้งกับเพื่อนหรือเสนอความคิดเห็นจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้เหตุผลวิบัติเช่นการเหมารวมใช่ไหมอันนี้ในชีวิตประจำวันเลยไหมการเหมารวมการพูดว่าคนอื่นก็ทำนะคะเพื่อให้เป็นการพูดที่ทำไมคะมีเหตุผลและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นทำไมคะเวลาเราอยู่กับเพื่อนในห้องในนักเรียนนะคะการที่ทำไมคะเราคิดเป็นเหตุเป็นผลหรือเวลาที่เราพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนนะคะควรจะต้องเป็นอะไรคะเหตุผลที่ทำไมถูกต้องไหมที่ถูกต้องอย่าทำไมคะอย่านำเหตุผลวิบัติมาใช้กับอะไรคะกับการดำรงชีวิตนะในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าทำไมคะบางทีอาจจะทำให้เกิดความแตกแยกใช่ไหมหรือเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะคะให้กลับไปสำรวจตัวเองวันนี้ว่าในเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำไมคะเราเคยเป็นคนเหตุผลวิบัติหรือไม่แล้วก็ทำไมคะ พยายามทำไม

0: คิดให้เป็นเหตุเป็นผลพยายามแก้ไขนะคะอันนี้ถึงจะเป็นอะไรคะการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีนะทีนี้สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการเข้าใจเหตุผลวิบัติช่วยให้นักเรียนเป็นผู้คิดอย่างมีเหตุผลรอบคอบและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันนะคะโอเคเรามาดูบทเรียนในครั้งต่อไปนะครั้งต่อไปเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด2เรื่องเลยนั่นก็คืออะไรคะรู้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัยแล้วก็อีกเรื่องนึงอะไรคะกฎหมายที่ควรรู้นะกฎหมายที่ควรรู้ในที่นี้ก็คือพรบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะอาจจะไม่ได้ยกมาทั้งหมดแต่อาจจะยกมาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นกับนักเรียนเท่านั้นนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมนะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมปลายทางต้องเตรียมอะไรบ้างข้อที่1เลยคือใบความรู้ที่3เรื่องรู้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัยนะคะใบความรู้ที่4เรื่องกฎหมายน่ารู้ใบกิจกรรมที่4นะคะเรื่องข่าวลวงเป็นเหตุสังเกตได้นะใบกิจกรรมที่5เรื่องแอปพลิเคชันไหนใช้อย่างไรและสุดท้ายใบกิจกรรมที่6เรื่องผิดไหมที่ทำแบบนี้ฝากไว้นะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะทั้งเนื้อหาและอะไรคะสิ่งที่เราเคยทำผ่านมาว่าเราเป็นคนเหตุผลวิบัติหรือไม่นะแล้วก็ถ้ามีอะไรบุคคลภายในครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักเราก็ควรอธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังด้วยนะคะใครมีคำถามอีกไหมคะไม่มีแล้วนะถ้าไม่มีคำถามแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถ

ามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจ

จกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6อยู่นั่นเองเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการทำอะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมคะเราได้มีการเรียนรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในสังคมที่มีความแตกต่างกันใช่ไหมคะเราก็ได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าวัฒนธรรมไทย1ค่ะนักเรียนรู้จักวัฒนธรรมไทยหรือเปล่าเอ่ยรู้จักไหม
1: ร
2: ู้
1: จ
2: ัก ครับรู้จักใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะถามนะว่าวัฒนธรรมไทยคืออะไรนะคะนักเรียนแต่ว่าก่อนอื่นนะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนต้องสามารถบอกความหมายของวัฒนธรรมไทยได้ถูกต้องค่ะถัดมาค่ะในข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนสามารถสืบค้นและยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทยที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของการดำเนินชีวิตของคนไทยและวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของไทยนั่นเองค่ะและถัดมาในข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนก็ต้องสามารถเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะเอาล่ะก่อนอื่นเลยนักเรียนบอกคุณครูว่านักเรียนรู้จักวัฒนธรรมไทยใช่ไหมคะแล้วรู้จักอะไรบ้างคิดว่าวัฒนธรรมไทยคืออะไรอ่ะคืออะไรคะคือประเพณีต่างๆสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเพื่อนบอกว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยอะไรอีก
3: การใช้ชีวิตหรือการเป็นอยู
2: ่การใช้ชีวิตหรือการเป็นอยู่ใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมเอ่ยคิดว่ามีอะไรอีกภาษาอาหารความเชื่อเครื่องแต่งกายภาษาไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ภาษาก็ศิลปะใช่ไหมคะศิลปะต่างๆนะคะนักเรียนถูกต้องนะคะค่ะนักเรียนคะวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ดีงามนั่นเองค่ะที่มีการทำสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยแต่ว่าวัฒนธรรมนั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้กับนักเรียนได้ร่วมกันทําในเมื่อนักเรียนบอกคุณครูว่านักเรียนรู้จักความหมายของคําว่าวัฒนธรรมใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคุณครูอยากให้นักเรียนลองยกตัวอย่างให้กับคุณครูว่านักเรียนคิดว่าอะไรคือวัฒนธรรมบ้างสิ่งใดคือวัฒนธรรมบ้างคุณครูจะให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษโพสต์อิทนะคะตอนนี้ทุกคนได้กระดาษโพสต์อิทไปแล้วหรือยังเอ่ยได้แล้วนะคะต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนคนละ1อย่างห้ามซ้ำกันนะคะห้ามซ้ำกันเลยลองถามเพื่อนในกลุ่มด้วยว่าเพื่อนเขียนอะไรไปแล้วห้ามซ้ำกันนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะคุณครูกำลังให้เพื่อนๆห้องต้นทางยกตัวอย่างสิ่งที่นักเรียนคิดว่าเป็นวัฒนธรรมไทยอยู่นั่นเองค่ะสิ่งอะไรบ้างที่นักเรียนคิดว่าเป็นวัฒนธรรมไทยให้ลองเขียนกันมาคนละ1อย่างนะคะถ้าเขียนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำการมาติดไว้ที่บริเวณหน้าห้องได้เลยนะคะพร้อมมั้ยเอ่ยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้ออกมาทำการยกตัวอย่างสิ่งที่นักเรียนคิดว่าคือวัฒนธรรมไทยกันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำการอ่านว่าต่อไปนี้นักเรียนห้องต้นทางเขียนว่าอย่างไรกันบ้างนะคะนักเรียนนักเรียนคนนี้บอกว่าวัฒนธรรมไทยก็คือการใส่ชุดไทยถูกไหมวัฒนธรรมไทยถูกต้องนะคะนักเรียนคือการใส่ชุดไทยนะคะถัดมาคนนี้บอกว่าวัฒนธรรมการแต่งกายลอยกระทงวรรณกรรมรามเกียรตินะคะมารยาทไทยค่ะนักเรียนถูกต้องขึ้นบ้านใหม่การทำบุญตักบาตรสงกรานต์การไหว้ตักบาตรเทโวศิลปะไทยเช่นโขนนะคะระนาดไทยเครื่องดนตรีไทยลอยกระทงลอยกระทงประเพณีวิ่งควายประเพณีสงกรานต์การวาดลายไทยเช่นลายกนกนักเรียนอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนคิดว่าคือวัฒนธรรมไทยใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ เก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนเขียนมาก็คือวัฒนธรรมไทยนั่นเองวัฒนธรรมไทยก็คือสิ่งที่ดีงามที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยนั่นเองนะคะที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมานั่นเองค่ะนักเรียนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะค่ะนักเรียนถัดมาเรามาดูกันต่อค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามนี้นะคะคำถามนี้คุณครูขอถามนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนยกตัวอย่างมานี้มีความสำคัญอย่างไรกับตัวนักเรียนเราเขียนวัฒนธรรมไทยกันมาแล้วนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรกับเราคิดว่ายังไงคิดว่าสิ่งที่เรายกตัวอย่างมาไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงโขนมารยาทไทยต่างๆมีความสำคัญอย่างไรกับตัวของนักเรียนคะลองช่วยกันคิดลองช่วยกันคิดลองช่วยกันคิดคุณครูจะให้เวลาสักครู่ค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนคิดว่าการที่สิ่งที่นักเรียนยกตัวอย่างมามีความสำคัญอย่างไรกับตัวนักเรียนคิดว่าอย่างไรคะเชิญค่ะ
1: จะทำให้เราเนี่ยรู้ถึงรากฐานความเป็นไทยส่วนมากค่ะเช่นในเรื่องของภาษาค่ะจะทำให้เราได้รู้ว่าก่อนที่จะมาเป็นภาษาไทยที่เราใช้ในกันในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรมาก่อนค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของพวกกฎหมายหรือว่ามารยาทพื้นฐานค่ะที่หล่อหลอมทำให้เราเนี่ยอยู่ในกฎระเบียบที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็คือสิ่งที่หล่อหลอมให้เรานั้นเป็นคนดีนั่นเองค่ะนักเรียนคือสิ่งที่ดีงามหล่อหลอมให้คนไทยนั้นมีศิลปะวัฒนธรรมหรือมารยาทที่ดีงามนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมาต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้นะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำการสืบค้นตัวอย่างของวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณครูจะให้นักเรียนทำการสืบค้นตัวอย่างของวัฒนธรรมนักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทำการเล่าให้กับเพื่อนฟังเมื่อสักครู่นี้เราทำการเขียนลงไปแล้วใช่ไหมเป็นข้างต้นเป็นการบอกไปแล้วว่าคืออะไรนะคะต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำการยกตัวอย่างนะคะแล้วก็เล่าให้กับเพื่อนทำการ

จับคู่ก็ได้ค่ะนักเรียนเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าวัฒนธรรมไทยที่นักเรียนยกตัวอย่างมานั้นคืออะไรนั่นเองค่ะเข้าใจไหมเอ่ยค่ะเข้าใจนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำสักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ือมารยาทไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมไทยตรงที่ว่ามารยาทไทยเนี่ยเป็นพื้นฐานของสังคมไทยเนาะที่เราจะมีการเคารพหรือว่าให้เกียรติผู้อาวุโสแล้วก็ผู้ใหญ่รวมถึงบุคคลสำคัญถ้าสมมติว่าเราได้ใช้กริยาที่เหมาะสมเช่นการไหว้หรือว่าการยืนต่อหน้าผู้ใหญ่หรือนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเหมือนเป็นการให้เกียรติซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของไทยเนาะที่เราจะมีมารยาทที่ค่อนข้างที่จะสวยงามตรงนี้มันก็เลยเหมือนจะเป็นแบบของเป็นวัฒนธรรมไทยส่วนหนึ่ง
1: ของเราอะเราไปหาเป็นพวกภาษาแล้วก็วรรณกรรมเขารู้สึกว่าวรรณกรรมไทยอะมันแบบว่ามันค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากโดยเฉพาะวิธีการเขียนเหมือนพวกภาษาเขาจะมีภาษาที่วิจิตรมากการขัดเกลาภาษาให้ดูดีอ่ะก็เป็นเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์มากเลยนะมันทำให้เราได้คิดก่อนที่จะพูดหรือว่าจะสื่ออะไรออกมาแสดงให้เห็นถึงแบบว่าความแบบความที่คนไทยแบบว่ามีความเป็นเจ้ากฎเจ้ากลอนอยู่แล้วด้วยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนก็คือแบบแสดงให้เห็นว่าเราอย่างน้อยเราก็คิดอ่ะเราก็คิดบ้างแล้วว่าเราจะแบบว่าใช้คำอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็โอเคนะเรื่องวรรณกรรมก็ได้
2: เราไปหามาเป็นนาฏศิลป์และดนตรีไทยคือการรำมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยอะไรนี้แล้วก็มีแบบโขนการละครการระบำอะไรนี้ซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์แบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละท้องถิ่นของไทย
3: เอกลักษณ์

ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างสืบค้นข้อมูลกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนโอเคเนาะค่ะนักเรียนแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนักเรียนคิดว่าคุณค่าและประโยชน์ของวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีอะไรบ้างลองช่วยสะท้อนให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมคะคิดว่าคุณค่าของวัฒนธรรมไทยคืออะไรคะนักเรียนคิดว่าคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ของวัฒนธรรมไทยคืออะไรเช่นในเรื่องของภาษาอย่างเงี้ยช่วยอะไรเราช่วยให้คนไทยเป็นยังไงคะทำให้คนไทยสามารถสื่อสารได้ใช่ไหมคะมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยมีภาษาไทยเป็นของตัวเราเองใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรอีกมารยาทไทยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราสืบค้นกันคุณครูก็ไปแอบเดินฟังมาด้วยว่านักเรียนแต่ละคนนั้นได้ทำการสืบค้นเรื่องอะไรกันบ้างนั่นเองเช่นเรื่องมารยาทช่วยหล่อหลอมทำให้เราเป็นอย่างไรเรื่องมารยาทไทยทำให้เราเป็นคนสุภาพมีเอกลักษณ์เช่นมารยาทในเรื่องของการไหว้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของไทยเองซึ่งที่อื่นก็จะอาจจะไม่มีใช่ไหมคะไม่เหมือนเอกลักษณ์ของไทยนั่นเองเช่นยกตัวอย่างเช่นการพูดคำว่าครับค่ะลงท้ายหางเสียงเป็นของไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทยเลยซึ่งก็จะแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของคนไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั่นเองนะคะถือว่าเป็นประโยชน์ไหมนักเรียนเป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าต่อตัวเราซึ่งก็หล่อหลอมทำให้เรานั้นเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีน้ำใจรู้จักช่วย

0: ือคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกิจกรรมต่อมาอ่ะกิจกรรมต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำแผนผังความคิดค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการสืบค้นไปแล้วเนาะต่อไปนี้เราจะไปทำการทำแผนผังความคิดแล้วนะคะโดยคุณครูจะกำหนดประเด็นให้กับนักเรียนดังต่อไปนี้เลยให้อยู่ในแผนผังความคิดนะคะนักเรียนหนึ่งเลยคุณครูจะให้นักเรียนทำการบอกความหมายของวัฒนธรรมไทยมาในแผนผังความคิดของเราจะต้องมีความหมายของวัฒนธรรมไทยอยู่นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมไทยหมายถึงอะไรเขียนลงไปในแผนผังความคิดของกลุ่มเรานะคะและยกตัวอย่างมาพอสังเขปว่ามีอะไรบ้างนะคะวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมาพอสังเขปนะคะค่ะและถัดมาก็คือให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของไทยนักเรียนจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมไทยของเราถึงแม้จะเป็นคนไทยด้วยกันแต่ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอาหารการกินก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมคะเช่นภาคเหนือมีอะไรที่เด่นๆบ้างอาหารมีไส้อั่วภาคอีสานส้มตำเห็นไหมคะภาคกลางล่ะมีอะไรบ้างต้มยำกุ้งภาคใต้มีอะไรคะมีแกงใต้เพื่อนบอกว่าแกงไตปลาใช่ไหมคะเนี่ยนักเรียนก็ลองบอกคุณครูมาลองช่วยกันวิเคราะห์ค่ะว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของไทยคิดว่ามีอะไรลองบอกกันข้างต้นสิมีอะไรบ้างคิดว่ามีอะไรหนึ่งเลยที่ทำให้แตกต่างกันเช่นอาหารการกินเนี้ยแตกต่างกันเพราะอะไรอาจจะภูมิอากาศภูมิประเทศใช่ไหมคะแหล่งเพาะปลูกไม่เหมือนกันลองช่วยกันคิดภายในกลุ่มนะคะนักเรียนค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำการทำแผนผังความคิดสักครู่พร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำสักครู่ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำแผนผังความคิดแล้วนะคะเป็นอย่างไรเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนต่อไปนี้คุณครูอยากจะเห็นว่านักเรียนห้องต้นทางนั้นเขียนอะไรลงไปกันบ้างออกมานำเสนอให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้กลุ่มไหนอยากออกมาเป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มที่สองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะ

0: ค่ะวัฒนธรรมไทยนะคะคือสิ่งที่ดีงามค่ะที่ถูกปฏิบัติต่อกันมาเรื่อยๆค่ะค่ะตัวอย่างวัฒนธรรมไทยนะคะก็เช่นศาสนาค่ะซึ่งคนไทยส่วนมากนะคะก็จะนับถือศาสนาพุทธแล้วก็รองลงมาเป็นศาสนาอื่นๆค่ะต่อมาจะเป็นในเรื่องของความเชื่อค่ะก็เช่นเดียวกับศาสนาค่ะแต่ละคนไทยส่วนมากเนี่ยก็จะมีความเชื่อคล้ายๆกันค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องของประเพณีหรือว่าเทศกาลต่างๆค่ะเช่นประเพณีสงกรานต์หรือว่าการตักบาตรเทโวต่อมาจะเป็นเรื่องศิลปะสถาปัตยกรรมก็จะเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของวัดค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของพวกงานศิลปะการวาดหรือว่าในบางครั้งก็อาจจะมาในรูปแบบของงานปั้นต่อมาจะเป็นในเรื่องของอาหารค่ะอาหารไทยก็จะมีต้มยำกุ้งผัดไทยประเภทนี้ค่ะการแต่งกายค่ะก็จะเป็นในเรื่องของชุดไทยแล้วก็สุดท้ายก็คือค่านิยมและมารยาทค่ะซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นค่ะมากๆในการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็ต่อมานะคะก็คือสาเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมของเราเนี่ยแตกต่างกันนะคะจะในเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นภูมิประเทศในแต่ละภาคค่ะต่อมาจะเป็นในเรื่องของภูมิอากาศค่ะเพราะว่าอากาศในแต่ละภาคเนี่ยมีความแตกต่างกันวิธีวัฒนธรรมเนี่ยจึงแตกต่างกันค่ะการเพาะปลูกก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับภูมิประเทศขออภัยค่ะภูมิประเทศค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เพื่อนกลุ่มที่2ออกมานำเสน

คิดว่ามีในเรื่องของปัจจัยที่ทำให้วัฒนธรรมมีความแตกต่างกันมีเรื่องอะไรเช่นเรื่องของภูมิอากาศใช่ไหมคะลักษณะภูมิประเทศทำให้ลักษณะของวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะนักเรียนมีกลุ่มใดอีกสักหนึ่งกลุ่มไหมคุณครูอยากให้นักเรียนออกมานำเสนออีกหนึ่งกลุ่มขออีกหนึ่งกลุ่มค่ะนักเรียนมีไหมเอ่ยรวดเร็วนะคะนักเรียนตอนนี้เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วคุณครูอยากดูอีกหนึ่งกลุ่มมีไหมอ่ะเชิญค่ะกลุ่มที่5เชิญมาเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ยค่ะเดี๋ยวกลุ่มข้างในฟังเพื่อนด้วยนะคะดูว่าเพื่อนจะนำเสนอวัฒนธรรมคืออะไรนะคะ
1: วัฒนธรรมนะครับความหมายก็คือเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นการดำเนินชีวิตความคิดความเชื่อแล้วก็ค่านิยมครับและยังเป็นจารีตประเพณีครับตัวอย่างวัฒนธรรมไทยเช่นการแต่งกายอาหารศาสนาประเพณีและเทศกาลต่างๆภาษาไทยนิทานและก็สุภาษิตมารยาทค่านิยมแล้วก็ศิลปะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของไทยครับก็เกิดจากภูมิประเทศครับความเชื่อความคิดสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจครับ
0: ถูกไหมคิดว่าถูกไหมคะในเรื่องของปัจจัยมีในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศสภาพแวดล้อมแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจด้วยที่ทำให้วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคนั้นมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีกลุ่มไหนอยากออกมาอีกไหมเอ่ยมีไหมคะกลุ่มใดกลุ่มใดอยากออกมาอีกมีไหมคุณครูเดินสำรวจดูแล้วเมื่อสักครู่นี้ทุกกลุ่มทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็นำมาเขียนยกตัวอย่างได้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนมีกลุ่มใดอยากออกมาอีกไหมอีกหนึ่งกลุ่มเชิญค่ะกลุ่มที่3เชิญเลย

0: เป็นตัวแทนจากกลุ่ม3นะคะก็คือวัฒนธรรมไทยเนี่ยหมายความหมายเนี่ยก็คือวิถีชีวิตค่ะหรือว่าแบบแผนการปฏิบัติที่สืบต่อกันรุ่นสู่รุ่นค่ะแล้วก็ตัวอย่างวัฒนธรรมไทยเนี่ยอันนี้ขอเลือกมาเป็นประเพณีนะคะเป็นยกตัวอย่างประเพณีของภาคต่างๆค่ะมีภาคเหนือที่จะเป็นโคมที่เป็นยี่เปงนะคะแล้วก็ภาคกลางเนี่ยจะเป็นลอยกระทงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นผีตาโขนภาคใต้จะเป็นศาสตร์เดือน10ค่ะที่ยกตัวอย่างประเพณีมาเนี่ยจะได้คนจะได้เห็นความแตกต่างแล้วก็ความสอดคล้องกับว่าทำไมถึงวัฒนธรรมเนี่ยถึงแตกต่างกันนะคะแต่ว่าวัฒนธรรมไทยก็มีอื่นๆค่ะเช่นมารยาทไทยการแต่งกายค่ะ
1: ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับภูมิศาสตร์คือภูมิอากาศสภาพแวดล้อมชาติพันธุ์คือแต่ละภาคมีกลุ่มคนต่างกันศาสนาและความเชื่อคือภาคต่างๆมีพิธีเฉพาะครับประวัติศาสตร์คืออาจได้รับอิทธิพลจากเพื่อนบ้านครับวิถีชีวิตและอาชีพขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและพื้นที่ครับ
2: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างถูกต้องเลยนะคะเก่งมากๆเลยอันนี้ยกตัวอย่างมาได้หลากหลายเลยนะคะนักเรียนในเรื่องของภูมิศาสตร์ก่อนเพื่อนยกตัวอย่างในเรื่องของภูมิอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมมาดีมากเลยนะคะนักเรียนชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนั่นเองนะคะแต่ละภูมิภาคจะมีกลุ่มคนที่มีลักษณะแตกต่างกันก็เลยทำให้วัฒนธรรมของไทยนั้นมีความแตกต่างกันด้วยนั่นเองนะคะศาสนาและความเชื่อประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีความเป็นมาก็ส่งผลทำให้ในเรื่องของวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วก็วิถีชีวิตอาชีพถือว่าเก่งมากเลยนะคะนักเรียนสำหรับกลุ่มนี้และกลุ่มอื่นๆคุณครูขอชื่นชมนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนก็จบไปแล้ว

0: ล้วนะคะสำหรับกิจกรรมนำเสนอถือว่าเก่งมากเลยค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันต่อนะคะเรามาดูกันที่วัฒนธรรมไทยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้อธิบายกันไปแล้วนะคะว่าวัฒนธรรมไทยก็คือสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตหรือสิ่งที่สะท้อนถึงความเชื่อและค่านิยมที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยการปฏิบัติการแสดงออกความคิดและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมไทยนั่นเองค่ะทั้งในด้านของประเพณีศิลปะความเชื่อและการดำเนินชีวิตประจำวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะโดยในวัฒนธรรมไทยนะคะมักถูกสร้างขึ้นจากการรวมกลุ่มของผู้คนที่มีความเชื่อร่วมกันเช่นศาสนาพุทธการใช้ภาษาการทำบุญการแสดงความเคารพผู้อาวุโสการรักษามารยาทในสังคมนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนและเราก็มาดูกันที่ปัจจัยต่างๆที่ทำให้วัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันนะคะก็เช่นในเรื่องของภูมิศาสตร์นะคะทรัพยากรธรรมชาติประวัติศาสตร์อย่างที่เราได้ยกตัวอย่างกันมาเลยเมื่อสักครู่นะคะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นตัวกำหนดลักษณะและรูปแบบของวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคค่ะทั้งนี้นะคะการรักษาวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละภูมิภาคเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างดีเลยนะคะค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกันที่คำถามสุดท้ายในวันนี้นะคะคำถามสุดท้ายในวันนี้ขอถามนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนคิดว่าการที่เราได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญอย่างไรคะเชิญค่ะ
1: ครับวัฒนธรรมไทยนะครับทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้สืบสานและรักษาจนถึงปัจจุบันครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนการที่เราได้ศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมไทยก็จะทำให้เราทราบถึงรากฐานความเป็นมาของไทยด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เรานั้นสืบทอดแล้วก็สืบต่อวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไปให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้การที่เราได้ศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะคะก็ช่วยทำให้เราทำรงรักษาอัตลักษณ์และความเป็นไทยเพราะว่าวัฒนธรรมเป็นรากฐานที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตค่านิยมและความคิดความเชื่อที่สืบทอดกันมาทำให้คนไทยตระหนักในคุณค่าของภาษาศิลปะประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะอีกทั้งยังปลูกฝังคุณธรรมเช่นความกตัญญูความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเคารพผู้อื่นซึ่งเป็นพื้นฐานให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีและความภาคภูมิใจในชาติรวมถึงสามารถนำมาต่อยอดเป็นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจเช่นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจดังนั้นนะคะการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมไทยเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ช่วยให้ประเทศชาติของเราคงอยู่และพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องวัฒนธรรมไทย1นั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันต่อนะคะนักเรียนเรามาดูกันต่อเลยค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมไทยอยู่นั่นเองนะคะก็คือเรื่องวัฒนธรรมไทย2นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำอะไรกันอีกนะคะให้นักเรียนติดตามตอนต่อไปนะคะนักเรียนอ่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางจัดเตรียมกระดาษปูฟปากกาเคมีปากกามาร์เกอร์สำหรับทำสื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

วัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้ว

ขึ้นแล้วโหน้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach, ชาย

้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEA C ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยดลปัญญาของแผ่นดิน
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบ

0: และภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแนะนำการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับและยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังสามารถนำเอามาทำเป็นยาได้อีกด้วยวันนี้ครับเราก็เลยขอมาเยือนกันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวชนิดนี้มาอยู่แล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ประเทศอันร้อนระอุอย่างเมืองไทยได้อย่างไร
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยเฮ้ยแล้วก็เล่นมุกขึ้นเป็นสุวรรณภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเองจริงๆ
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนจะดอกเบญจมาศเฮ้ย
4: โอ้
3: โหเฮ้ย
4: ซากุไร
3: ซามูไร
4: อ๋อซามูไร
3: เห็นข้าเป็นซากุไรไขควงไม่ได้เน่ท่านนี่ดูแปลกๆนะ
4: ครับ
3: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้ามีไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชิข้าก็จัดให้ได้นะ
4: หญ้าอร่อยครับ
3: กินหญ้าก
4: ินหญ้า
3: เอ้ย
4: ไม่ใช่มาถอนหญ้า
3: คนเลยมานั่งกินหญ้า
4: ครับ
3: เอางี้ท่านคงถามท่านตรงๆแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยเดินทางมาไกลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาเพื่อตามหาดอกเบญจมาศ
4: อยากได้ใช่ไหมครับ
3: ที่นี่นี
4: ่เอาสีอะไรครับ
3: มีสีหลายสีเหรอ
4: หลายสีครับ
3: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
4: หลายร้อยสีเลยครับ
3: ว้าว
4: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
3: แน่ใจ
4: แน่ใจ
3: เฮ้ยยังไงนะพาไปดูใช่ไหม
4: ได้ครับพาไปดู
3: รีบพาไปเลย
4: ครับเชิญซากุไรครับ
3: ซากุไร

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
1: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
0: ใช่เย็นๆชอบ
1: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็25จะดีครับ
1: เฉลี่ย25
0: ครับ
1: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
0: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
1: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ แล้วเราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
0: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
1: ท่านทำอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมอะไร
0: เป่าถุงพลาสติกครับ
1: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
0: ถุงก๊อบแก๊บอะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อบแก๊บขาย
0: ใช่
1: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามแล้วก็มาปลูกดอกไม้อย่าง

0: ้เหรอ
1: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทำอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่พอรุ่นเราใครก็ทำได
2: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
1: ถูกต้องครับ
2: โดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
1: ถูกต้อง
2: ติดต่อได้หมดนะ
1: ได
2: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
1: ใช่ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
2: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเราม
1: ันลดลง
2: ก
1: ำไรน้อยลง
2: กำไรน้อยลงอันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
1: ก็ด้วยกันครับ
2: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
1: ใช่
2: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่า
1: เปลี่ยนดีกว่า
2: เฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอ
1: แปลก
2: ไม่รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
1: แปลกครับปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับ
2: ทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม
1: ้ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
2: แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท่านจักรพรรดิ
1: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำอะไรคิดไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันก็ต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
2: นั่นน่ะสิ
1: ใช่
2: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
1: ไม่มีครับ
2: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
1: ใช่ครับ
2: อ๋อคิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
1: ใช่
2: มันเริ่มต้นยังไงตอนของเรา
1: ก็ทำเกษตรตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทำซ้ําเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยใครเขาก็ทำกำไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอะของล้นตลาด
2: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทำธุรกิจมาก่อน
1: ครับ
2: เราพอจะรู้คีย์ของความสำเร็จ
1: ใช
2: ่ก็คืออย่าไปทำอะไรที่คนอื่นเขาทำกันเยอะ
1: ใช
2: ่แล้วถ้าจะปลูกพืชทุกอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกกันเยอะ
1: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
2: ๆ
1: เอาปลูกยาก
2: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพงๆ
1: ใช่
2: ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวท่านเนี่ยคือ
1: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
2: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
1: คนอื่นเขาปลูกยาก
2: ปลูกยากก็นั่นสิอ่ะโจทย์มีอ่ะแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศอ่ะ
1: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
2: มันก็ปลูกยาก
1: ใช่
2: มันยากมากเลยนะ
1: ยากครับ
2: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ
1: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
2: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
1: สุดท้ายก็ดีครับ
2: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
1: ้ใช่
2: ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำรายได้มหาศาลขนาดไหน
1: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
2: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
1: เยอะครับ
2: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงมั้ยมันทั้งขาย
1: ในตลาดเขามีขึ้นลงครับ
2: แสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
1: ใช
2: ่จากประวัติศาสตร์ของท่านเนี่ยครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
1: ก็หลายล้านครับ
2: เฮ้ยปลูกดอกไม
1: ้ครับ
2: ประจำราชวงศ์อังกฤษแต่ทำรายได้
1: เป็นล้าน
2: ว้าวอยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆเรามาอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามโอ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้างโอ้ยน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยล่ะครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอก

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือของหมอบรัลเล่ปีพุทธศักราช2016ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาเขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นไช่ทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นไช่ผักชี
1: เฮ้ย
2: ไม่ใช่
1: เออจะพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้คือ เด็กๆของต้นไม้
2: ใช่ย
1: ังไม่เป็นดอก
2: ยังไม่ดอก
1: เดี๋ยวขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
2: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
2: เม็ด
1: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทำปลูกเป็นเม็ดกันทำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
2: ต้นพัน
1: เด็ดยอดเข้ามา
2: ใช่
1: แล้วก็มาปักเลย
2: ใช่
1: ทำไมต้องทำแบบนั้น
2: เพราะว่าม
1: ันดีกว่าเม็ดยังไง
2: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
1: ุ์แล้วต้นแม่พันธุ์ต้นหนึ่งมีสักกี่ยอดที่เด็ด
2: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
1: ผมแสดงว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยมันเรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
2: ี้แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มาพอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
1: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร
2: ่ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
1: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
2: ครับ
1: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาอะ
2: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งแล้วคร
1: ับ 3-4 เดือนทิ้งเลย
2: ต้องปลูกใหม
1: ่เขาช้ำนะ
2: ใช่เขาแก่แล้ว
1: เด็ดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
2: ก็สัก20วัน
1: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
2: ครับ
1: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันใช้เยอะ
2: ใช
1: ่ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
2: ถูกต้อง
1: แยกกัน
2: ครับ
0: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกมากเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
2: แม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนพอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตาย
1: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อน
2: ๆใช่
1: เขาถึงจะได้ผลผลิตดี
2: ครับ
1: ดอกจะได้สวย
2: ใช่
1: พื้น

0: ้เองทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
1: ่ประมาณ100ไร่ครับ
0: ทั้งปลูกดอกไม้100ไร่เหรอ
1: ครับ
0: โอ้โหมันถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
1: ใช
0: ่โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
1: ุ์ใช
0: ่ลงในการเพาะกล้า
1: เพาะ
0: กล้าพอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลงดิน
1: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
0: สิบห้าวันมีรากใช้ได้แล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็มาลงดิน
1: ใช
0: ่ตะข่ายนี่นะเอออันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันรู้อ่ะ
1: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
0: อ๋อที่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
1: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกง่ายปลูกเป็นระเบียบ
0: เราก็จะได้มีบล็อกบล็อกเรียงกันมาเลย
1: ใช่
0: อ๋อก็จะสวยงาม
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
1: ก็ดึงตะข่ายตามเพื่อพยุงต้น
0: ตะข่ายนี่สูงขึ้นได
1: ้ครับ
0: ถ้าดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
1: ครับ
0: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าต้นเวลาปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
1: ใช่อ๋อ
0: ก็จะประคองเข้าไป
1: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่หัก
0: อ๋อถ้าหักนี่จบเลย
1: ครับ
0: จากตรงนี้เองเนี่ยลงก้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอก
1: และ
0: พร
1: ้
0: อมขาย
1: 3เดือน
0: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
1: ้ครับ
0: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดก็ตัดออกทั้งหมดเลยมั้ย
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นไม้ล้มลุกใช้ได้ทีเดียว
0: ก็คือตัดออกเลย
1: ครับ
0: ตัดแล้วก็เตรียมดินใหม่
1: ใช่แล้วก็ปลูกใหม่
0: เตรียมดินใหม่ปลูกใหม่แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกให้ปลูกงี้ปลูกเว้นปลูกเว้นทำไมล่ะโอ้ยฮะมันปลูกทุกช่องดิ
1: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
0: ถ่ายเท
1: เพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบน้ำไม่ชอบชื้นๆมาก
0: แต่ชอบอากาศหนาว
1: ชอบอากาศหนาวดินต้องร่วนซุยไม่อุ้มน้ำ
0: ดินต้องร่วน
1: ใช่
0: น้ำอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
1: ใช
0: ่อ๋อสารอาหารของเขาล่ะเขาชอบแบบไหนอะไร
1: หลักๆที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติคร
0: ับ อ๋อทำไมอ่ะ
1: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกบดำขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
0: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
1: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลงพอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
2: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยต้องเป็นดินที่โปร่งแล้วตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกรบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนักเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของpH นะครับค่า pH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ 6.5 นะครับซึ่งเป็น pH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเบญจมาศเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยดี
1: ครับ
0: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
1: ใช่
0: 3 4เดือนเรา
1: บำรุง
0: ทีมันก็ได้เรื่อยๆ
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
1: ใช่
0: อยากดูที่ตัดได
1: ้
0: พาไปดู
1: ได้ได้ครับ
0: เอ้ย
1: แต่นั่งลุกไม่ขึ้
0: นไม่ขึ้นมันตึงอ่ะดิในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที
1: ่คลาน
0: ไปแล้วไปเจอกันปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวย

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันคือพันดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองแหละครับก็เสร็จกันเด็บช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โดยเฉพาะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ไม่ยากครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
2: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
2: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวมันเป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงก็ต้องเก็บ
2: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ถือว่าอันนี้ได้แล้วอย่างนี
2: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
2: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
2: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชอันนี้ก็คือขายได้เลย
2: ครับ
1: เฮ
2: ้
1: ยมันง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้าตอนแรกมันยากนักยากนะโกหกข้าทำไมอ่ะ
2: ข้าไม่ได้โกหก
1: อ้าวท่านไม่ได้โกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิดง่ายแล้วยากตรงไหน
2: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
1: แต่ว่าของเรา
2: ได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
2: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
1: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
2: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
1: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเห็นอากาศเอ๊แดดเนี่ยมันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมง
2: ใช่
1: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
2: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
1: แล้วหลอกเขายังไง
2: เอาหาสติกดำคุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบังคับให้เป็นดอก
1: ยังไง
2: ก
1: ็รายละเอียดหน่อย
2: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
1: เป็นโครงเหล็กตัวยูมาอย่างง
2: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
1: ตลอดแนวเลย
2: แล้วก็เอาพลาสติกดำคุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
1: มันก็จะกลายเป็นมืดเป็นปริยาย
2: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
1: เออ
2: ปรากฏว่า
1: หลอกดีกว่า
2: หลอก
1: โดนหลอก
2: โดนหลอก
1: นะ
2: หลอกทั้งคน
1: ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็เฮ
2: ้
1: สมหน้าโดนหลอกนี่ดอกเต็มเลย
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: ออย่างงี้
2: ครับ
1: แล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
2: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงเฉยสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
1: แล้วไม่อบเหรอ
2: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
1: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
2: ใช่
1: เท่านั้นเองไม่งั้นคุมช่วง5โมงก็ได
2: ้ครับ
1: การทำงานก็สบายๆยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างว่างั้นเถอะ
2: ใช่
1: นี่คือยากของเขา
2: ครับ
1: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
2: ก็โรคแมลงนะครับ
1: โรคแมลงควบคุมเขา
2: ควบคุม
1: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบญจมาศที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
2: เพราะเจอทุกวัน
1: หมายถึง
2: มาตอนไหนก็เจอดอกไม
1: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
2: ใช่สวยทุกครั้ง
1: แล้วมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเราแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
2: ดอกไม่ใช่
1: ดอกเดียวดอกของเรามีจุดเด่นยังไง

0: ก็ทนครับ
1: ทนกว่า
0: ทนกว่าไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
1: เหร
0: อครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อยนาน
1: โดยทั่วไปเขากี่จับไปปักได้กี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
0: ก็อาทิตย์นึงของเรานี่เกินอาทิตย์ครับ
1: แล้วท่านไปเอาความรู้มากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้เนี่ยท่านไปเอามาจากไหน
0: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
1: โครงการหลวง
0: ใช่
2: ว้าว
1: เฮ้ยโครงการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
0: ใช
1: ่เฮ้ยน่าสนใจมากแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันเลยดีกว่า
0: ได้เชิญครับอ
1: ยากจะรู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างถ้าข้าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
0: ได้ครับ
1: เอาไปดิไปดิไปดิโอแบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเคล็ดลับอะไรที่เอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
0: เชิญครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในงานค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่งไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
1: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
0: ครับ
1: ส่วนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
0: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี้
1: อันนี้คือโซนปลูกดอก
0: ครับแล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธ
1: ุ์โซนปลูกแม่พันธุ์ก็จะแยกไว้
0: ใช่
1: ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
0: ่ก็สัก70%
1: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
0: ครับ
1: แม่พันธุ์เว้นพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
0: ์30
1: 30ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
0: ครับ
1: 30%ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
0: แม่พันธ
1: ุ์แม่พันธุ์เขาก็จะสลับกันได้พอดี
0: ครับ
1: แล้วเรื่องคนงานล่ะ
0: ครับ
1: เรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวน100ไร
0: ่ประมาณ40คนครับ
1: 40คนคนงานนี่มีการแบ่งสรรแบ่งส่วนกันไหมว่าใครทำหน้าที่อะไร
0: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
1: เหมาปลูก
0: เหมาปลูก
1: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
0: หมายถึงว่าสมมติโรงเนี้ยโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
1: เราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
0: จำนวนที่เขา
1: ผลผลิต
0: ผลผลิตเขาทำได้มากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
1: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์เอา
0: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเงี้ยเขาขยัน
1: ตั้งใจ
0: ตั้งใจ
1: ยังไงถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
0: ใช่
1: นี่คือ
0: กลวิธี
1: วิธีการของเราเราจะไม่ให้จ้างเป็นแรงงานแบบนั้นแต่ว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
0: ใช่
1: แ
0: หมทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
1: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
0: ครับ
1: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไง
0: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2คน
1: 2คน
0: 2คนตั้งแต่ปูจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
0: คือตามสบายเขา
1: ทั้ง2คนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
0: ใช่
1: รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
0: ใช่
1: อันนี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
0: ไม่ครับเราจะมี
1: กล้ามีทีมท

0: แล้ว
1: ทีมทำ
0: ทีมกล้าได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการจนตัดเสร็จ
1: ใช่
0: และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ของเขา
1: ใช่ครับ
0: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
1: เราจะมีแท้งน้ำเป็นน้ำบาดาลครับ อยู่ข้างบนแท้งใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
0: เป็นสายยาง
1: เป็นทับเป็นสายยาง
0: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บตกเสียบสายยางเขาเดินฉีดไปที่รถของเขา
1: ครับ
0: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบนจมาศ
1: ครับ
0: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
1: นอนช้อนใบ
0: นอนช้อนใบ
1: เพี้ยไฟเชื้อราหลักๆใน3อย่างน่ากลัวที่สุด
0: นอนช้อนใบมายังไง
1: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันแมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาจะกินใบเน่ายุ่ยเยอะแล้วพอใบเป็นรูใบโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแล้วใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
0: ไม่แข็งแรง
1: ไม่แข็งแรง
0: อันนี้คือหนอนชอนใบ
1: ครับ
0: มี
1: เพี้ยไฟ
0: เพี้ยไฟ
1: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟเนี่ยจะกินดอก
0: กินดอก
1: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเสีย
0: อ
1: ีกอย่างนึงคือเชื้อรา
0: เชื้อรา
1: เชื้อรานี้ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
0: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
1: ก็
0: ใช้ยาฆ่าแมลง
1: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักของครอบครัว
0: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
1: ครับ
0: ทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
1: ก็ทดลองครับ
0: ทดลองเอา
1: อันไหนได้ผลก็ลองผสมจนโอเค
0: มัน
1: ได
0: ้ผลข้อมูลมาจากไหน
1: ก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้างตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆ นะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองอ่ะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียแล้วตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิดแสงปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่ในพื้นที่สูงตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะ
0: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมต้านที่ผ่านมาม
1: ีครับ
0: ยังไง
1: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอกสวยอย่างเงี้ยเพี้ยไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆมันก็โอเคเราจัดการได้เราชำนาญ
0: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
1: ครับ
0: ล่อแมลง
1: ล่อแมลง
0: ล่อยังไงแมลง
1: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อแมลงพอแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
0: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
1: ใช่ล่อแมลงก็จะลดลงบ้าง
0: ปีที่สูญเสียตอนนั้นเนี่ยทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
1: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท
0: ้อ
1: ก็เสียแล้วก็ทำใหม
0: ่เพราะยังไงก็ต้องปลูก
1: ใช
0: ่
1: ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพครับ
0: เอาก็ท่วมกรุงเทพตรงนี้มันที่สูงนะ
1: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะพอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
0: ื้อไม่ได้
1: ใช่
0: ไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้เข
1: ้
0: าไปส่งก็ไม่ได้
1: ใช่

0: เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
1: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกรุงเทพอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอยู
0: ่ยังมีอยู่ครับ
1: ยังมีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
0: ใช่
1: ที่เป็นพื้นที่อื่นบ้าง
0: ใช่
1: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
0: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
1: ่ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
0: ก็พอครับพอได้อยู่
1: พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะแต่ตอนนี้มันเต็มพื้นที่อยู
0: ่ครับ
2: โอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กเต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตั๊กจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตั๊กกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่จะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
2: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
1: เรียนถูกเรียนผิด
2: ครับ
1: ทุกอย่าง
2: ครับ
1: จนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
1: ที่นี่ปีที่10แล้ว
2: ครับ
1: ว้าแสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
1: ลูกค้าร้านดอกไม้
2: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถถึงเลย
1: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร่
2: ใช
1: ่ใส่กล่องแพ็คไปเอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมง
2: ใช่
1: เขาก็ไปรับที่ท่ารถ
2: ใช่ครับ
1: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
2: จะสะดวกมาก
1: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆอยู่แล้วอย่างนี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
2: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
1: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี
2: ้ส่งไป
1: มารับซื้อที่สวน
2: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
1: อันนั้นราคาดอกเหมือนกันไหม
2: อะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
1: เหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
2: ใช่ครับ
1: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาข

0: ก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
1: ก็มาเอาเอง
0: มีไหมมารับไปขายต่อ
1: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
0: พวกพ่อค้าแม่ขายอย่างนี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงก็ถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
1: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
0: ไปหาเขาที่ร้านเลย
1: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
0: เอ
1: าเขาใครก็ไม่รู
0: ้
1: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
0: อ้าวแล้วใช้เวลาต้องขวาเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
1: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโรคคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
0: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันเกาะมาใครอะไรยังไง
1: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
0: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
1: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไรครับ
0: ก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
1: ก็มีบริการให้เข้าไปชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
0: 20บาท
1: ครับ
0: จะไปได้อะไร20บาท
1: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให
0: ้
1: ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
0: ต้นละ20เหมือนกัน
1: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้
0: ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
1: ก็จริงๆเรามาได้ทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับธันวาคมกรกฎาคม
0: ถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาวมาเลยสวยสุดตอนนั้นแต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
0: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
1: ใช่
0: ท
1: ุ
0: ก
1: ว
0: ัน
1: คร
0: ับ
1: 365วัน
0: ยังมีมองอะไรต่อไปในอนาคตไหมเราจะเติมอะไรอีกไหม
1: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูกพืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
0: เพราะยังมีที่พอที่จะขยายนิดหน่อยจนมาเป็นที่มาของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกปกตินี่เขาบอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ก็ไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายหลักก็คือการเอาดอกเบญจมาศกลับไปจักรพรรดิอ่ะ
1: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
0: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
1: ้เสกได้ครับ
0: เสกได้เหรอเฮ้ยโ
1: อ้โหมาแล้วขอบคุณครับ
0: ยกเสกอันนี้เรียกคนมา
1: โอ้ขอโทษ
0: เ
1: ข้าใจผิดเชิญคุณซากุไรครับ
0: ซามูไร
1: ซามูไรเฮ้ช็อตที่3แล้ว
0: นี่ก็ขยันเล่นซากุไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไก่ขวงเอ้าดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
1: เดี๋ยวตังครับ
0: เฮ้นี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้มันน่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
1: ชักดาบ
0: อ่ะนั่นแหละไปแล้วจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
2: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเบญจมาศมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

0: ีซ่าครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่คลินิกม้าโรงพยาบาลสัตว์วสุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาเลี้ยงม้าใช่แล้วม้าตัวเป็นๆ เลยนะคะน้องๆน้องๆรู้เปล่าว่าม้าร้องยังไงใช่ถูกต้องม้าร้องว่าฮีม้า horse h o r s e horse ม้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ามาดูข้างในกันเลยว้าวน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้เขาเรียกกันว่าคอกม้า stable s t a b l e stable คอกม้ามีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่ชื่อหมอวุฒิครับเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกม้าที่นี่ครับ
0: คุณหมอวุฒินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าทำไมในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราถึงมีคอกม้าหรอคะ
1: หนึ่งคือเพื่อให้นักศึกษาเขามาเรียนเกี่ยวกับการดูแลม้านะครับการจับบังคับม้าแล้วก็เราใช้ม้าในการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วยในการตรวจม้านะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอาชีพบำบัดด้วยครับก็คือเป็นการใช้ม้าเนี่ยเพื่อบำบัดพิเศษอย่างเช่นกลุ่มของออทิสติกดาวซินโดรมสมาธิสั้นก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อสมาธิและอารมณ์ได้นะครับ
0: มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างเหรอคะ
1: ปกติแต่ละวันก็ช่วงเช้าเราจะพาม้าไปกินหญ้าข้างนอกนะครับ
0: พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าถ้าน้องๆอยากมาเล่นกับม้านะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอจูงม้าไปกินอาหารด้านนอกก่อนนะจูง lead l e a d lead จูง
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่จูงแล้วไปจูงม้ากัน
0: ได้ค่ะ
1: มาชอบกินหญ้ามากเลยหญ้าสดหญ้าแห้งกินได้ทั้งวันเลยครับ
0: หญ้าคืออาหารหลักของม้านะคะน้องๆหญ้า grass g r a s s grass หญ้า กินไหมกินเลย
1: กินหญ้าเสร็จเราน้องม้าเข้ามาแปรงขนแค่กีบอาบน้ำครับแปรงขนเนี่ยเราแปรงทุกวันเลยเขาจะได้แบบผิวงามๆเอาฝุ่นออกเอาขนเก่าออกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยนวดน้องม้าแล้วก็ทำให้สนิทกับน้องม้าด้วยส่วนอาบน้ำนะครับก็คืออาบน้ำอาจจะทำตอนที่เขาสกปรกมากๆหรืออาจจะเป็นสักประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ
0: โอเคค่ะน้องๆดูตรงนี้สิว้าวมีแปรงหลายแบบเลยดูสิแปรง brush b r u s h brush แปรงนี่สวัสดีนี่เราจะใช้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยใช้อันนี้วนๆแบบนี้กดแรงๆได้เลยเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงอันใหญ่ปัดฝุ่นออกไปเลยแบบนี้ดูขนม้าสิขนม้ายาวมากเลยขนสัตว์ fur f u r fur ขนสัตว์แล้วดูนี่สิกล้ามเนื้อม้าแข็งแรงมากเลยนะคะน้องๆ นี่น้องอยากรู้เปล่าว่าม้าสามารถวิ่งเร็วได้มากเท่าไหร่ม้าสามารถวิ่งได้ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่แอบไปถามเขามาแหละต่อไปก็คือการอาบน้ำนะคะ shower s h o w e r shower อาบน้ำเริ่มจากการฉีดน้ำเลยนี่เริ่มจากข้างล่างนะคะต่อไปก็คือนี่เลยแชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะถูวนๆแบบนี้เลยสบายไหมเบานี่นี่

0: ร็จแล้วเรามารีดน้ำกันนะคะใช้นี่เลยนี่แล้วก็ทำแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็ดตัวให้แห้งนะคะนี่นี่เลยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยที่ได้ใช้เวลากับน้องม้าในวันนี้แต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
1: Horse H O R S E Horse ม้า Stable S T A B L E Stable คอกม้า Lead L E A D Lead จูง GrassGRASS grass yeah brush BRUSH brush แปรง fur FUR fur ขนสัตว์ shower SHOWER shower อาบน้ำ
0: ยังมีที่มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุก

0: มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระ
1: ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ
0: 4. เรื่องติโต
1: ซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี
0: 5. เรื่องมหาชนก
1: ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
0: 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูน
1: หนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

พื้นที่ป่าเขาของจังหวัดอุตรดิตถ์คือแหล่งผลิตผลไม้และสินค้าเกษตรหลายชนิดมีเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นมาเนิ่นนานแต่จากความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบเดิมของครอบครัวว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิเพ่งป่าแต้วหรือเดียวผันตัวเองจากนักกิจกรรมในเมืองหลวงสู่การ

0: ทำการเกษตรในวิถีธรรมชาติทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าอยากให้ครอบครัวเลิกทำอาชีพเกษตรกร
1: ที่จริงเป็นลูกหลานชาวนาเนี่ยเนาะพ่อแม่เป็นชาวนา

0: ที่มีจากนั้นก็เริ่มสนใจว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงที่จะไม่ทําได้แบบเก่าพ่อแม่ทํามาเนี่ยเหมือนทําแล้วมันก็ไม่พอเนาะทําแล้วมันก็ถักกบๆนี่มันไม่เหลืออะไรเงี้ยเราไม่อยากทําแบบนั้นก็เลยพยายามลองศึกษาลองมั่วๆดูก่อนแรกๆสุดท้ายแล้วมันก็เจอปัญหาเรื่อยๆเจอหนอนเจอศัตรูเจออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอ๊ะงั้นก็ไม่น่าได้แล้วก็ต้องไปหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้แนวคิดว่ามันไม่ควรตัดหญ้าไม่ควรตัดหญ้าเยอะเพราะหญ้านี่คือปุ๋ยคือการคุมดินที่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ครอบครัวก็จะมองว่าเราขี้เกียจ
1: นอกจากจะเผชิญกับปัญหาความรู้แต่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าคือสังคมรอบตัว
2: ตอนแรกไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันทำแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรไงหญ้ารกมั่งอะไรเงี้ยโอ้ยมันจะได้กินเหรอปุ๋ยก็ไม่ใส่ตอนแรกไม่เห็นดีด้วยแล้วปานหลังๆก็เออโอเคทำได้ดีปุ๋ยก็ไม่เคยใส่อะไรก็ไม่เคยยาก็ไม่ได้ฉีดแต่สักอย่าง
0: หล่นมาก็เนี่ยกองแถวเนี้ย
3: ตอนแรกยายไม่ยอมให้ทำเลยค่ะเพราะเขารู้ว่าเราไปเรียนแล้วเราไม่มีทางทำได้ไม่มีปัญญาทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือไม่ยอมรับเราเพราะว่าทำไมไม่ใส่ปุ๋ยทำไมไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยอมรับเลยครับว่าช่วงแรกๆท้อครับต้องต่อสู้กับแนวคิดซึ่งเหมือนเราพยายามปรับเปลี่ยนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหนื่อยใจมากกว่าแต่ว่าก็อดทนเพื่อจะอยากจะพิสูจน์เราก็ใช้วิธีการก้มหน้าก้มตาทำที่นี่เคยเกิดปัญหามา

0: กียจไหมจริงๆส่วนนึงก็คือขี้เกียจแต่ว่าการขี้เกียจของเราคือเรารู้ว่ามันสามารถคุมความชื้นตอนนี้เป็นช่วงที่มันกำลังออกดอกชาวสวนหรือเกษตรกรที่ต้องมาดูแลก็คือต้องมาเช็คดอกที่มันออกถ้ามันมากเกินไปเราก็ต้องคัดออกเพราะต้องการให้มันเป็นพวงที่สวย
1: ทุเรียนเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อของอุตรดิตถ์ที่เดียวพยายามปรับเปลี่ยนให้เลิกใช้สารเคมีในการดูแล
0: ที่จริงเป็นทุเรียนพื้นเมืองเป็นหลักครับแล้วก็จะมีทุเรียนหมอนทองแทรกอยู่บ้างเมื่อก่อนนี้ทุเรียนพื้นเมืองนี่คนแทบจะไม่สนใจเลยกองละ5บาท10บาทเป็น10ลูกอะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็นกิโลละ50 60ซึ่งมันดีดตัวขึ้นมาเท่าๆกับหมอนทองด้วยซ้ำไป
1: การปรับเปลี่ยนมุมมองและความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อการเวลาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือความมั่นคงและความสุขอย่างแท้จริง
0: ผลผลิตมันอาจ

0: ที่จริงแล้ววิถีพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเขาก็จะพูดถึงความดั้งเดิมมันเป็นของปู่ย่าตายายที่ทำมาอยู่แล้วก็เลยอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรมุมที่สนใจเรื่องเกษตรเรื่องฟาร์มเรื่องอะไร
1: จากก้าวเล็กๆในวันที่ยืนได้ด้วยตนเองกลายเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ให้อยากขยายองค์ความรู้ออกไปสู่ผู้อื่นด้วยปณิธานอันแรงกล้าทำให้เดี่ยวพัฒนาทั้งความรู้ของตนเองและพื้นที่ในสวนให้เข้มแข็ง
0: แรกๆผมมาอยู่ไม่กี่สิบต้นครับตอนนี้มันเต็มไปหมดเลย
1: สร้างสรรค์ไอเดียของการทำการเกษตรจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างและเริ่มต้นเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน
0: บางทีมันล่ามเยอะเนาะเราก็ตัดอย่างแม่ผมจะขึ้นมาก็คิดอยู่ในหัวมานานแล้วว่าอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองอะไรครับพอไปเจอครูบาอาจารย์แล้วไปเจอองค์ความรู้นิดนึงครับมันพลิกทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องให้คนอื่นอ่ะมันต้องถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้คนอื่นนี่ครับนับคู่ครับคู่บน1 2 3 3คู่แล้วหักปึ๊บแล้วก็เสียบเลยครับใช้ยอดบางอย่างอาจจะดูไม่มีอะไรแต่มันซ่อนอยู่ในนั้นมันเป็นเสน่ห์เราคิดว่ามันเป็นเสน่ห์นะคืออย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าธรรมดาเลยไม่มีอะไรอย่างเช่นต้นแค่หัวเองเงี้ยก็เหมือนหญ้าทั่วไปเลยแต่พอใส่ความรู้ใส่วิถีของมันเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีค่าโดยที่เราไม่ต้องเซตอันนี้คือความตั้งใจที่อยากให้เป็นครับ
2: คล้ายๆจะเหมือนดอกหญ้ามั้งฮะ
0: ใช่ครับ
2: เหลืองๆเล็กๆ
0: เหมือนไอ้ดอกอะไร
3: สวยวันนี้ก็ได้ต้นพันธุ์เก้งฮวยไปขยายพันธุ์ได้ไป2กระถางเขาบอกว่าจะออกดอกตอนหน้าหนาวพอดอกยังไม่ออกก็น่าจะใบเขียวๆสวยๆหน้าบ้านนะเป็นพุ่มๆได้สักฟุตนึงก็จะเด็ดยอดเอาไปเสียบต่ออย่างที่เขาสอนไป
0: น้ำถ้าไม่มีแล้งมันก็ไม่เป็นไรครับมันก็ยังอยู่ครับบางต้นนี้ผมรดน้ำไม่ถึงก็ปล่อยมันก็ยัง
4: เราเห็นพื้นที่เหมือนไม่ได้จัดการนะครับแต่เขาจัดการให้มันเป็นคล้ายๆธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์เป็นส่วนมากแล้วก็มาที่นี่เราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างไหนมีตั้งแต่ไม้ยืนต้นมาจนถึงไม้ที่เป็นพุ่มขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็พวกพืชผักที่อยู่ในระดับพื้นล่างแล้วก็รวมไปถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่พยายามจะพึ่งตนเองมากที่สุด
1: พยายามสร้างความหลากหลายและความมั่นคงด้านอาหารโดยการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในสวนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
5: จากการที่เราจะเก็บอย่างเช่นถั่วฝักยาวกำนึง10บาทใช่ไหมคะเราปล่อยให้แก่แล้วก็เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ขายคือเมล็ดพันธุ์ซองนึงเนี่ยเราใช้ประมาณ3ฝักมันก็เหมือนกับอยู่ได้แต่ก่อนก็เคยคนในชุมชนก็ว่าเออทําแล้วได้อะไรแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มเข้ามาดูงานแล้วก็เริ่มเป็นเครือข่ายที่แบบเออป้ามีเม็ดอัญชันนะเอามั้ยเอาเอามาฝากขายก็เหมือนกับสร้างรายได้ให้คนรอบข้างไปด้วยเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุข
0: แล้วอีกเทคนิคนึงที่ได้มาก็คือว่าผักทุกชนิดครับรอบแรกเนี่ยให้กินเขาจะได้คุณภาพในการกินดีที่สุดแต่ถ้าเก็บพันธุ์ให้เก็บรอบที่สองเพราะว่ารอบสองจะเป็นพันธุ์ที่นิ่งที่สุดครับรู้สึกมันอิ่มแล้วรู้สึกมันภูมิใจในตัวเองอ่ะยิ่งพอรู้ข้อมูลลึกๆของวงการนี้ระบบเศรษฐกิจมันทำลายเกษตรกรมันทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากไม่ขึ้นเพราะเหตุนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประกายที่เราอยากจะให้คนอื่นมันก็รู้สึกว่ามันท้าทายเราต้องทำให้คนรู้สึกแบบเราให้ได้นั่นคือความรู้สึกที่เราอยากจากนั้นพอเริ่มทำปุ๊บคนเริ่มเห็นด้วยหรือได้ไอเดียเราแล้วไปต่อยอดได้เงี้ยแล้วก็โทรมาหากลับมาหาเราว่าเฮ้ยเอานี้ไปทำแล้วมันได้ผลอ่ะผมว่าแค่นี้มันก็ที่สุดของคนที่เป็นผู้ให้แบบเราแล้ว
1: ที่นี่อาจไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้ที่ตอบโจทย์การทำเกษตรได้อย่างครบครันแต่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้ลงมือทำเป็นจุดเริ่มต้นให้หันมาใกล้ชิดกับธรรมชาติและลงมือทำด้วยความเข้าใจ
6: พุทธศาสนาของพระที่นี่สถานีประดิษฐ์ที่นี่สถานีประดิษฐ์พุทธศาสนาที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีก่อนท่านจากวันรอบโปรด
7: มา
6: สอน
7: เราไม่นั่งรถจะไปก
8: ัน รถไฟ
9: ไปไหน
1: กิจกรรมนั่งรถไฟไปจับปูในวันนี้คื คือห้องเรียนอันแสนสนุกของเด็กๆที่ทุกคนรอคอย
6: ผู้โดยสารก่อนลงจากขบวนรถจอด
7: ที่ท้องส
8: นามไปทางนู้นไปทางนู
9: ้นเดี๋ยวแล้วพี่บอกได้แค่ตรงนี้ก็มีที่ว่าง
10: จริงๆแล้วไอ้การจัดทริปเนี่ยครั้งนี้

ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะสำหรับการแบบทำแบบในเชิงท่องเที่ยวแต่จริงๆในรูปแบบของกิจกรรมนี้เราทำมันโดยตลอดแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเราพูดถึงการเป็นกิจกรรมแบบส่งเสริมครอบครัวมากกว่า

0: วัตถุประสงค์ของทริปจริงๆก็คืออยากให้ครอบครัวมามีอะไรทําด้วยกันน่ะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นให้กับสิ่งที่เขาอยากจะได
1: ้มาแล้ว
2: ให
1: ้ผม
2: ต้องอยู่ฝั่งขวามือ
3: นะครับก็สบายดีจริงๆที่สิ่งที่เด่นๆก็คือผมพยายามทําแบบครอบครัวคือทุกคนจะมีส่วนร่วมให้หมดเลย
4: มีลูกคนเดียวค่ะแล้วก็มีเวลาเลี้ยงอุปกรณ์ที่ช่วยเลี้ยงลูกดีที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นโทรศัพท์พอมีโปรแกรมนี้มาก็เลยตัดสินใจมาคิดว่ามันเป็นการพาเด็กมาหาประสบการณ์ที่มันสร้างสรรค์เนาะมาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันหายากมากเลยค่ะที่จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
5: และแล้วช่วงเวลาที่เด็กๆรอคอยก็มาถึง
6: พี่อ้อมจับพี่อ้อมจับ
7: แต่ว่ามันตาย
6: แม่พี่อ้อมจับ
8: นี่ไงจะ
9: รับไหม
7: ใช่ไหม
10: ใช่ไหม
7: หาย
10: ยากจ
9: ัง
10: เลยใครค
9: ิ
10: ดว่าเป็นห้องแอร
9: ์จับเลยจับอันนี้อยู่ข้างบน
7: ไหนช่วยดูหน่อย
11: มาจับแบบนี้นี่จับแบบพี่อ้อม
5: ปูนาที่มองว่าเป็นศัตรูสำคัญของต้นข้าวแต่สำหรับบ้านนอกสบายดีปูนาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และความสนุกสนานของเด็กๆ
12: เ
5: ก็
12: บเหมือน
13: นี่จะทำลงครับ
12: ไม่เป็นไรลูก
13: นี่จับงี้ลูกจับงี้
12: นี่เลยล
13: ู
12: ก
13: เออ
12: น
13: ะ
12: ไม่มีที
11: ่แสนรวบรวบกล้ามเลยครับปึ๊บ
14: เนี่ยพี่ปูจับแล้ว
5: ปูนาจะกัดกินต้นข้าวที่ยังอ่อนจนเสียหายชาวนาจึงนิยมจับปูออกจากทุ่งนาในช่วงเริ่มต้นของการทำนา
0: เรื่องปูนาที่จริงมันจะผูกโยงกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือนาข้าวอินทรีย์ของเราคือผมเคยเจอประสบการณ์ตรงก็คือสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมีชาวบ้านมาจับปูเราแล้วก็เอาไปขายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยในเมื่อปูมันมีแล้วคนมาจับเราชวนเด็กๆไปลองจับดูเนี่ยมันสนุกอ่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าคนอื่นมันก็ต้องสนุกด้วยอ่ะมันรู้สึกมันน่าจะมีความสุขไปกับการจับปูจับปลากับสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอองั้นมันน่าจะเป็นประเด็นที่ชวนคนมาทำทริปได้เพราะปูนาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่อินทรีย์จริงมันไม่อยู
5: ่และแล้วปูนาก็กลายเป็นเมนูแสนอร่อยของเด็ก
4: ๆซึ่งมีความประทับใจคือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริงๆซึ่งอยู่ในธรรมชาติของเรานะคะถ้าเราอยู่แต่ในเมืองบางทีประเภทนี้ไม่มีค่ะเราต้องเข้ามาหาในชุมชนของเรานะคะ
3: มาแล้วครับปูนาชุบแป้งทอด
15: จริงลูกเราก็อยู่ในเมืองโดยสิ่งแวดล้อมโดยปกติชีวิตประจำวันเราอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสอย่างเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยเราก็อยากให้ลูกเราออกมาสัมผัสธรรมชาติข้างนอกอยากให้เขาอยู่กับดินกับทรายเล่นกับธรรมชาติแล้วเขาก็จะห่างมือถือออกไปอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญ
16: เอาอันนี้ตักได้นะ
0: เราก็รู้สึกว่าเกษตรอินทรีย์นะอินทรีย์กับวิถีครอบครัวเนี่ยมันสามารถสร้างสรรค์ได้นะเพราะเรากำลังจะชูว่าพื้นที่สร้างสรรค์ในครอบครัวมันสำคัญมันจำเป็นเนี่ยมันคือห้องเรียนของเด็กๆมันคือห้องเรียนของครอบครัวที่จะได้กินข้าวด้วยกันจะได้เดินไปจับปูด้วยกันเลอะด้วยกันเล่นด้วยกันอันนั้นก็คือวิถีที่เราสร้างขึ้นมา

listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงซึม

0: ฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมศรีพวัชราคมสัตวแพทย์ทางด้านพฤติกรรมสัตว์ครับจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ครับเราจะมาชวนพูดคุยกันครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมน้องหมานะครับน้องหมาของเราครับมีพฤติกรรมหลากหลายมากมายเลยนะครับโดยหลายพฤติกรรมครับก็เป็นพฤติกรรมที่ดูน่ารักนะครับดูน่าตลกขบขันนะครับหรือแม้แต่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เจ้าของเกิดความอายก็ได้นะครับตัวอย่างนึงครับที่เรามักจะเจอได้บ่อยๆเลยนะครับคือเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ขาของเจ้าของหรือว่าขึ้นขี่สิ่งของต่างๆนะครับภายในบ้านนะครับพฤติกรรมนี้ครับเป็นพฤติกรรมที่หลายท่านประสบกับปัญหาอยู่นะครับว่าเราอาจจะไม่เข้าใจครับว่าน้องหมาทำพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศหรือเปล่านะครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมตรงนี้อย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของพฤติกรรมขึ้นขี่กันครับมีความเชื่อบนโลกออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ในน้องหมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับทุกวันนี้นะครับแต่ความเชื่อนึงครับก็คือเรื่องของการที่น้องหมาขึ้นขี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะแสดงความเป็นจ่าฝูงนะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะข่มเจ้าของอันนี้ครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเป็นจ่าฝูงหรือว่าการข่มเจ้าของแต่อย่างใดนะครับน้องหมาของเราครับจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนี่ยไม่เคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันไหนที่บอกเราเลยครับว่าน้องหมาเนี่ยสามารถที่จะวางแผนสามารถที่จะมีความคิดที่บอกว่าฉันจะต้องอยู่เหนือเจ้าของฉันจะต้องข่มเจ้าของให้ได้นะครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์เราคิดนะครับก็ใส่เข้าไปให้น้องหมามากกว่านะครับซึ่งเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการข่มนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่ามีสาเหตุอะไรได้บ้างสำหรับสาเหตุแรกนะครับของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศครับโดยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับพฤติกรรมนี้นะครับโดยฮอร์โมนเพศครับมีผลที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับในสุนัขที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับอายุของน้องหมานะครับที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปในสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นะครับอาจจะเริ่มที่ประมาณ7เดือนนะครับเรื่อยไปจนถึงปีกว่าเลยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งสุนัขที่ยังไม่ทำหมันครับเราก็มักจะพบว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยครับสามารถเกิดได้จากการที่เขายังมีฮอร์โมนเพศอยู่ในร่างกายสำหรับสาเหตุถัดมานะครับคือเรื่องของความตื่นเต้นครับโดยเจ้าของหลายท่านครับอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าน้องหมาของเราแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่บ่อยๆนะครับเวลาที่เรากำลังเล่นกับน้องหมาของเราแบบสนุกเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้ครับก็เพราะว่าเวลาที่น้องหมาเขาคึกมากๆครับหรือเวลาที่เขาถูกเรามากๆทางด้านอารมณ์นะครับเขาก็อาจจะเริ่มแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้ออกมาให้เห็นได้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับสาเหตุถัดมานะครับเป็นเรื่องของความเครียดครับสุนัขที่มีความเครียดมากๆนะครับก็สามารถที่จะทำพฤติกรรมอะไรแปลกๆออกมาได้เช่นกันนะครับโดยการขึ้นขี่ครับก็เป็นหนึ่งพฤติกรรมครับที่เราสามารถจะเห็นได้นะครับในสุนัขที่มีความเครียดสูงนะครับความเครียดในที่นี้ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยครับเจ้าของอาจจะต้องลองสังเกตในบริบทของสิ่งแวดล้อมนะครับว่าน้องหมาของเราเนี่ยเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอะไรที่น่าจะก่อให้เกิดความเครียดได้บ้างนะครับมีเสียงดังตลอดเวลาหรือเปล่าหรืออาจจะมีสุนัขแปลกหน้าหรืออาจจะมีสัตว์แปลกหน้าอะไรเข้ามาหรือเจ้าของเองครับมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขในเชิงที่เขากลัวหรือเขาระแวงหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับก็ถือเป็นสาเหตุที่จะทำให้สุนัขเกิดความเครียดแล้วก็แสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้หมดเลยครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เรามักจะพบได้บ่อยๆเลยครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่หลายๆท่านมองข้ามนะครับก็คือการเรียกร้องความสนใจครับโดยสุนัขครับที่ทำพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับหลายๆครั้งนะครับเจ้าของก็มักที่จะเข้าไปห้ามนะครับหรือว่าให้ความสนใจนะครับเจ้าของบางท่านครับอาจจะมองดูว่าเป็นพฤติกรรมที่ตลกขบขันนะครับเราก็อาจจะมีการส่งเสียงนะครับมีการมองสุนัขในขณะที่สุนัขแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สุนัขเขาอาจจะเกิดการเรียนรู้นะครับว่าเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยเขาได้รับความสนใจจากเจ้าของในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองการชมนะครับหรือว่าการพูดคุยด้วยนะครับหรือแม้แต่เข้ามาจับสัมผัสตัวก็ตามถ้าสุนัขเขาเกิดการเรียนรู้แบบนี้ครับ ถ้าในอนาคตนะครับน้องหมาอยากได้ความสนใจจากเจ้าของเขาก็อาจจะเลือกใช้พฤติกรรมการขึ้นขี่อันนี้ครับเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการครับที่ทำให้ได้ความสนใจจากเจ้าของมาทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของการจัดการกับพฤติกรรมการขึ้นขี่กันบ้างนะครับสำหรับสุนัขที่ยังไม่ได้ทำหมันนะครับเรามักจะแนะนำครับให้พาน้องหมาไปทำหมันก่อนนะครับการทำหมันแล้วเนี่ยครับผมเราพบว่าสามารถที่จะช่วยลดพฤติกรรมการขึ้นขี่ไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับในสุนัขบางตัวครับพฤติกรรมการขึ้นขี่หายไปเลยนะครับแต่ในหลายตัวครับก็อาจจะยังคงอยู่นะครับเพราะว่าสาเหตุปัจจัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสาเหตุอย่างอื่นนะครับที่ยังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้อยู่นะครับทีนี้สุนัขที่ทำหมันแล้วครับผมนอกจากเรื่องของการขึ้นขี่ที่อาจจะช่วยลดไปได้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเช่นกันเช่นสุนัขอาจจะดูแอคทีฟน้อยลงกว่าเดิมนะครับดูไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมนะครับดูนิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ครับเป็นเพราะว่าเรามีการเอาฮอร์โมนเพศของเขาออกไปนะครับสุนัขก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากสำรวจไม่ได้อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์เยอะขึ้นเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ครับจะขึ้นอยู่กับสุนัขแต่ละตัวด้วยนะครับบางตัวก็จะเห็นชัดบางตัวก็อาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้นะครับสำหรับสุนัขนะครับที่ขึ้นขี่ครับเพราะว่าเขาต้องการเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของนะครับวิธีการจัดการในเบื้องต้นครับเจ้าของสามารถทำได้โดยการที่ไม่ให้ความสนใจกับน้องหมาครับเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ในขณะเดียวกันครับอย่างที่เราย้ำอยู่เสมอเลยครับว่าถ้าเวลาที่เราจะหยุดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยการที่ไม่ให้สิ่งที่น้องหมาต้องการเนี่ยเราต้องบอกน้องหมาด้วยนะครับว่าเขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้สิ่งที่เขาต้องการไม่ฉะนั้นเนี่ยน้องหมาก็จะเกิดความสับสนครับก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะเขาอยากได้แต่เขาไม่รู้เขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของครับไม่ให้ความสนใจน้องหมาในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่แล้วนะครับเราควรที่จะให้ความสนใจเขาครับในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกเขาครับว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณถึงจะได้สิ่งที่คุณอยากได้ครับพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเป็นพฤติกรรมที่มักจะถูกเชื่อมโยงไปในเรื่องของความต้องการทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นก็มักจะมีคำถามครับว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องช่วยน้องหมาสำเร็จความใคร่หรือเปล่านะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าเรื่องของการสำเร็จความใคร่ครับอาจจะไม่ได้จำเป็นนะครับที่เจ้าของจะต้องไปช่วยน้องหมาให้เขาทำกิจกรรมตรงนั้นนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติครับถ้าเกิดว่าเราไปช่วยครับให้น้องหมาเนี่ยเขามีการสำเร็จความใคร่นะครับซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่เป็นบวกนะครับน้องหมาก็อาจจะเกิดการเรียนรู้ครับว่าเวลาที่เจ้าของมาทำกิจกรรมแบบนี้กับเขาจะเกิดประสบการณ์ที่เป็นบวกจะเกิดความรู้สึกที่ดีในอนาคตครับน้องหมาก็อาจจะมีการมาสะกิดมาขอนะครับมาเรียกให้เราไปช่วยให้ทำกิจกรรมตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะทันหาตามมาได้นะครับเช่นสมมติว่าเรามีแขกมาที่บ้านน้องหมามาสะกิดนะครับก็อาจจะเป็นภาพหลักที่อาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาได้ครับจะเห็นได้ว่านะครับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการทางเพศหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพียงอย่างเดียวนะครับเจ้าของครับสามารถที่จะนำวิธีการต่างๆครับที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยไปทดลองจัดการเบื้องต้นก่อนได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นครับแนะนำว่าให้ลองพาน้องหมาครับมาพบสัตวแพทย์นะครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์ครับโรงพยาบาลสัตว์ประสูติธรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อที่เราจะได้วินิจฉัยนะครับหาสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้แล้วก็วางแผนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับแล้วมาเจอกับผมครับหมอเอกในรายการ Pet Talk ครับชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปครับ
0: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้โห
1: เย้
0: ขอบเบาสิลูก

0: ันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว้อ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: แล้วเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เห็นการแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ
1: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่ๆป้าน้าอาเขามาแสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: ถ้าสนใจจริงๆแหละค่ะแต่สนใจขนมสตออันมากกว่า
1: โอ้ยน้องพีคครับเล่นมุกแต่เช้าเลยนะครับเนี่ย
0: แหมน้องพีคก็พี่เฟย์เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลครับไม่ใช่ขนม12อันอย่างนั้นค่ะ
1: ขนม12อันที่แปลว่าเรากินจนพุงโตแน่ค่ะ
3: ใช่แล้วถ้าสนใจกันสักขนาดนี้เราไปดูกันเลยไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: นู่นไง3ล้อมาแล้วค่ะ
2: มาแล้วเฮ้ยคนลงค่ะคนลงค่ะไปแล้วไปแล้ว
0: เราจะได้ชมเมืองไปด้วยเลยนะ
4: เลย
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวพวกเราช่วยได้ไหมคะ
4: เดี๋ยวช่วยพี่พรทำขนมข้างในก่อนเนาะยกกันของมาจัดร้านแล้วกันเนาะ
1: ได้ได้ค่ะ
0: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
1: อันนี้ย้ายมาไว้ตรงนี้เลยค่ะ
0: อุ้ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะ
2: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
1: ค่ะนี่ค่ะเลื่อนมาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
2: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโหล
4: อ๋อเราจะต้องไว้อบเทียนไงคะเพราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว้
2: อ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
4: ใช่ค่ะ
2: ทำไมพวกขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
4: นั่นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะงั้นต้องตักใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้วไม่เหมือนกับพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นอ
0: ย่างนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วมาเลยค่ะ
4: ไปพร้อมกันเลยค่ะ
2: นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะเออหนูขอกินชิ้นนึงเลยขอกินชิ้นนึง
4: เดี๋ยวพี่พรทำเผือกนะคะหนูจะทำเผือกหรือจะทำเลี้ยงถั่วคะ
2: เดี๋ยวเฟย์ช่วยเลี้ยงถั่วแล้วกันค่ะ
4: เดี๋ยวป้าจะสอนนะคะงั้นหนูทำเผือกกับพี่พรนะคะ
2: หนูอยากปั้น
4: หนูอยากปั้นเอาปั้นใส่ถุงมือก่อนนะคะ
2: งั้นหนูขอกดนะคะ
4: ค่ะค่ะค่ะ
2: กดให้สวยๆนะตำแหน่งครบแล้ว
4: เดี๋ยวหนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
2: ป
4: ั้
2: นเป็นวง
5: ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบน
2: ี้อันนี้เป็นขนม
4: ถั่วค่ะ
2: ถั่วอัด
4: นะคะหนูหยิบอย่างนี้นะคะลูกหนูเลี้ยงหนูจะเลี้ยงวนอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงให้มันครบได้15ชิ้นนะคะจะเต็มโหลพอดีนะคะ
5: ได้ค่ะ
4: ว่าจะเลี้ยงให้หนูดูก่อนว่าได้แถวนึงแล้วแถวที่2หนูเลี้ยงเองนะคะ
5: พอเราเสร็จแล้วเราก็จะ
4: ค่ะ15ชิ้นนะคะเดี๋ยวพอเลี้ยงที่แถวที่2เราก็สับวางอย่างเงี้ยค่ะ
5: อ
4: ๋
5: อส
4: ับ
5: วาง
4: ค่ะสับวางไปเรื่อยๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะ
0: ลองดูนะคะงานหนักเลยนะพี่เฟย
2: ์ที่แม่ที่นี่สามารถทำได้ทำแบบเขาแต่อย่างเงี้ยปั้นแล้วก็เอานี่ออกแล้วมันก็ไม่ติดนะคะ
1: ดีจังเลยวันนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
2: ใช่ค่ะ
4: หนูขึ้นแถวที่3เลยลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
0: เลี้ยงสวยๆนะเลี้ยงสวยๆที่จ่ายแล้วมันไม่ติด
4: จ้าจ้า
1: ไม่ติดกันค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันของกะทิใช่ไหมคะมันก็ทำให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
2: แล้ววันหนึ่งที่ต้องทำอะไรบ้าง
1: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอัด แล้วก็ยังมีข้าวตูข้าวเม่าที่เราเห็นแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาทำพวกนี้แล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยที่ร้านทั้งกีบลำดวนนะคะมีรังนกแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
2: แค่นี้เลย
1: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่างต้องอยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
2: ได้นะคะได้ค่ะเสร็จแล้วครับ
1: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ
2: ่ะไม่หมดเลยหรอไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะทำไมคนที่นี่ถึงชอบกินขนมไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าคุณป้ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
4: ขนมมันหอมไงที่อื่นเขาจะไม่อบเทียนไงคะ
2: แล้วพี่เปิดมากี่วันแล้ว
0: กี่วัน
1: สิบกว่าปีแล้วค่ะ
0: กี่วันสิบกว่าปีนี่กี่วันครับ
1: คือเราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดีคะ
2: ไม่โอ้ยอย่างเดียวกี่ปีแล้ว
1: ประมาณ10ปีค่ะ
2: โอ้ยอย่างนาน
4: ในด้วยความตัวเล็กๆเนี่ย
1: ตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยต้องพีคเลย
2: แสดงว่าคุณป้าก็ช่วยคุณป้าก็สอนพี่พร
4: พี่พรไม่ต้องสอนพี่พรทําก็ป้าทําพี่พรก็ช่วยทุกวันก็พี่พรกดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้นเร็ว
1: นี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะทายาท
2: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
1: คนที่ทำขนมไทยไม่จำเป็นต้องจบด้านคหกรรมอย่างเดียวหรอกค่ะขอแค่เรารักอยากทำขนมแล้วก็เราชอบกินขนม
2: แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเลือกทำขนมที่อยู่ในหนูอะคะ
4: เพราะว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
2: ขนมไทยนอกจากจะทำกินได้แล้วก็สามารถเอาไปขายเพ
4: ื่
2: อ
4: ใช่เป็นของฝากได้ด้วยค่ะค่ะ
2: บางขนมนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
4: ใช่
2: ต้องใช้แรงตั้มตั้มตั้มตั้มนี่ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกัน
4: ดี

0: ับหูกระทะไว้ไม่งั้นกระทะลอยเลยอ่ะเพราะมันเหนียวมาก
1: ทำไมสมัยก่อนก็ถึงเอาขนมใส่ในโหลทราบไหมคะที่เด็กทราบไหมเอ่ย
0: ในนี้ลูก
2: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
0: ไม่ใช
2: ่ก็จะสวย
0: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้องใส่อบควันเทียนใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
2: ถ
1: ู
2: กค
1: ่ะใส่ในโหลแบบนี้นะคะมองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลยเอามาเป็นของฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
2: กินขนมไทย
1: ใช่นอกจากนี้เนี่ยอาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
0: ให้ไฟมันติดก่อนนะคะ
1: แล้วเราก็ดูแบบนี้ดูสิคะ
0: เราก
1: ็
0: เป่าให้ดับก่อนนะคะแล้วเราก็รีบวางเลยค่ะ
2: อันนี้ก็รีบปิด
0: นะคะควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
1: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนขาดอะไรอย่างนึงนะคะแม่
0: เขาตอกตั้งไงลูกเห็นน้องๆเขาอยากทำเขาตอกตั้งแม่เตรียมของไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาน้องก็ไปเอามา
2: ดีเลยค่ะเพราะภารกิจหลักที่สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ
1: ใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วกันนะคะ
0: ไปพี่พรจะแบบเก็บเอาของมานะลูก
1: ได้มาดูส่วนผสมข้าวตอกกันดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
0: มีกะทินะคะ
2: กะทิค่ะ
0: ก็น้ำตาลทราย
2: น้ำตาลทราย
0: ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวถึงจะหอม
1: ค่ะค่ะแล้วส่วนผสมเอกของเราวันนี้ล่ะคะ
2: ข้าวตอกค่ะ
0: ข
2: ้
0: าวตอกนะคะ
2: ข้าวตอกแล้วมีอะไรติดมือด้วยทำไมมันถึงมีแบบว่า2อันล่ะคะ
0: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือจะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
2: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเอ่ย
3: อันนี้มันไม่บดแล้ว
2: อันนี้ยังไม่บดค่ะโหเก่งมาก
1: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
3: ใครรู้ไหมคะ
2: ข้าวต
3: า
2: เลียบผสมข้าวทุกอย่างโอ้โหมากเกินไปแล้วค่ะเอาอะไรอยากรู้ไหมคะ
1: ไปดูกันว่าทำยังไงไปกันเลยวิธีการคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้ำมือไฟช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก็
2: ช้อนเดียวพอ
1: ช้อนเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
2: ค่ะ
1: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามีเสียงข้าวแตกป๊อกแป๊ก
3: แล้วเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่หรอคะ
1: อ๋อตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเราใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูจากเม็ดข้าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องใช้น้อยเราก็ฟังเสียงเอาตอนนี้ได้ยินเสียงกันหรือยัง
3: ยัง
2: ค่ะ
1: โอ้ยังแบบนี้ต้องทำต่อไปจนกว่าจะได้ยินนะคะเอาช่วยกัน
2: แล้วถ้าเกิดเราลดตั้งนี้นี่ไม่ขยับหรอครับ
1: ค่ะถ้าไม่ขยับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะไหม้ไงครับเพราะว่าถ้าเกิดมันนอนก้นใช่ไหมเขาก็จะไหม้อยู่ที่เดียวที่อื่นก็จะไม่ร้อนต้องทำให้มันเท่าๆกันเฮ้ยเริ่มได้ยินแล้ว
2: ได้กลิ่นแล้ว
3: เฮ้ยได้กลิ่นเหมือนข้าวพองอ่ะ
1: ใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยดูซิเราจะทำไหม้กันหรือเปล่านะ
2: ถ้าดูได้เลยครับพอไฟเยอะอย่างเงี้ย
1: โอ้ยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยอ่ะไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีนี่ยังอ่ะเด็กๆร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี
2: ้ใช่ค่ะ
3: มีป้าตรงนี้ด้วย
1: โอ้ยข้าวตอกเราก็พร้อมแล้วงั้นเตรียมกวนขนมตรงนู้นกันดีกว่า
2: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะไปไ
2: ปแล้วเราใช้อันที่เราใช้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใช่นี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แอบไหม้นิดนึงนะ
3: ให้ไป
1: นั่งนี่เราก็ได้ข้าวตอกที่ใช้ทำกัน แล้วใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: ค่ะเราก็มาเริ่มกวนข้อตอกกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเคนะคะช่วยป้าน้อยนะคะสู้ๆนะคะเด็ก
0: ๆก็ตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเป็นมาของข้อตอกเป็นยังไง
3: รู้แล้วค่ะ
0: ตอนนี้ป้าจะพาทำเครื่องมันก่อนนะคะ
3: ค่ะ
0: เอากะทิลงไปต้มก่อนนะคะตีน้ำตาลเทน้ำตาลนะคะเทน้ำตาลคะเทลงไปเลยค่ะ
3: เทไหมครับ
4: เทไหมครับ
0: ยกเลยลูกมาเดี๋ยวป้าทำเลย
3: เห็นไหมคุณป้าค่ะเราให้เฟย์ช่วยอะไรดีคะ
0: เดี๋ยวหนูช่วยหนูตำข้อตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
3: มามาฝั่งนี้มา
0: เปิดไฟนิดนึงหนูคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
3: ก่อนใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะคุณป้า
0: หอมค่ะ
3: ห
0: นูเอาน้ำตาลทรายมาลูกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วนะคะแต่นี่หนูน้ำตาลทรายมาลูกน้ำตาลทรายมานะคะหนูเทเลยค่ะเทหนึ่งส่วนสาม
3: ใส่เท่าไหร่มาเนี่ย
0: ใส่เศษหนึ่งส่วนสามค่ะ
3: ใส่หมดเลยใช
0: ่
3: ไหม
0: ไม่ค่ะใส่มาไปนิด
3: อ๋ออันนี้
0: เหลือไว้สองส่วนค่ะใช่ค่ะหนูใส่ไปส่วนหนึ่งเหลือไว้สองส่วน
3: ร้อนนะคะเนี่ย
0: ค
1: ่ะป้าค่ะแล้วขนมข้าวตอกตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไง
0: อ๋อก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทําขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทํามานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างลูกข้าวตอกเอาไปทํากายศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าเขาขี้เกียจจะไปทําแบบนี้เขาก็เอาไปกินกับน้ํากะทิเฉยๆก็ได้น้ํากะทิเหมือนลอดช่องอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแล้วลงไปในนั้นเลยแล้วก็กินใส่น้ําแข็งก็ได้อร่อย
3: ไม่เคย
0: ค่ะทําได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยทันทีก็จะเอาเป็นเม็ดๆก็เอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะ
2: ค่ะคุณป้าคะทำไมต้องพักก่อนด้วยอะคะใส่ข้าวตอกลงไปเลยไม่ได้หรอคะ
0: ยังลูกมันร้อนอยู่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปอบควันเทียนก่อนนะคะแล้วเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เราอบแล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
2: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าทำไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
0: อันนี้อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองมันจะซึมเข้าไปเองค่ะ
3: โอ้ยน่ากินสุดๆเลยนะคะเนี่ย
0: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
2: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
0: อ๋อต้องคนตอนที่มันไม่ร้อนมากลูกถ้าเอาข้าวตอกใส่ตอนร้อนๆแล้วมันจะยุบเลยช่วยกันคนช่วยกันคนใส่เพิ่มมาเลยค่ะลูกยังไม่พ
3: อ
0: เราเทตามๆลูกเดี๋ยวฟุ้นมันฟุ้งใส่หน้า
2: พีคครับ
4: ก
2: ็กวนอันนี้กับตำอันนู้นอันไหนยากกว่ากันครับ
4: ตำอันนี้
2: พระอันนี้ค่ะสงสัยน้องพิงค์นี่ตำจนงงเลยใช่ไหม
3: มึนเลยค่ะ
0: เอานั้นไปปั้นก่อนนู้นเอานั้นไปปั้นหมดแล้วก็มาตักใหม
2: ่โอเคได้ค่ะ
3: ได้เลยค่ะ
0: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
2: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมที่เราทำมันมีช
0: ็อคคล้ายๆกันเหรอลูก
2: สงสัยไม่พิมพ์มาวางอันนี้ไว้ก่อน
5: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อนเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่นิยมใช้ในการทำพิธีมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
0: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
2: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะเนี่ย
3: ตื่นเต้นแล้วก็เล่นไปด้วย
0: อาหารจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
3: อุ้ยใหญ่มาก
0: นี่ลูกปั้นเบาๆค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คลุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยเลยอันนี้
3: ทุเรศเหรอ
0: เดี๋ยวป้าจะพา กดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้านนั้นนะคะไหนพิมพ์เมื่อกี้นี่อยู่ไหนเน
2: า
0: ะ
2: ยังไม่ได
0: ้หนูได้กดกี่ก้อนแล
2: ้
0: ว
2: อ๋อพิมพ์อยู่นี
3: ่ได้แต่ความรู้เถอะวันนี้เราได้ครบสูตรเลยนะคะได้ทำขนม
2: อ้าวใช้พิมพ์ได้ด้วยเหรอคะ
0: พิมพ์ได้ลูกได้ค่ะ
2: แอบไปเราปั้นนั่ง
0: ไม่ใช่ป้ายทำให้ดูว่าสมัยก่อนเขาไม่มีพิมพ์กดไง
2: กดทุกลูก
0: จะกดไม่แรงมากก็กดอย่างนี้แล้วค่ะเหมือนกันกับที่หนูกดไอ้นั่นน่ะ
2: งั้นหนูขอทำ
0: เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
2: หนูไม่ค่อยอยาก
3: หนูขอ
2: ผมทำ
3: โอ้โห
2: ซึ่งมือทำ
3: ผมขออันนี้มือจะรีบเลย
2: อันนี้คือ
0: ค่ะอ่ะโอเคค่ะหนูต้องกดลงนิดๆกดอัดเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูก
2: แล้วเดี๋ยวค่อยๆอัดไป
0: ใช่
2: กงไม่ค่อยได้
0: นั่นแหละมันไม่เหม็นไหมมันไม่เหมือนกันไม่ต้องกดแรงมากก็ได้ลูก
2: อันนี้จะยากกว่านะคะคืออันนี้เขามาช่วยทำให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้น
3: อ้าวไปไหน
0: มาแล้ว
2: มีชื่อด้วยห้องตอกตัง
0: ค์โอเค
2: ต้องมีชื่อไหมคะ
0: หนูเอาที่เป็นอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวอันกลมๆแล้วเราไปอบ
2: ให้เรียงเหมือนเดิมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเรียงเหมือนถั่วเลยลูก
2: โอ้พี่เฟย์เรียงสวยแน่นอนค่ะรับประกันได
3: ้รับประกันได้ 100% เลยค่ะ
0: ชิมหรือยังอ่ะชิมฝีมือกันหน่อยเร็วฝีมือของใครทำอ่ะลองชิมฝีมือกันเอง
2: ป้าแบบชิมหรือยัง
3: แม่ไม่ขอทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลย
2: โดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: าชิมแล้วอ่ะปุ้ยฟ้า
1: พี่แม่ชิม
2: อร่อยไหมคะ
0: มาน้องพริกชิมกัน
3: จ้อย
4: เปียกทั่ว
0: อร่อยจริงๆ
2: เดี๋ยวป้าขอชิมบ้างเดี๋ยวดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเด็กๆทำเนี่ย
0: ได้อยู่แล้วค่ะ
4: ตอนแรกคิดว่ามันเป็นถั่วแต่มันไม่ใช
2: ่อร่อยเหมือนที่ป้าทำเองเลยนะเนี่ย
0: ขอบคุณมากค่ะ
4: อันนี้เดี๋ยวให้แม่กินเพราะผมกินไม่ไหวแล้วเหมือนเจียน
0: อันนี้มันหวานๆหอมๆแล้วก็มันจะมันๆนะ
2: คะ
0: มันจะไม่ถึงกับกรอบนะคะคุณป้าคะม
2: ัน
0: จะนิ่มๆ
5: ส่วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กรัม
0: หุ้ยเก่งกันจังเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่เฟย์กับพี่ปั้น

0: มีคนช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้แล้วสิ
1: แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักขนมในโหลย่างขนมข้าวตอกตั้งค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าน้อยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆและมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ถ้างั้นพี่ไฟว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะ
0: ดีเลยค่ะถ้างั้นสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: บ๊ายบาย
1: ไปเร็ว
0: ไปเร็วไปเร็ว
1: ขนมสวยมาก

0: 115ค่ะ
1: 115บาทค่ะ
2: 15บาท
1: น้ำมัน200นะคะรอสักครู่ค่ะ
3: อันนี้ของใ
0: ครอันนี้กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะ
1: ใส่ถุงด้วยค
0: ่ะถุงเลือกซื้อใส่ไซส์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ50บาทนี่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
4: แล้วเจอใหม่นะครับ
1: แม่คะขอแอบชิมหน่อยได้ไหม
4: แอบ
1: เหรอไม่แอบเลยนะอย่างนี้ไม่แอบเลยนะอย่างนี้น่ากินหมดเลยนะคะเนี่ย

บอกเขาบอกเขาเป็นก็เป็นมาเป็นกี่วันแล้ว

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูก

0: มาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
1: หนูค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแดนดินปลายด้ามขวานทองและด้วยความเป็นเมืองแห่งความรักความหลากหลายของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตที่นี่จึงงดงามอยู่เสมอ

วัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะรางวัลนี้นะคะเขาก็จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชนนี่แหละค่ะนำมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะ wow. เดี๋ยววันนี้ทีมจะพามาหาคำตอบกันนะคะว่าทำไมชุมชนเล็กๆนี้ถึงได้รับรางวัลแห่งความ

เราเริ่มต้นกันที่นี่ค่ะร้านเฉาก๊วยโบราณเจ้าแรกบ้านไม้ดั้งเดิมถ้าทีมเชื่อว่าความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่ผู้มาเยือนพลาดไม่ได้เมื่อได้เดินทางท่องเที่ยวก็คือวัฒนธรรมทางด้านอาหารค่ะ

ากเราลองสังเกตดูดีๆนะคะก็จะเห็นขม่าวควันที่จับตัวอยู่รอบบ้านเนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาที่ทำให้ชาวกล้วยที่นี่เขามีความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้ซึ่งได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณจากการใช้เตาโบราณกับไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงกระซิบบอกกันตรงนี้นะคะว่าขอให้โทรมาจองกันก่อนจะได้ไม่ผิดหวังค่ะอร่อยชื่นใจมากๆเลย

0: ่ชื่อว่าชุมชนคุณธรรมบ่อน้ำร้อนนะคะแน่นอนว่าต้องมีบ่อน้ำร้อนแล้วก็ตอนนี้ค่ะทัพทิมอยู่ที่นี่เลยบ่อน้ำร้อนเบตงบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่แห่งนี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำเดือดๆสามารถต้มไข่ไก่ให้สุกได้ภายใน7นาทีค่ะโดยอุณหภูมิของน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ8องศาเซลเซียสค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะด้วยพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบอย่างได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่บ่อแช่น้ำร้อนใหม่แล้วก็อาคารทาราบำบัดตลอดจนอาคารสำหรับพักค้างคืนค่ะเดี๋ยวทีมจะพาไปเจอคนที่รู้จักที่นี่ดีกว่าใครนะคะตามมาเลย
1: ส่วนนั้นที่มีลูกกรงเหล็กนะครับจะเป็นบ่อตาน้ำครับที่มีน้ำพุร้อน180องศานะครับสำหรับลวกไข
0: ่เฉพาะจุดตรงนั้นที่มันจะร้อนกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับที่เป็นตะแกรง3ตะแกรงนะครับก็นักท่องเที่ยวมาก็จะเอาไข่ไปลวกเป็นลักษณะไข่ออนเ
0: ซนอ๋อแล้วปกติตอนแรกที่มันเป็นบ่อเล็กๆๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะแบบถ่ายรวมกันเป็นบ่อใหญ่มันอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อ่ะคะ
1: ก
0: ็แต่ละบ่อไม่เท่ากัน
1: อยู่ที่แต่ละจุดครับว่าตาน้ำที่ออกมามันร้อนแค่ไหนครับสำหรับบ่อนี้ก็สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาแช่เท้าผ่อนคลายนะครับว่ามันมีคุณสมบัติสามารถให้รักษาโรคผิวหนังได
0: ้
1: แล้วก็คลายเมื่อยตัวได้ด้วยครับ
0: ตอนนี้อุณหภูมิกำลังดีเลยนะคะนี่จะอยู่ประมาณกี่องศาคะ
1: ประมาณ40องศาครับ
0: อ๋อเหมือนอาบน้ำร้อนที่บ้านแช่น้ำที่บ้าน
1: ผ่อนคลายเวลาเดินเยอะๆเนาะไปท่องเที่ยวจากข้างในมาแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่ครับ
0: อ๋อดีเลยอ่ะพี่ผู้ใหญ่คะแล้วปกติที่เนี้ยก่อนที่มันจะมาเป็นแบบหมู่บ้านบ่อน้ำร้อนอ่ะจะเป็นแบบคนที่ไหนที่เข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่ตรงนี้อ่ะ
1: เดิมถิ่นคนแรกๆที่เข้ามาก็จะเป็นคนจีนครับคนจ
0: ี
1: นพยพมาจากเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นพวกคนอีสานครับแล้วก็คนใต
0: ้อ๋อมีคนอีสานมาถึงนี้ด้วยเหรอ
1: มีครับ
0: อ๋อ
1: กับนี่ว่าตั้งรกรากเรียกว่าเป็นซอยอีสานเลย
0: จริงเหรอคะ
1: ก็ชุมชนคนล่าสุดก็เป็นชาวเขาครับเขาลาหูมาจากทางแม่ฟ้าหลวงครับ
0: โอ้มาไกลจังเลยอ่ะ
1: ใช่ครับทั้งมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนเนา
0: ะ
1: คนไทยพุทธมุสลิมมาลายูแล้วก็คนเขาลาหูครับ
0: เรามีสามารถไปเที่ยวแบบว่าหมู่บ้านคนเผ่าด้วยไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ได้เหรอ
1: ใช่ครับไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับ
0: เอ้ยน่าสนใจจังเลยอ่ะ
1: อาหารดั้งเดิม
0: ค่ะแต่ว่าเรามีที่เที่ยวตรงไหนอีกบ้างคะในชุมชนนี
1: ้นอกจากบ้านบ่อน้ำร้อนที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านน
0: ะ
1: มีงานกิจกรรมก็มาจัดที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีสวนไม้ดอกเมืองหนาวนะคร
0: ับ
1: เป็นแค่เรียกสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต
0: ้แสดงว่าอารมณ์จะเหมือนแบบเมืองหนาวตามภาคเหนือที่เราแบบเคยไปเที่ยวๆกันแบบนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับก็มีการมีโรงเรือนในการปลูกดอกไม้ด้วยอุณหภูมิก็ประมาณ18องศานะครับแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลก็800เมตร
0: ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอุโมงค์ประวัติศาสตร์ปีมิตรนะครับของเค้าเรียกผู้ร่วมบรรณาชาติไทยนะครับที่เขาได้มอบตัวแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขานะครับ
0: นอก
1: จากนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ว่าจะสวนส้มโชกุนนะครับสวนทุเรียนมูซันคิง
0: เราเคยได้ยินเพราะว่าถ้าพูดถึงแบบว่าจังหวัดยะลาเบตงส้มดังใช่ไหมส้มโชกุนทุเรียนเบตง
1: นอกจากนั้นก็ยังมีพวกปลานิลสายน้ำไหล
0: อ๋ออันนี้ก็ได้ยินอันนี้เคยได้ยินเลยเพราะว่าเป็นของขึ้นชื
1: ่อ
0: ของที่นี่
1: เป็นการเลี้ยงแบบน้ำไหลเวียนตลอดให้ปลามีเขาเรียกว่ามีความอร่อย
0: คร
1: ับไม่เหม็นกลิ่นคาวของปลาครับ
0: พี่ผู้ใหญ่คะแล้วอันนี้ทำไมถึงที่นี่เขาถึงได้แบบได้รางวัล1ใน10ชุมชนต้นแบบอะคะ
1: ก็อย่างที่เล่าให้น้องทัพทิมฟังไปว่าเรามีเขาเรียกว่าความหลากหลายทางวัฒนธรร
0: ม
1: แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวความหลากหลายไม่ว่าจะเชิงประวัติศาสตร
0: ์
1: ทางศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีสิ่งพันต่างๆหรือว่าครบวงจรตามเขาเรียกตามแบบที่กระทรวงเขากำหนดมาครับ
0: แล้วปกติก่อนที่เราจะแบบจัดตั้งชุมชนที่จะรวมตัวกันได้เพราะว่าเข้าใจว่าคนแต่ละหลากหลายเชื้อชาติกว่าจะมารวมตัวกันได้อะก็ ยากพอสมควรนะ
1: ก็เรียกว่าเราอยู่ด้วยกันแบบค่อยทีค่อยอาศัยกัน
0: ค่ะ
1: ทำให้เราอยู่กันได้แบบสองสามปีก็พึ่งพาอาศัยกันโดยไม่ได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันครับ
0: ก่อนที่เราจะแบบก่อตั้งเป็นแบบจัดตั้งเป็นชุมชนคุณธรรมหรือว่าเป็นแบบชุมชนคุณธรรมต้นแบบอะไรเงี้ยใช้ระยะเวลานานไหมคะ
1: มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับสะสมมาเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่ามาก่อตั้งปั๊บก็จะเป็นชุมชนคุณธรรมในชุมชนของเรานะครับก็แต่ละกลุ่มนะครับอย่างชนเชื้อสายจีนนะครับก็จะอยู่อีกโซนนึงจะเป็นเจ้าของสวนลูกสวนไร่นาอย่างสวนทุเรียนสวนยางพารานะครับแล้วก็สวนคนอีสานนี่ก็จะอยู่อีกโซนนึงแล้วก็จะเป็นการเข้าวัดการทำบุญนะครับส่วนมุสลิมก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เขาจะเข้ามัสยิดนะสำหรับเขาครับส่วนคนเผ่าลาหูครับส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักครับก็จะมีโบสถ์คริสต์ก็คือแต่ทุกคนจะอยู่นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน
0: ครับ
1: แต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเรียกว่าฟองดองสามัคคีพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันเพิ่มก็คือคนไทยเชื้อสายจีนด้วย
0: ค่ะ
1: แต่ก็นับถือเขาเรียกว่ามีศาลเจ้าประจำหมู่บ้านด้วยครับ
0: สี่เลยนะเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะเป็นแบบรวมแบบสี่พระหูวัฒนธรรมไม่ใช่แค่สามนะคะ
1: มีความพิเศษกว่าที่อื่นครับ
0: แล้วอย่างนี้ที่ต่อไปก็ทีมควรไปที่ไหนดีคะ
1: ที่ต่อไปก็น่าจะไปใกล้ๆนี้นะครับสวนส้มช้างโชคุนนะครับ
0: เราไปเที่ยวได้ทั้งปีเลยเหรอเขามีแบบส้มออกทั้งปีเลยเหรอคะหรือว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมาต้องมาแบบเป็นช่วงเป็นหน้าเป็นฤดูเขาหรือเปล่าแล้วส้มจะออก
1: คือส้มครับจะแต่เราสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตลอดเวลานะครับแต่ที่ส้มที่ออกส่วนใหญ่จะออกช่วงพฤศจิกาธันวามกราคมพานะครับช่วงชุดใหญ่ครับ
0: ไปเราต้องไปชิมส้มสดๆจากต้นให้ได้

เห็นวิวขั้นบันไดแบบนี้นะคะอาจจะคิดว่าเราอยู่กันที่ภาคเหนือแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะพื้นที่กว่า170ไร่ที่เห็นอยู่นี้คือพื้นที่ของสวนส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเบตงจังหวัด

หวัดยะลาโดยส้มโชกุนของที่นี่นะคะก็เกิดจากการผสมสายพันธุ์ระหว่างส้มบางมดกับส้มจีนบิงก้ากำเนิดเดิมของส้มโชกุนนี้อยู่ที่ยะลาแต่เมื่อนำมาปลูกที่เบตงเนี่ยส้มโชกุนที่ได้กลับมีรสชาติที่ดีที่สุดถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวชุมชนเลยค่ะ

ื้อตัวนี้นะคะคือเครื่องแต่งกายของชนเผ่าลาหูหรือชาวมูเซอร์ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะชนเผ่าลาหูหรือมูเซอร์ตั้งชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า500คนเลยล่ะค่ะพวกเขายังคงวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายรวมไปถึงประเพณีต่างๆเพื่อสืบทอดมรดกจากรุ่นสู่รุ่นให้ดีที่สุดชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลานี้นะคะเปี่ยมไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไทยชาติพันธุ์จีนชาติพันธุ์มลายูหรือชนเผ่าลาหูซึ่งคนในชุมชนต่างก็อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจไมตรีนำไปสู่ความพร้อมร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจนได้รับการเรียกขานว่าเบตงคือต้นแบบเมืองสมานฉันท์ค่ะด้วยสภาพพื้นที่ของเบตงที่เป็นเขาสูงซะส่วนใหญ่นะคะการทำเกษตรต่างๆบางครั้งก็ต้องทำแบบขั้นบันไดโดยนอกจากสวนส้มขั้นบันไดแล้วเนี่ยก็ยังมีการเลี้ยงปลาแบบขั้นบันไดด้วยค่ะโดยเขาจะใช้แหล่งน้ำธรรมชาติจากเทือกเขาสันกลาคีรีมาเลี้ยงปลานิลในบ่อแบบขั้นบันไดโดยจะมีน้ำไหลผ่านต่อเนื่อง24ชั่วโมงที่อุณหภูมิของน้ำเนี่ยเฉลี่ยไม่เกิน24องศาตลอดทั้งปีค่ะทำให้ปลานิลที่นี่ไม่คาวไม่เหม็นกลิ่นดินโคลนแล้วก็มีเนื้อที่แน่นอร่อยค่ะ

แหมเผลอแป๊บเดียวนะคะได้เวลามื้อเที่ยงแล้วค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ร้านปลานิลสายน้ำไหลโกงิ๋วนะคะเขาว่ากันว่าปลานิลสายน้ำไหลที่เบตงเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วก็ขึ้นชื่อมากที่สุดอยากรู้แล้วสิว่าทำไมไปชิมกันดีกว่าค่ะนอกจากเมนูจากปลานิลสายน้ำไหลแล้วนะคะเราก็ยังมีเมนูเลิศรสอยู่ตรงนี้อีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุยปลานิลมีเบตงผัดผักน้ำและผักกูดผัดกะปิต้องบอกนะคะว่าอร่อยแบบตะโกนอร่อยมาก

อิ่มอร่อยกันแล้วนะคะตอนนี้เรามาเช็คอินกันที่นี่ค่ะสวนหมื่นบุปผาสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในตำบลตะเนาะแมเราะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือนเมื่อมาเบตงเลยค่ะโดยที่นี่นะคะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไม้ดอกเมืองหนาวตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

อรุณสวัสดิ์ค่ะตื่นเช้ามารับบรรยากาศที่สดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนกันอย่างเต็มปอดนะคะวันนี้ทีมขอเอาใจนักท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ด้วยการพามาที่นี่ค่ะอุโมงค์ปิยมิตรอุโมงค์ปิยมิตรตั้งอยู่ที่บ้านปิยมิตร1ตำบลตะเนาะแมเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2520ใช้ระยะเวลาสร้าง3เดือนโดยใช้คนงาน50คนในการขุดมีความยาวกว่า1กิโลเมตรค่ะแต่เดิมอุโมงค์ดินแห่งนี้นะคะเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัวแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายาภายในอุโมงค์ก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่างๆตามการใช้งานค่ะโดยตลอดอุโมงค์นี้เราก็จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะ

และสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุโมงค์ปิยมิตรนั่นก็คือพื้นที่ป่าของที่นี่ค่ะโดยเฉพาะต้นไทรพันปีรุกขมรดกแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะจังหวัดยะลาเป็น1ใน4จังหวัดของไทยที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามค่ะโดยคิดเป็นจำนวนมากถึงร้อยละ 75.42 รองลงมาก็คือศาสนาพุทธร้อยละ 24.25 และศาสนาอื่นๆอีกร้อยละ 0.33 ค่ะวัดบ่อน้ำร้อนหนึ่งในวัดพุทธของจังหวัดยะลาแห่งนี้จึงมีความโดดเด่นน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะผู้ที่มีความศรัทธาในสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่ทวดนะคะเพราะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสำหรับใครที่ชอบกินทุเรียนนะคะเราทีมแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนช่วงเดือนมิถุนากรกฎานะคะเพราะว่าจะเป็นหน้าเขาเลยแพลนทริปแล้วก็มาเที่ยวกันที่นี่ค่ะสวนทุเรียนศักดิ์ศรีทุเรียนเสด็จน้ำพันมูซานคิงของสวนทุเรียนศักดิ์ศรีนี้นะคะว่ากันว่ามูซานคิงเนี่ยเป็นทุเรียนสายพันธุ์ดีของมาเลเซียที่คนรักทุเรียนต้องลองชิมเพราะว่ามีรสอร่อยมากค่ะเนื้อแห้งสีเหลืองเข้มไม่มีเส้นใยเม็ดรีบมีกลิ่นหอมรสสัมผัสเนี่ยนะคะนุ่มเหนียวเนียนรสชาติหวานมันอร่อยครบเครื่องเลยค่ะอร่อยมากค่ะหอมมากกลิ่นมันแบบหอมสุดๆเลยอ่ะคนชอบทุเรียนก็ห้ามพลาดเลยฟินหมู่บ้านกม.4 อำเภอเบตงจังหวัดยะลานี้นะคะถือเป็นถิ่นอาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนฮากาหรือจีนแคะที่เรียกว่าบ้านกม.4 เนี่ยเนื่องมาจากมีระยะทางอยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตงประมาณ4กิโลเมตรค่ะโดยสภาพพื้นที่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นพื้นที่ที่หมายปองในการลงหลักปักฐานของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาจากประเทศมาเลเซียค่ะต้นตระกูลลู่ที่ได้สร้างบ้านหลังนี้เมื่อประมาณ150ปีที่แล้วนะคะออกแบบมาจากแบบตัวอักษรจีนที่ออกเสียงว่าเกาหมายถึงสูงค่ะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรปที่สำคัญนะคะบ้านโบราณหลังนี้สร้างด้วยการเข้าสลักโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัว

ทุกๆสถานที่ย่อมมีเรื่องราวในตัวของมันเองและที่นี่ค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาไม่ได้มีเพียงเรื่องเล่าผ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีเกษตรและชุมชนชาวบ้านเท่านั้นนะคะหากแต่ที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวของพหุวัฒนธรรมอันกลมเกลียวที่สร้างเอกลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับชุมชนแห่งนี้ไม่รู้จบเลยค่ะแห่งนี้พร้อมเสมอที่จะต้อนรับทุกๆคนให้มาเที่ยวมายน1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะเอาทิมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lan Chuksu ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lan Chuksu นะคะเวลาที่น้องๆริมผิวปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

0: ปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์

ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: จาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาไปเลยเจอลมก็ไปแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกนะก็คือช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: งนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: หมดเลย
0: แม่เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะ
4: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเต๋าเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่ากว่านี่แล้วล่ะ
0: 3กิโลกว่ากว่า3กิโลกว่ากว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต๋าด้วยรวมถึงกระมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต๋าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูกันไว้อย่างคะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้โอ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกฟาร์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
3: มอกลูกเกลืออ ัน
1: นี้สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
3: เหนียว
1: เนาะ
4: ต้องดิ
1: โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
3: พอดี
1: แก่ไหมแม
3: ่บอกแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆ นิดนึงเนาะ
3: ดีกำลังดีอยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
3: า
1: ะ
3: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกิน
1: จ้ะ
3: เอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
3: คั้นลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
3: ได้บ่เคยถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
3: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
3: ่ยังนี่จ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
3: ย
1: ัง เหมือนลูกชกเลย
3: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงสูงขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
5: า
1: ะ
5: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วร่วงเลยไหมพ่อ
6: ร่วงเลย
1: ไปร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะ ต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
4: ใช่อาทิตย์ละน้อย
1: เพราะมันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
5: เลย
1: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมาก
4: น
1: ี่
4: นะ
1: ครับไกลๆมาก
4: เนา
1: ะนี่นะครับไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
6: ใช่
1: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
6: ใช่
1: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
6: ได้
1: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
6: ถูกต้อง
1: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีลีแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอยู่อย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเนาะ
6: เ
1: หมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะ
0: คือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บอะรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
1: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เราตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
5: ่
0: อ
5: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
5: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้น
5: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
5: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
5: ใช่
0: นี่ก็ใช
5: ่
0: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
5: ถ้าต้นอ้วนก็เป็นอย่างนี
0: ้แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
5: ยังโตไม่ได้
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
5: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
5: ทำไม่ได
0: ้ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆ มนนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
5: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
5: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออก
5: กาบทีละกาบ
0: เอาเลาะโอเคค่ะ
5: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
5: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
5: ้ถ้าเราออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
5: ต้น
0: มันอะไม่คัน
5: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
5: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
5: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
5: ที่กินได
0: ้โอเค
5: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
5: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 เจ็ดมันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
1: ้โอ้ขาวมากด้านอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
5: ่
1: อ
5: ได
1: ้ฮะโอ้ขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
5: ยอดหวาน
1: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ดตัวเย็นเลยนะอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีอะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
6: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
1: กะปิ
6: เกลือ
1: เกลือและไอ้เส้นก้านก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
6: ี่
1: ย
6: ผักไปรูไปก่อน
1: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
6: จ้ะจ้ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
6: หน่อเต๋าค
1: ่
6: ะ
1: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
6: า
1: ะ
6: ทำอย่างนี้แหละต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
1: อ๋อหม้อปลา
6: จ้ะ
1: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละพ่อเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
7: จ
1: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
7: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
1: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เผ็ดเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสจอกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: ไม่ใช่ตามหัวปีแม่
2: เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อย

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี
3: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกทองซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกัน

0: ้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
1: ่สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
0: หนูค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดลคุณผู้ชมคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าปลาเนี่ยเขาก็มีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียแต่ทราบไหมครับว่าปลาเนี่ยเขาสามารถแปลงเพศกันได้ด้วยโอ้โหว่าแต่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เขาจะแปลงเพศปลาไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรทำไปทำไมผมว่าเราไปติดตามหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับยิ่ง
1: พี่สุพงศ์วรวงศ์เกษตรไทยไอดอลของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์ปลานิลแอบกระซิบมานะครับว่าลูกปลาที่เป็นที่ต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลนั้นก็คือเพศผู้ละครับว่าแต่ว่าเจ้าปลานิลเพศผู้เนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงล่ะครับพี่สุพงศ
2: ์สำหรับนะครับการดูปลานิลนะครับเพศผู้เพศเมียนะครับจะได้ชัดว่าปลาในรุ่นเดียวกันนะครับตัวผู้เนี่ยจะตัวกับตัวเมียนะครับใต้คางเนี่ยปลาตัวผู้เนี่ยจะเป็นสีแดงบ้างนะครับสีม่วงบ้างนะครับหรือสีชมพูบ้างนะครับแล้วลักษณะผิวพรรณนะครับเขาจะสีเขาจะสดใสนะครับปลาเพศเมียนะครับสีของเกล็ดนะครับของผิวนะครับตัวเมียเนี่ยจะสีซีดกว่าตัวผู้นะครับอันนี้สามารถบอกเพศปลาได้ถึง 80%
0: อย่างนี้อายุกี่เดือนพี
2: ่ปลาพวกนี้อายุประมาณปีครึ่งแล้วครับทำไมไม่ตัวมากกว่านี้เพราะว่าเราจำกัดอาหารถ้าอ้วนมากก็จะไม่ไข่ถ้าผอมมากเขาจะไม่ไข่ปกติถ้ามันเหมาะมือเนี่ยก็ต้องประมาณสักตัวละประมาณ300กรัมนะครับหรือ3ตัวต่อกิโล
0: อันนี้คือไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดี
2: ใช่ครับ
1: บ่อขนาดกว้าง5เมตรยาว10เมตรลึก1เมตรพี่สุพงศ์ก็จะปล่อยปลานิลไปทั้งหมด400ตัวครับเป็นเพศผู้100ตัวเพศเมีย300ตัวจากนั้นก็จะปล่อยให้เจ้าปลาผส

0: มพันธุ์กันเองตามธรรมชาติล่ะครับประมาณ1เดือนผ่านไปปลาตัวเมียก็จะได้รับการผสมพันธุ์จนครบทั้งบ่อล่ะครับ
1: แล้วอย่างตัวเมียเนี่ยเวลาเขาผสมพันธุ์เนี่ยที่นี่ปล่อยผสมธรรมชาติ
2: ปล่อยผสมธรรมชาติครับปลาตัวเมียก็จะไข่ออกมานะครับแล้วก็ปลาตัวผู้จะฉีดน้ำเชื้อเข้าไป
3: หลังจากนั้นแล้วตัวเมียก็จะอมไข่ไว้ในปากทีนี้เราก็มาเก็บไข่จากปากแม่ปลาทุกๆ7วัน
0: แม่ปลาจะอมไข่ที่ได้รับการผสมน้ำเชื้อแล้วเอาไว้ในปากนะครับอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะไปเอาไข่ปลามาได้ยังไงล่ะครับพี่สุพงษ
3: ์ข้อไข่ต้องเย็นๆนะต้องทำแบบเป็นจังหวะเนิบๆสักหน่อย
1: ว้าว
0: บุญโฮมฟาร์มเขาจะทำการเคาะไข่ปลานิลสัปดาห์ละครั้งนะครับไข่ที่ได้จากแม่ปลาแต่ละตัวก็จะมีระยะของไข่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแบ่งด้วยการเป็น5ระยะหลักๆละครับระยะที่1ไข่จะมีลักษณะกลมสีเหลืองอ่อนระยะที่2จะเริ่มเห็นจุดสีดำเล็กๆบนไข่ละครับเข้าสู่ระยะที่3ก็จะสังเกตเห็นตาและเส้นเลือดที่ชัดเจนขึ้นส่วนระยะที่4ลูกปลาฟักออกจากไข่แล้วล่ะครับเห็นหัวและหางได้อย่างชัดเจนแต่บริเวณท้องก็ยังมีถุงไข่ติดอยู่นะครับและระยะที่5ถุงไข่ที่ติดอยู่ก็จะยุบแล้วล่ะครับ
3: ปลา1ตัวนะครับ1เดือนจะไข่1ครั้งประมาณ1เดือน1ครั้ง
1: บ่อเนี้ย400ตัว
3: ครับ
1: ตัวเมีย300
3: ครับ
1: ตัวผู้100
3: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
3: ครับ
1: ตัวเมียแต่ละตัวก็จะมีการผลิตล
3: ู
1: กออกมาในแต่ละรอบ
3: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
3: คร
1: ับ
0: น้องๆฝ่ายเคาะก็จะทำการแยกไข่แต่ละระยะแล้วก็รีบลำเลียงส่งเข้าห้องเพาะฟักต่อไปโอ้ยงานนี้โอเคไม่ได้นะครับเพราะจะมีผลต่ออัตราการฟักของไข่ปลาฉะนั้นอย่ารอช้าไปโรงเพาะฟักกันเลยที่แผนกเพาะฟักจะทำความสะอาดไข่ปลาด้วยน้ำเปล่าฆ่าเชื้อด้วยน้ำเกลือแล้วล้างซ้ำด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งรอบครับก่อนจะนำไปชั่งเพื่อจดบันทึกน้ำหนักของไข่ปลาที่ได้ในแต่ละรอบครับไข่ปลาระยะที่1และ2จะใส่ไว้ในกรวยด้านในกรวยจะมีน้ำวนตลอดเวลาครับเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับในปากแม่ปลาให้มากที่สุดยังไงล่ะครับเจ้ากรวยนี้ยังคัดไข่ที่เสียออกไปด้วยนะครับไข่คุณภาพดีอัตราการฟักสูงจะจมอยู่ก้นขวดส่วนไข่อัตราการฟักต่ำจะลอยอยู่ด้านบนและจะถูกคัดทิ้งในที่สุดล่ะครับส่วนไข่ระยะที่3ถึงระยะที่5จะทำการแยกไว้เป็นถาดๆแบบนี้ล่ะครับน้ำที่ใช้ในโรงเพาะฟักเป็นน้ำที่มาจากบ่อบำบัดครับถูกสูบมาเก็บไว้ในบ่อซีเมนต์ผ่านกระบวนการกรองก่อนจะนำมาใช้ในกระบวนการเพาะฟักในแต่ละขั้นตอนครับเมื่อก้าวสู่ระยะที่6ก็จะเริ่มเห็นเป็นลูกปลาเต็มตัวก่อนจะทำการย้ายเจ้าลูกปลาออกจากโรงเพาะฟักเอาไปลงกระชังละครับ
3: เขาฟักออกมาแล้วนะครับเขาจะเป็น2เพศอยู่ในตัวเดียวกัน
1: เขาออกมาเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าเอ้ยฉันเป็นผู้ชายนะผู้หญิงนะตอนอยู่ในไข่เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ครับประมาณสัก7วัน10วันขึ้นไปแล้วหลังจากฟักออกเนี่ยตัวที่เป็นฮอร์โมนเพศผู้เยอะนะครับก็จะเป็นเพศผู้ไปนะครับตัวที่มีฮอร์โมนเพศเมียอยู่ในตัวมากก็จะเป็นเพศเมียตามหลักธุรกิจแล้วในการเลี้ยงปลาในสมัยก่อนเราเลี้ยงปลารวมเพศนะครับใช้เวลาปีครึ่งนะครับกว่าจะได้ขายแต่ถ้าเรามาเลี้ยงปลาในเพศผู้นะครับก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ 7-8 เดือนก็จะจับขายได้แล้ว
1: อุ้ยครึ่งเลย
3: ครึ่งต่อครึ่งนะครับเพราะว่าปลาเพศผู้มันโตเร็วกว่าตัวเมียถึง 30% แล้วอย่างนะครับปลาตัวเมียที่มันไม่โตเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากออกลูกออกไข่แล้วนะครับก็ยมไข่ในปากอมไว้ตั้งแต่ประมาณ 15-20 วันนะครับ
1: ไม่กิน
3: เราถามท่านพิธีกรว่าอมไว้เราจะกินอะไรได้มั้ย
1: ไม่ได้พี
3: ่มันอะไรนะมังกรอมไข่
1: ครับหอมเลยพี
3: ่
1: ห
3: ั
1: วโตเลยจะเปลี่ยนเขาเป็นตัวผู้เนี่ยพี่ไปเพิ่มยังไงครับฮอร์โมนเพศ
3: การแปลงเพศนะครับการแปลงเพศประเด็นจะต้องใช้ฮอร์โมนเพศผู้นะครับ
1: ฮอร์โ ขอไปดูอาหารที่ทำให้ปลาเนี่ยกลายเป็นเพศผู้
3: เดี๋ยวจะพาคุณพิธีกรไปชิมอาหารปลาเนียนแปลงเพศ
1: แล้วผมชิมแล้วผมจะต้องแปลงเพศด้วยไหม
3: มันจะเป็นซูเปอร์แมน
1: เฮ้ยเป็นเล่นไหมพี่ไปเลยพี
3: ่ครับไปดูเลยครับ
1: อย่าได้ช้าเลยครับ
3: สำหรับส่วนผสมของปลาเนียนแปลงเพศนะครับก็จะมีส่วนของฮอร์โมนนะครับแล้วก็เป็นปลาป่นนะครับแล้วก็มีวิตามินนะครับเอาปลาป่นใส่ไปชั่งไป10กิโลครับอันนี้เพื่อเสริมสร้างโครงกระดูกนะครับให้ปลามีความแข็งแรง
4: ครับเอาเปิดไฟ
1: คุกนี้นานไหมพี่นานไหม
3: 5นาทีครับ
1: 5นาที
3: ครับ5นาที
1: จับเวลาไหมครับ
0: หึ่งอาหารปลาไว้ประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้แอลกอฮอล์ระเหยออกก่อนเก็บเข้าตู้เย็นเพื่อยืดอายุการใช้งานล่ะครับตอนนี้อาหารปลาแปลงเพศพร้อมแล้วครับเจ้าลูกปลาในกระชังก็โตพอที่จะแปลงเพศได้แล้วเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มแปลงเพศปลากันเลยดีกว่าครับให้อาหารปลาแปลงเพศเป็นเวลา21วันในอัตราส่วนดังนี้ครับวันที่1ถึงวันที่5ให้75กรัม6ถึง10ให้150กรัม11ถึง15ให้250กรัมและวันที่16ถึงวันที่21ให้ไปเลยครับ350กรัมครบ21วันตามกำหนดเพียงเท่านี้ก็จะได้ลูกปลานิลเพศผู้แล้วล่ะครับลูกปลานิลแปลงเพศขนาด 2-3 เซนติเมตรก็จะเริ่มออกจำหน่ายได้แล้วนะครับลูกค้าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับเกษตรกรด้วยกันเองนี่ล่ะครับส่วนลูกค้าธรรมดาอย่างเราๆก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับบุญโฮมฟาร์มเขาก็จะเลี้ยงปลานิลต่ออีก 6-7 เดือนได้มาเป็นปลารุ่นให้พวกเราได้จับจ่ายไปทำอาหารอิ่มท้องกันล่ะครับที่นี
1: ่พี่เป้าครับถามเนี่ยว่าอย่างฟาร์มปลานิลเนี่ยที่ทำกันมาเนี่ยกี่ปีแล้วพี
3: ่บุญโฮมฟาร์มเนี่ยนะครับตั้งมาทั้งหมดปีนี้ปีที่21ครับเมื่อ10ปีก่อนนะครับตลาดค่อนข้างดีมากนะครับจะดีมากขยับมาเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อประมาณ5ปีถอยหลังมาเนี่ยนะครับเริ่มเพราะว่าการตลาดเนี่ยดูมันแคบลงที่มันแคบลงเนี่ยเพราะว่าส่วนแชร์การตลาดเดี๋ยวนี้มีฟาร์มมีบริษัท มาทำลูกปลาเนี่ยเยอะมากลูกค้าขาเก่าเราก็หายไปขาใหม่เราก็หาไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องมาปรับเปลี่ยนอันที่หนึ่งผลิตให้มันน้อยลงเพื่อลดต้นทุนนะครับอันที่สองก็เอาลูกปลาไปทำเป็นปลารุ่นสำหรับลูกค้าเกษตรกรที่ต้องการปลาไซส์ใหญ
1: ่
3: และอีกอย่างเราก็มาเลี้ยงเป็นปลาเนื้อเองนะครับ
1: แล้วปัญหาที่เราเจอ
3: ปัญหาที่เจอเราเจอหลักๆนะครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องแรงงานเรื่องที่สองเรื่องการตลาดนะครับเรื่องที่สามเรื่องสิ่งแวดล้อมมีผลทำให้ปลามันตาย
1: ในการทำเลี้ยงปลาเนี่ยในเป็นระบบฟาร์มเนี่ยสิ่งสำคัญคือน้ำ
3: ใช่ครับ
1: การบริหารจัดการน้ำของพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
3: เราได้แหล่งน้ำนะครับมาจากบึงขุดเขานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ 7,000 ไร่นะครับเป็นโครงการพัฒนาดำรินะครับสำหรับการจัดเก็บน้ำเราจะสูบน้ำมาจากบึงแล้วก็ใส่ในบ่อพักน้ำนะครับแล้วก็ปรับสภาพน้ำนะครับเสร็จแล้วก็จะสูบกระจายไปตามบ่อต่างๆที่เราต้องการที่จะปล่อยปลาหลังจากที่น้ำที่เราใช้แล้วหรือเลี้ยงปลาแล้วเนี่ยเราจะหมุนเวียนกลับไปหาบ่อพักน้ำแล้วมาบำบัดแล้วก็กลับมาใช้นะครับ
1: แล้วสำหรับเกษตรกรหน้าใหม่ต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้าง
3: สิ่งแรกนะครับต้องวัดใจตัวเองก่อนว่าหนึ่งเราชอบไหมอันที่สองตลาดถ้ามีตลาดแล้วเราค่อยเริ่มทำนะครับข้อหนึ่งนะครับสำคัญมากต้องรู้จักมาศึกษาหาประสบการณ์หาความรู้จากฟาร์มที่เขาเคยทำมาแล้ว
1: อย่างเช่นที่นี
3: ่ครับที่นี่ใช่เลยครับเพราะว่าเราเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริคือจริงแล้วนะครับหลักการให้นะครับให้ความรู้เนี่ยมันได้อะไรมากกว่าให้เงินให้ทองให้เขาไปปฏิบัติเขาจะไปสร้างประโยชน์แก่ตัวเขาแก่ครอบครัวเขาแก่วงตระกูลเขาแล้วจะมีผลดีต่อประเทศชาติ
0: จากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแล้วนะครับพี่เป้ายังถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไปแบบไม่กักไม่หวงวิชาทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรด้วยกันและแน่นอนที่สุดครับประโยชน์ก็จะตกต่อประเทศชาติ เราจะมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่า

0: าพี่เป้าสุพงศ์วรวงศ์คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ Yes Sir Yahoo
1: รับไปเลยครับพี่เป้าครับเกษตรไทยไอดอลครับ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครครับ1ใน8จังหวัดอ่าวไทยตอนบนหรือที่เรียกว่าบริเวณอ่าวตัวกอครับสืบเนื่องจากโครงการปิดอ่าวตัวกอในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเพื่อเป็นการฟื้นฟูสัตว์น้ำแล้วก็อนุบาลสัตว์น้ำครับเรามาตามดูกันว่าหลังจากปิดอ่าวตัวกอแล้วจะส่งผลกระทบต่อชาวเลอย่างไรบ้างและผลที่ได้รับจากการปิดอ่าวตัวกอจะเป็นอย่างไรฮ่าๆอย่าช้าครับตามไปดูกันเลยอยากรู้ว่าปิดอ่าวตัวกอแล้วจะเป็นอย่างไรก็ต้องถามจากปากพี่ๆที่อยู่กับทะเลอ่าวตัวกอกันล่ะครับและเราก็ได้ใช้ผู้บอกตัวเองได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่ามีความเป็นลูกทะเลอยู่ทุกอณูอย่างพี่คฤตกรแซ่เอี๊ยบแห่งบ้านชายทะเลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครคนนะครับ
1: อย่างพี่กรนี่เป็นชาวประมงมากี่ปีพี
2: ่โอ้ตั้งแต่พ.ศ. 11
1: ผมยังไม่เกิดเลยลุยมาแล้วหน้าน้ำทะเลอ่าวตัวกอนี
2: ่มันน่าจะทั่วทะเลไทยอ่ะ
1: ตอนนั้นสัตว์น้ำเป็นยังไงฮะของทะเลไทย
2: โอ้ตอนนั้นมันอุดมสมบูรณ์เยอะแยะมากมายมันเยอะมากอ่ะ
1: เยอะจนพูดไม่ถูกเลย
2: ครับเยอะมาก
0: ได้ยินอย่างนี้ก็ต้องยอมละครับว่าเมื่อก่อนสัตว์น้ำในทะเลบ้านเรานั้นเยอะจริงๆแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ถึงลดจำนวนลงอย่างมากเลยละครับพี
2: ่เสร็จแล้วเนี่ยทรัพยากรมันไม่ทันกับเครื่องมือกับเทคโนโลยีที่ลงไปใช้
1: ครับพี
2: ่นี่คือปัญหาของทรัพยากรที่มันลดถอยลงเยอะมากมาย
1: จนมาถึงแบบเรื่องที่บอกว่ามีการแบบปิดอ่าวตัวกอ
2: จนมาถึงที่ว่าพอจะค่อยเริ่มคิดว่าจะปิดอ่าวตัวกอ
1: ครับ
2: มันรวมทั้งกลุ่มประมงมันรวมทั้งข้าราชการนักวิชาการก็รวมกันคิดว่าทำยังไงให้ทรัพยากรอยู่อย่างยั่งยืน
1: อ
2: ย่างยั่งยืนจึงมีแนวคิดเรื่องการปิดอ่าวตัวกอ
0: ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีทีเดียวครับในการพักฟื้นทรัพยากรธรรมชาติว่าแต่ว่าอ่าวตัวกอเนี่ยเขามีความสำคัญกับท้องทะเลไทยมากน้อยแค่ไหนล่ะครับพี่กอน
2: อ่าวตัวกอเนี่ยมันเป็นทะเลโคลนที่ใหญ่อะใหญ่มหาศาลติด1ใน7ของโลกเป็นผลผลิตสัตว์น้ำสู่อ่าวไทยเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมาจากอ่าวตัวกอ
0: จากผลการประชุมระหว่างกรมประมงสมาคมประมงและชาวประมงเมื่อวันที่9เมษายน2556ที่ผ่านมามีมติให้ปิดอ่าวตัวกอครับโดยห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและก็ชลบุรีนั่นเองครับโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,900 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีระยะเวลาในการปิดอ่าวในช่วงวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมรวม2เดือนด้วยกันและจะทำการทดลองปิดเป็นเวลา3ปีเริ่มจากปี2557ถึง2559นั่นเองล่ะครับทางฝั่งของประมงพื้นบ้านที่มีเรือขนาดเล็กพวกพี่ๆชาวประมงเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับ
3: ช่วงที่ว่าไม่ได้ออกทะเลก็ลอยอวนเล็กๆอยู่ชายฝั่งแล้วก็หาปูทะเลตามชายพังตามชายป่า
4: ช่วงมันไม่มีเรือใหญ่ๆมากวนเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นนิดหน่อยคือว่ากุ้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นนิด
5: คนอื่นไม่รู้ว่าไงแต่สำหรับเรือเล็กก็ดีเพราะว่าเหมือนกับหยุดพักถ้าไม่หยุดเลยเรือใหญ่อยู่ข้างนอกของก็ไม่ถึงเรือเล็กพวกกุ้งหอยปูปลาก็ไม่ถึงเรือเล็กเรือใหญ่เขาเอาไปก่อนหมด
0: สำหรับเรือขนาดกลางซึ่งอยู่ในข้อห้ามไม่สามารถทำการประมงในช่วงนี้ได้ก็อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างล่ะครับ
6: เราก็ไม่ได้ออกแล้วเหมือนเราพักผ่อนของเราในตัวเสร็จนะแล้วก็ซ่อมเรืออะไรทีนี้พอปิดช่วงมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยมันน่าหากินของเรามันก็ไม่ดีต่ออาชีพที่อาชีพเรือรุนเนี่ยมันไม่ดีอาชีพอย่างเรือลากเรือนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาเพราะเขาไปได้ทั่วหมดของเราคือหากินชายฝั่งก็ดี

0: ปีมันก็แหละช่วงพักทะเลแต่คงไม่นานละมันก็ต้องคุ้ม
1: การปิดอ่าวตัวกออาจจะส่งผลกระทบต่อการหาสัตว์น้ำอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าใจและเสียสละทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายที่ทุกคนมีร่วมกันนั่นก็คือ
2: เป้าหมายคือทำยังไงให้สัตว์น้ำอ่าวตัวกอเนี่ยมันมีอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยลูกช่วยหลานเราจะได้มีกินมีทำประมงได
3: ้คืออยากเห็นภาพวานๆอะไรกลับมาบ้างอะไรใช่ไหม
2: ใช่
1: แม่ถือว่าเป็นแนวความคิดที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืนนอกจากจะปล่อยให้ธรรมชาติได้พักฟื้นตัวแล้วพี่กรณ์บอกว่าชาวบ้านที่บ้านชายทะเลบางกระเจ้าก็มีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันครับตัวอย่างเช่นการฝากหรือบริจาคแม่ปูที่ไข่เต็มท้องให้ไปไข่ที่ธนาคารปูของชุมชนละครับ
3: ว้าวได้มาแล้วพี่นี่คือปูม้าที่มีไข่
2: ครับไข่นอก
3: ใช่ไหมครับวันนี้ได้กี่ตัว1 2 3 4 5
2: 5ตัว
3: 5ตัวนี่ก็ไข่เรียกว่าออกแนวเหลือง
2: ครับ
3: แต่ไม่เหลืองมากอีกกี่วันฮะ
2: อันนี้ประมาณ 2-3 วัน
3: เขาถึงจะสลัดไข
2: ่
3: สลัดไข่ออกไป
2: สลัดไข่ออกจากตัว
3: ครับทีนี้เนี่ยอย่างตัวนี้ที่เห็นนะไข่ค่อนข้างค้ำกว่าตัวแรกเฮ้ยพี่อันนี้แบบปลิเลยอ่ะอันนี้ไข่คือยังไม่ได้เสียใช่ไหม
2: ยังไม่เสียอย่างตัวนี้นะอีกไม่เกิน24ชั่วโมงละ
3: เอาเหรอ
2: ตัวนี้ยังไม่เกิน24ชั่วโมงมันจะเริ่มสลัดไข
3: ่
2: สีนี้ก็คือสีเทาออกดำแล้ว
3: คือระยะสุดท้ายแล้ว
2: ระยะสุดท้ายแล้ว
3: ตอนนี้มี5ตัวเดี๋ยวรีบไปที่ธนาคารก่อน
2: ครับไป
3: คือไปเป็นช่องให้เขาแบบไปสลัดไข่ก่อน
2: ให้สลัดไข
3: ่โอเคไปเลยพี่ปะ
2: ครับ
1: จุดหมายต่อไปของแม่ปูที่ไข่เต็มท้องก็คือที่แห่งนี้ล่ะครับธนาคารปู
4: ไอซ่า
3: เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับรับน้ำหนักได้กี่กิโลฮะ
2: รับได้เป็นร้อย
3: ชัวนะฮะ
2: ชัว
3: ผมอ่ะชีวิตเกินร้อยนะฮะ
1: พี่กรณ์บอกว่าหัวใจหลักของธนาคารปูก็คือปล่อยไข่ปูคืนสู่ท้องทะเลแทนที่จะไปสู่ท้องตลาดนั่นเองล่ะครับ
2: ตัวนี้ประมาณ 500,000
3: 500,000 บาท
2: 500,000 ฟอง 500,000 ตุ้งเฉพาะไข่เป็นที่อยู่ในประมาณ 500,000
1: ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับถ้าไข่เหล่านี้ไม่มาปล่อยที่ธนาคารปูแล้วล่ะก็น่าเสียดายโอกาสในการขยายพันธุ์ยังมากเลยนะครับ
5: ปล่อยแล้วนะ
2: ไปทำหน้าที่ของคุณ
3: แล้วไม่ต้องเอาไอ้เนี่ยหนังสติ๊ก
2: ต้องเอาออกครับต้องเอาออกหนังยาง
6: อย่าเพิ่งหนีบ
2: จับได้ถูกวิธีมาก
3: ครับผม
2: เอาละฝากอาหารให้เขาด้วย
3: พรีเมียมให้เลยออกไปเลยนะ
6: แรงๆวันนี้นิดนึงแรงมากๆเนี่ยมันจะมีออกซิเจน
1: อีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ก็คือการปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและแนวกันคลื่นนั่นเองครับ
3: พี่กรณ์บริเวณที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้แต่เดิมอย่างสะพานที่เราทำเนี่ยเดิมตรงนี้มันทะเลหมดเลย
2: ทะเลหมดเลยตั้งแต่ก้าวแรกที่เราขึ้นจากสะพานเลย
3: แล้วที่ปลูกทึบๆมาอย่างนี้นี่ปลูกตั้งแต่ปีไหนเนี่ย
2: ปี53เริ่มต้นปลูกวันแรกเลยตั้งแต่วันที่8สิงหาปี53
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเวลาเพียงไม่กี่ปีก็สามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนได้ว่าแต่มันจะมากขนาดไหนกันล่ะครับคุณพี่กร
3: พื้นที่จากฝั่งจนถึงไปทะเลแหละกินพื้นที่เท่าไหร่
2: กินพื้นที่ความลึกจากฝั่งออกไปทะเลเนี่ยตอนนี้ได้300กว่าเมตร
3: 300กว่าเมตร
2: ลึกออกไป
3: แล้วความยาวเรียบชายฝั่งอ่ะ
2: ความยาวนี่เกือบ6กิโล
3: โ
1: เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนรวมถึงทุกๆคนที่เคยมาร่วมปลูกป่าในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับและเมื่อเราเดินตามทางไปเรื่อยๆก็พบอะไรบางอย่างเข้า
3: ที่เห็นตรงนี้ตรงเนี้ยแนวไม้ไผ่เนี่ย
2: ให้เดาก่อน
3: เดาก่อนเลยนะแบบคนมีความรู
2: ้ครับ
3: อันนี้แต่เดิมเป็นกำแพงเมืองใช่ไหม
2: นี่เป็นแนวกันคลื
3: ่
2: น
3: แนวกันคลื
2: ่
3: น
2: แนวกันคลื่นทำอยู่ในทะเล
3: ครับนั่นหมายความว่าไอตอนที่แรกๆที่มันมีแบบทะเลเนี่ย
2: ใช
3: ่ตรงนี้ก็โล่งหมดเลย
2: ตรงนี้เป็นทะเลเลยตั้งแต่เราเดินมาตั้งแต่ต้นทางนู่นนะมาถึงเนี่ย200เมตรแล้วเนี่ย
3: นี่ยังไปอีกนะ
2: ครับยังไปต่อได้อีกเสร็จแล้วเนี่ยก็คือแนวกันคลื่นที่อยู่ในทะเลเดิม
1: โอ้โหจากแนวไม้ไผ่กันคลื่นตอนนี้ได้กลายมาเป็นอนุสรณ์กลางป่าแสมไปแล้วล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมแอ

0: เห็นนี่มันรอยเท้าอะไรกันล่ะครับพี่กอน
1: แอบเห็นรอยเท้าพลทหารที่ลาดตะเวน
2: เลยอ๋อเป็นพลมีพลทหารที่ลาดตะเวนมาลาดตะเวนไอ้พวกสัตว์น้ำที่มันมาอาศัยอยู่โคนๆนี่ถ้าไปเจอตัวนึงก็เป็นพันบาทบูทะเลเนี่ยมันจะนอนอยู
1: ่หูอย่างนี้คนชาวบ้านก็ไม่แย่งมาจับกันปับ
2: ๆก็ใครมาก่อนพอเห็นรอยเท้าแล้วคนที่สองเขาก็จะไปที่อื่นละถือว่าเขาหมดสิทธิ
0: ์ถึงตอนนี้เรามาคุยกับพี่กรณ์กันหน่อยดีกว่าครับว่าการปิดเอาตัวก่อเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวนั้นที่ผ่านมาได้ผลเป็นยังไงกันบ้าง
1: ประโยชน์ของการปิดอ่าวตัวกอในช่วง2เดือนนี
2: ้
1: ปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วเนาะ
2: ปีที่2แล้ว
1: ประโยชน์มีอะไรบ้างฮะที่เห็นแบบชัดๆเลย
2: จากที่ทะเลอ่าวตัวกอเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเหลือ
1: ครับ
2: พอปิด2เดือนเนี่ยมันฟื้นฟูอย่างมหาศาล
1: มองไปเห็นปลาว่ายในทะเลอย่างนี้เลยมีไหม
2: ถูกต้องมองไปอย่างยกตัวอย่างเช่นชายฝั่งเนี่ยออกไปแค่50เมตรนะ50เมตรปลาทูเนี่ยเข้ามาถึงปลาทูขนาด15 16 17 18ตัวโล
1: แล้วอย่างที่ตอนเนี้ยที่เราเห็นเคยตามบ้านนะครับที่ตากเอาไว้คือทำกะปิถูกไหม
2: ถูกต้อง
1: อันนี้ชาวบ้านก็คือหามาจากทะเลอ่าวตัวกอนี่แหละ
2: ครับ
1: อ่าฮะ
2: พวกพ่อบ้านก็ไปหามาจากทะเล
1: ครับ
2: แม่บ้านก็มาแปรรูป
1: ซึ่งยังในช่วงปิดอ่าวยังหาได้ใช่ไหม
2: ช่วงปิดอ่าวเนี่ยเป็นช่วงฤดูเคยพอดีฤดูหน้าเคยต้นปี
1: ครับ
2: ก็คือยังหาได
1: ้ยังหาได้
2: ครับ
1: แต่ต้องเป็นเรือที่อยู่ใน
2: พิกัดที่เขาไม่ห้าม
1: ก็คืออนุญาตให้อ
2: นุญาต
1: การประมงที่อยู่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของอะไรฮะ
2: หนึ่งต้องบอกก่อนว่าพูดแล้วอย่าโกรธกันนะทุกคนต้องลดการเรื่องเห็นแก่ตัว
1: ครับ
2: นะทุกคนเนี่ยลดเรื่องเห็นแก่ตัวสักคนละหน่อย
1: ครับ
2: นะแล้วมาช่วยกันว่าสิ่งไหนควรอนุรักษ์นะเหมือนช่วงปิดอ่าว2เดือนเนี่ยทุกคนส่วนหนึ่งดีใจ
1: ครับ
2: ส่วนหนึ่งไม่พอใจ
1: ครับ
2: เนี่ยตรงเนี้ยเราทำยังไงให้ชาวประมงจูนก็มาหากันได
1: ้ครับ
2: ถ้าเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดได้เนี่ยนะผมว่าความยั่งยืนในทะเลอ่าวไทยเราเนี่ยทำยังไงลูกชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยมันก็ยังอยู่ไปตลอด
0: ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลไทยนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าต้องอาศัยความเสียสละพึ่งพาอาศัยกันและความร่วมมือของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเหมือนอย่างที่ชาวบ้านชายทะเลบางกระเจ้าทุกๆคนเขาทำกันอยู่อย่างนี้ล่ะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ๆบ้านชายทะเลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุม

มเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ข้อ1ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางลำดับต่อมาเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะและควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะ
3: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
4: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
3: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
4: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
4: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
4: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
5: ได้แมวแล้ว
1: เอ
5: ามา
4: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
5: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
3: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
5: ทำฝนงั้นเหรอหืม
3: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
3: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
3: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนข้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
5: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
5: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
3: ในหลวงเสกฝนได้จริงจริงเห็นบ่
4: แก่นแก้ว
5: ไม่น่าเชื่อเลย
4: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้าต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
5: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: สวัสดีค่ะพี่ปิ่นเองนะคะวันนี้พี่ก็จะมาเล่า50แฟกต์เกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะข้อแรกนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งเราเคยใช้ชื่อว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันค่ะน้องๆรู้กันไหมคะว่าถ้าเป็นเด็กมหิดลเนี่ยจะเรียกคณะสาธารณสุขศาสตร์กันแบบย่อๆว่า PH ค่ะซึ่งคณะของเรานะคะจะเรียนทั้งหมด4ปีโดยในปี1แล้วก็ปี2เนี่ยจะเรียนที่มหิดลสายยาค่ะแต่พอขึ้นปี3กับปี4แล้วเนี่ยก็จะย้ายมาเรียนที่มหิดลพญาไทค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเรานะคะก็จะมีให้เลือกด้วยกัน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งแต่ละหลักสูตรนะคะก็จะมีแยกสาขาออกไปอีกซึ่งพี่เองเนี่ยก็เรียนอยู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสาขาสาธารณสุขศาสตร์จะแบ่งแยกออกไปเป็น5สาขาวิชาเอกเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพและเอกอนามัยชุมชนค่ะเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารหรือว่าเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคนิวซึ่งภาคนิวเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างโภชนาแล้วก็สุขภาพรวมถึงชีวเคมีพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ถ้าน้องๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนในภาคนิวแล้วเนี่ยน้องๆก็จะสามารถเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อทำอาหารหรือว่าออกแบบอาหารโดยละเอียดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยรวมถึงส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่มีสุขภาพดีและถ้าหากน้องๆเนี่ยได้เรียนจบไปแล้วใช่ไหมน้องๆเนี่ยก็จะสามารถไปประกอบอาชีพเป็นนัก
1: กำหนดอาหารหรือว่าอยู่ที่สถาบันเสริมความงามหรือออกไปประกอบธุรกิจเองก็ได้นะ
0: เอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคฟู้ดค่ะถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนที่ภาคฟู้ดน้องๆก็จะได้เรียนความรู้ระหว่างโภชนาการผสมผสานไปกับฟู้ดไซน์อย่างเช่นถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสไปพัฒนาผลิตภัณฑ์น้องๆจะสามารถนำความรู้ด้านโภชนาการเนี่ยมาทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการประเมินสุขภาพแล้วก็การบริการทางการแพทย์เบื้องต้นด้วยค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคฟู้ดไปเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายเลยนะอย่างเช่น
1: ฝ่ายควบคุมการผลิตฝ่ายประกันคุณภาพหรือว่าฝ่ายพัฒนาแล้วก็วิจัยผลิตภัณฑ์หรือถ้าหากชอบเรียนต่อเนี่ยก็สามารถไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมอาหารหรือการจัดการธุรกิจอาหารแต่ถ้าน้องๆยิ่งชอบวิจัยนะน้องๆก็สามารถไปเป็นนักวิจัยในโรงงานผลิตได้เลย
0: เอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าภาคแซนซึ่งพี่เองเนี่ยก็อยู่ภาคแซนเช่นกันแล้วถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนภาคแซนน้องๆจะได้เรียนทุกๆอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยอย่างเช่นดินน้ำเสียหรือว่าการทำน้ำประปาแล้วก็น้องๆเนี่ยถ้ามาอยู่ภาคนี้น้องๆจะได้ออกไปดูงานนอกสถานที่อย่างเช่นตอนพี่อยู่ปี3เนี่ยที่ได้ออกไปดูโรงบำบัดน้ำเสียที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยนะภาคแซนเนี่ยจะสามารถฝึกงานได้ทั้งในปี3แล้วก็ปี4แต่ว่าในช่วงปี3เนี่ยจะไม่ได้เป็นหลักสูตรบังคับน้องๆสามารถออกไปหาประสบการณ์ได้เองแต่ในปี4จะเป็นหลักสูตรบังคับที่น้องๆทุกคนจะต้องฝึกงานก่อนที่จะเรียนจบออกไปซึ่งสถานที่ฝึกงานเนี่ยน้องๆสามารถเลือกได้เองตามที่น้องๆชอบเลยเมื่อน้องๆเรียนจบภาคแซนไปแล้วเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายอย่างเช่น
1: กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมคุณภาพน้ำหรือว่าจะไปเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับสุขาภิบาลก็ได้นะ
0: และเอกต่อมานะคะก็คือเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคเฮลเอ็ดค่ะซึ่งภาคเฮลเอ็ดเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสุขภาพของคนถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนภาคเฮลเอ็ดแล้วเนี่ยน้องๆจะได้มีการจัดกิจกรรมแล้วก็ออกแบบโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์สื่อที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคเฮลเอ็ดไปแล้วเนี่ยสามารถทำงานด้าน
1: การให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือว่าจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนหรือจะทำงานในสำนักอนามัยหรือว่าองค์กรด้านสุขภาพต่างๆก็ได้ค่ะ
0: สาขาสุดท้ายก็คือเอกอนามัยชุมชนหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคคอมเฮลซึ่งภาคคอมเฮลเนี่ยถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพของชุมชนน้องๆเนี่ยก็จะได้ลงชุมชนเพื่อไปคุยกับชาวบ้านจริงๆด้วยนะแล้วก็ถ้าเรียนจบสาขานี้ไปแล้วเนี่ยก็จะได้ทำงานร่วมกับชุมชนมากที่สุดแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะสามารถไป
1: เป็นนักสาธารณสุขอาสาตามชุมชนหรือว่าอยู่กรมอนามัยที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านก็ได้นะ
0: อย่างที่ผ่านมาเรามีโรคโควิด-19 ระบาดในชุมชนเยอะมากๆถ้าน้องๆที่เรียนสาขานี้แล้วเนี่ยก็จะต้องลงชุมชนเพื่อเข้าไปหามาตรการในการป้องกันหรือว่าหาสาเหตุเพื่อไม่ให้มีการเกิดการระบาดซ้ำอีกค่ะซึ่งสาขาวิชาที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยน้องๆจะได้เลือกตอนที่น้องๆขึ้นปี3ยกเว้นสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเลือกตั้งแต่ตอนสอบเข้ามาในปี1เลยค่ะส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย

หรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคออกค่ะซึ่งภาคออกเนี่ยก็จะมีสาขาวิชาเดียวเลยโดยน้องๆเนี่ยที่เรียนภาคออกก็จะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานรวมถึงโรคที่จะเกิดขึ้นหรือว่าป้องกันอุบัติเหตุต่างๆค่ะซึ่งแต่ละสาขาวิชาเนี่ยก็จะมีสีเสื้อช็อปที่แตกต่างกันออกไปอย่างภาคคอมเฮลเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ภาคนิวก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันแต่มีแถบสีเขียวภาคเฮลเอ็ดเนี่ยจะเป็นสีแดงภาคฟู้ดจะเป็นสีครีมภาคแซนจะเป็นสีกลมและภาคออกก็จะเป็นสีกลมเหมือนกันแต่ว่าจะมีแถบเรืองแสงถ้าน้องๆที่เดินเข้ามาในคณะแล้วเนี่ยจะสามารถสังเกตพี่ๆได้จากสีเสื้อช็อปเลยค่ะน้องที่เข้ามาเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยในช่วงปี1แล้วก็ปี2จะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรแล้วก็ยังได้เรียนร่วมกับเพื่อนคณะอื่นๆด้วยเพราะว่าจะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานอย่างเช่นชีววิทยาสรีรวิทยาหรือว่ากายวิภาคศาสตร์ค่ะวิชากายวิภาคศาสตร์เนี่ยน้องๆจะได้เรียนตอนที่ขึ้นปี2แล้วก็จะได้เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่แต่ว่าน้องๆอ่ะไม่ต้องตกใจเพราะว่าน้องๆเนี่ยไม่ต้องผ่าเองแค่ดูอวัยวะต่างๆในร่างกายแต่ตอนที่พี่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยก็แอบเป็นลมเพราะว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ชินแล้วก็อาจารย์เนี่ยใจดีมากทำให้หายกลัวไปเลยด้วยอาจารย์ใจดีมากพอน้องๆขึ้นปี3แล้วหลังจากเลือกสาขาวิชาน้องๆก็จะต้องย้ายมาเรียนที่เขตพื้นที่พญาไทซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างคณะแล้วค่ะพอน้องๆขึ้นปี3แล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนวิชาเฉพาะของสาขาตัวเองมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางวิชาที่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาอยู่อย่างพี่เองเนี่ยในกลุ่มของพี่เนี่ยก็มีเพื่อนที่อยู่ต่างสาขาซึ่งก็จะยังได้เจอกันในเวลาเรียนอย่างเช่นวิชาประสิทธิวิทยาระบาดวิทยาไบโอสเตตหรือว่าวิชา NCD ค่ะซึ่งในวิชาวิทยาน้องๆจะยังได้ทำแลบร่วมกับเพื่อนๆอยู่น้องๆจะได้ส่องกล้องดูประสิทธิชนิดต่างๆแล้วตอนสอบของวิชานี้เนี่ยน้องๆก็จะต้องตรวจอุจจาระของผู้ป่วยเพื่อดูว่าอุจจาระนั้นเนี่ยมีพยาธิชนิดไหนอยู่ซึ่งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะในตอนปี4น้องๆจะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาแล้วค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนในวิชาเฉพาะของแต่ละสาขามากขึ้นซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด8ตึกซึ่งทีเด็ดของเราเลยเนี่ยก็คืออาคาร1เพราะว่ามีฟิตเนสอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าน้องๆที่เรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยสามารถขึ้นไปใช้บริการได้ฟรีและถ้าน้องๆเนี่ยชอบการออกกำลังกายเนี่ยก็ขึ้นไปใช้บริการได้เลยเพราะว่ามีอุปกรณ์ครบมากแถมห้องฟิตเนสเราเนี่ยยังเป็นห้องกระจกอีกด้วยมองวิวไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอย่างพี่เองถ้าวันไหนที่เลิกเรียนเร็วเนี่ยพี่ก็จะขึ้นไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆเหมือนกันค่ะและอาคาร2ของคณะเราเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำพุเล็กๆอยู่ที่หน้าตึกซึ่งในนั้นเนี่ยมีน้องเต่าอยู่ด้วยค่ะตอนแรกเนี่ยพี่เองคิดว่ามันเป็นรูปปั้นเพราะว่ามันนิ่งมากแต่ว่าวันนั้นอ่ะพี่ไปถ่ายรูปกับเพื่อนเล่นพอดีก็เห็นว่าน้องขยับหัวก็เลยรู้ว่ามันเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวแสดงเลยค่ะสำหรับใครที่มาคณะเราเนี่ยต้องติดใจตลาดนั้นกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตลาดนั้นเนี่ยมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็อาหารเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแต่ละวันแต่น้องๆเนี่ยต้องรีบมาหน่อยนะเพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยก็เริ่มปิดกันหมดแล้วที่เด็ดที่พี่อยากแนะนำเลยเนี่ยก็คือข้าวผัดปูเพราะว่าอร่อยมากรสชาติอร่อยแล้วปูเนี่ยก็ให้เป็นเนื้อก้อนๆเลยค่ะอีกที่เลยที่เป็นแลนด์มาร์คของคณะเรานะคะก็คือหอประชุมราชพฤกษ์นั่นเองเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้มานั่งกันในวันที่สัมภาษณ์ค่ะและน้องๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมถึงชื่อหอประชุมราชพฤกษ์เพราะว่าต้นไม้ประจำคณะของเราเนี่ยก็คือต้นราชพฤกษ์ค่ะหรือว่าเราจะเรียกกันว่าต้นคูนซึ่งพี่ก็เคยเห็นแล้วเนี่ยต้นมันนะคะจะมีดอกสีเหลืองห้อยยาวลงมาสวยมากเลยค่ะส่วนสีประจำคณะน้องๆรู้ไหมคะว่าสีอะไรเอ่ยพี่ให้เวลาคิดนิดนึงติ๊กตอกนั่นคือสีแซลมอนพิงค์นั่นเองค่ะหรือว่าสีชมพูอมส้มเนี่ยแค่พี่พูดเนี่ยก็เริ่มหิวขึ้นมาแล้วเอ่ยส่วนน้องๆคนไหนที่ฟังมาถึงข้อนี้แล้วเนี่ยอยากมาเป็นรุ่นน้องของพี่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่ www.ph.mahidol.ac.th เพราะว่าจะมีข้อมูลอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้จักมากขึ้นอีกให้ลองมางาน Open House ของคณะพี่ที่มีชื่อว่าเปิดบ้านสาสุขที่จะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนและเข้ามาเป็นรุ่นน้องของพี่กันเยอะๆนะคะ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับมาพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้นะครับสัตว์ที่น้องป้าจะพาเพื่อนๆไปชมนั้นมันแฝงไปด้วยความน่าตื่นเต้นและก็น่าสงสารไปด้วยกันครับ
1: คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยทานแล้วแข็งแรงเอาอวัยวะต่างๆมากินแล้วแบบบำรุงร่างกายจริงๆเราไม่ใช่เลยซึ่งสัตว์ชนิดนั้นก็คือตัวนิ่มหรือว่าตัวลิ้นครับน้องปาร์ควันนี้คุณหมอจะพาน้องปาร์คไปพบกับภารกิจของสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ชนิดนี
2: ้อุ้ยน่าตื่นเต้นจังเลยครับหมออ้อยผมชักอยากจะไปแล้วสิ
1: โอเคก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปกัน
2: ครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
1: Animal Speak

0: นี่ไงนี่ไงน้องปาร์คสวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: คนนี้น้องปาร์คนะครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: พี่หมอฟุ้ง
2: อ๋อพี่หมอฟุ้งได้ยินคุณหมออ้อยบอกว่าพี่หมอฟุ้งเป็นสัตวแพทย์แต่ทำงานด้านอะไรอะครับ
3: หลักๆแล้วทำงานด้านสัตว์ป่าครับแต่จริงๆแล้วสัตวแพทย์พอจบมาทุกคนเนี่ยจะเรียนทางด้านสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปศุสัตว์หมดนะครับแล้วก็ใครสนใจทำงานด้านไหนโดยเฉพาะพอเข้ามาทำงานก็จะทำงานด้านนั้นซึ่งของพี่หมอเนี่ยทำงานด้านสัตว์ป่าโดยตรงครับ
0: น้องป้าสงสัยไหมสัตว์ป่าเนี่ยมีตัวอะไรบ้างที่เราเรียกว่าสัตว์ป่ากันน้องป้าเคยเที่ยวสวนสัตว์ไหม
2: เคยครับเคยอยู่
0: น้องป้าเข้าไปปุ๊บเจอสัตว์อะไรเนี่ยสัตว์ป่าเกือบหมดเลย
2: ม้าลายด้วยเหรอครับ
3: ม้าลายก็ใช่แต่จริงแล้วมีสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายเลยทั้งโลกนี่มีสัตว์ป่าอาจจะเป็นล้านชนิดเลยน้องป้า
2: โอ้เยอะกว่าสัตว์เลี้ยงเลย
3: โอ้โหเยอะเยอะกว่ามหาศาลไม่รู้กี่หมื่นเท่า
0: สัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างน้องป้าลองนึกสิ
2: มีหมามีแมวมีปลามีนก
0: แล้วบางครั้งเนี่ยคนก็เอาสัตว์ป่าเนี่ยกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงก็มี
2: งูอะครับ
0: งูก็ส่วนนึงใช่
3: เต่าก็ใช่หรอกแต่ว่าเต่ามันมีหลายชนิดหรืองูมีหลายชนิดบางชนิดเท่านั้นที่คนเอามาเลี้ยงได้แต่หลายชนิดยังอยู่ในป่า
0: เห็นไหมสัตว์เนี่ยในโลกเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วส่วนใหญ่สัตว์ในโลกเราใบนี้คือสัตว์ป่าทั้งนั้นเลย

0: ที่เราเห็นกันส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับน้องปาร์คแล้ววันนี้เนี่ยพี่หมอฟุ้งจะพาน้องปาร์คไปพบกับสัตว์ป่าหนึ่งชนิด
0: ชื่อว่า
1: ตัวลิ้นหรือว่าตัวนิ่มครับ
2: น้องปาร์ครู้จักไหมครับ
0: รู้จักครับ
2: รู้จักรูปร่างหน้าตา
3: ไหมเคยเห็นไหม
0: ไม่เคยครับ
2: ไม่เคยเห็นทางนั้นวันนี้มีโอกาสแล้ววันนี้มาที่นี่นะครับเดี๋ยวพี่หมอพาไปดูพร้อมยังครับ
0: พร้อมแล้วครับ
2: ทางนั้นเราไปดูกันเลย
0: ไปเลยครับลุยนะครับ

0: ครับเป็นพื้นที่ที่เราใช้ในการดูแลเจ้าตัวนิ่มหรือตัวลิ่นนะ
1: ครับ
0: แต่เดิมเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคอกม้า
1: อ๋อนี่มีม้าด้วย
0: ในนี้มีม้าอยู่จะเห็นว่าห้องแรกกับห้องที่2มีม้าอยู่นะครับแต่คราวนี้ในห้องบางส่วนเนี่ยเราก็มาดูแลเจ้าตัวนิ่มหรือตัวลิ่นนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้เราติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเพราะว่าห้องนี้จะมีตัวแม่และลูกที่เขาเป็นสัตว์ป่าของกลางแล้วก็มาอยู่ที่นี
1: ่แล้วเราก็ขโมยติดกล้องวงจรปิดไว
0: ้ส่วนหนึ่งสัตว์ป่าของกลางเนี่ยเราจะปล่อยให้ขโมยไม่ได้เพราะว่ายังอยู่ในการดำเนินคดีซึ่งสัตว์ป่าของกลางเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจับแล้วส่วนหนึ่งก็จะส่งมาที่เราเพื่อให้ช่วยในการฟื้นฟูดูแลสุขภาพก่อนที่จะไปปล่อยป่าหรือว่าจะเข้าไปอยู่ในสถานีเพาะเลี้ยงที่อื่น
1: คราวนี้การที่เราถ่ายเนี่ยเพื่อเอาไปศึกษาด้วยดูพฤติกรรมด้วย
0: ถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทุกประเทศเลยที่มีตัวนิ่มหรือตัวลิ่นอยู่เนี่ยเรามีข้อมูลของเขาน้อยมากๆน้อยจนแทบไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วควรจะต้องเลี้ยงหรือดูแลยังไง
1: นี่ไปดูตัวจริงดีกว่าน้องปาร์ค
2: แล้วตัวนิ่มนี่มันมีแบบแหล่งกำเนิดจากเอเชียหรือยุโรปครับ
0: ถ้าในกลุ่มนี้ในเอเชียก็มียุโรปไม่มีครับแล้วก็มีที่แอฟริกาที่แอฟริกานี่จะมี
2: เมืองร้อนอะไร
0: ใช่ครับในกลุ่มเมืองร้อนนะครับซึ่งตอนแรกๆที่เราได้มาเนี่ยครับเราใส่ทุกตัวไว้ในห้องเดียวกันแล้วเราพบว่ามันมีปัญหา
1: ก็คือเครียด
0: เครียดด้วย
2: มันทะเลาะกันนะครับ
0: ก็มันก็ไม่เชิงทะเลาะกันหรอกครับแต่โดยปกติแล้วสัตว์พวกนี้เขาจะอยู่ต่างคนต่างอยู
1: ่ตัวใครตัวมัน
0: คราวนี้พอมาอยู่รวมกันปุ๊บอะไรก็นี่มีปัญหาเรื่องการแย่งกันแล้ว

0: ม่เนี่ยน้องปารู้ไหมว่าทำไมมันชอบมุดอยู่ในนี
1: ้มันอายมันกลัวหรือมันไม่คุ้นครับ
0: จริงๆแล้วไม่ใช่เลยพวกนี้เป็นสัตว์หากินกลางคืนดังนั้นเนี่ย
1: นกฮูก
0: ไม่ใช่นกฮูกก็หากินกลางคืน
2: กลางคืนเหมือนก
0: ัน แต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่กลางคืนเนี่ยเขาจะแอคทีฟจะตื่นตัวหาอาหารกินกลางวันจะนอนใช่ไหมครับคุณหมอฟง
2: ใช่ครับแล้วก็โดยปกติแล้วพอเวลากลางวันที่เขานอนเนี่ยเขาจะหาโพรงอาจจะเป็นโพรงไม้ก็ได้นะครับโพรงดินหรือโพรงหิน
1: มันอบอุ่นนะครับ
2: ถูกต้องครับถูกต้องประเด็นสำคัญอยู่ที่เรื่องความอบอุ่นและความเย็นเรื่องอุณหภูมิเนี่ยเป็นประเด็นหลักเลยแต่คราวนี้เขาไม่ได้ต้องการอุ่นมากหรือไม่ได้ต้องการเย็นมากมันมีความเย็นที่เขาต้องการพอเหมาะพอเจาะอยู
0: ่
2: อาจจะอยู่ที่ประมาณอุณหภูมิที่ประมาณสัก25 26 27องศาเพราะนั้นเขาจะหาอุณหภูมิแบบเนี้ยในการที่เขาอยู
1: ่
2: แต่คราวนี้ถ้าเป็นในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะอยู่ตามโพรงไม้นะครับในบางฤดูแล้วไปอยู่ตามซอกหินในบางฤดูแต่พอมาถึงที่เนี่ยเราขนต้นไม้ใหญ่ๆมาไม่ได้นะครับเราก็อาจจะต้องดัดแปลงมีอะไรบ้างที่จะมีความเย็นมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับที่เขาอยู่ตามธรรมชาติเราก็พบว่าเจ้าท่อที่เราใช้ในการก่อสร้างเนี่ยครับบางรุ่นบางแบบคือท่อใหญ่หินเนี่ยมีอุณหภูมิต่างอย่างใกล้เคียงกันแล้วก็จัดมาให้เขาอยู
0: ่เขาเลือกใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเลือกให้เขาอยู่ในที่มีหญ้
2: า
0: ที่มีหินที่มีดินเขาก็จะเลือกเขาเองว่าเขาชอบแบบไหน
2: ซึ่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเรามีความรู้เรื่องนี้น้อยมากเพราะนั้นเราก็ต้องทดลองวิธีการทดลองเราก็จัดหลากหลายแบบเลยในห้องนึงก็มีจัดอุปกรณ์3อย่าง4อย่าง5อย่างแล้วสังเกตดูว่าเขาเลือกที่จะอยู่ตรงไหน
0: ครับ
2: แล้วเราค่อยหาเหตุผลว่าน่าจะเพราะอะไร
1: ครับแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องออกหากินตอนกลางคืนมันกินอะไรเป็นอาหารนะครับ
2: ถ้าชื่อของเขาเจ้าแพนกอลินเนี่ยชื่อภาษาไทยเรียกว่าตัวกินมดเป็นสัตว์กลุ่มตัวกินมดเพราะนั้นอาหารหลักของเขาก็คือมดแต่ว่าจริงๆไม่ใช่มดอย่างเดียวอาจจะเป็นทั้งมดทั้งปลวกโดยเขากินทั้งตัวที่เป็นมดตัวจริงๆอย่างที่เราเห็นที่กัดเจ็บๆนะครับ กับที่เป็นตัวอ่อนที่เป็นไข่ที่อยู่ในรังโดยเฉพาะอย่างไข่เนี่ย
0: ตัวมด
2: กลางรังเนี่ย

0: ชอบมาก
1: มดแดง
0: ใช่มดแดงก็เป็นมดชนิดนึงที่เขากินแต่กลุ่มนึงก็จะเป็นมดไม้ที่ตัวสีน้ำตาลน้ำตาลนะคร
1: ับ แล้วมันมีฟันไหมครับมันมีฟันไหมครับ
0: พวกนี้เป็นตัวกินมดแต่ว่าไม่มีฟันครับ
1: ไม่มีฟันแล้วมันจะเคี้ยวยังไงอะครับ
0: ปกติแล้วเขาไม่เคี้ยวเลยครับวิธีการที่เขาหาอาหารก็คือใช้ลิ้นตะวาวเป็นพิเศษแลบลิ้นออกมาแตะที่ตัวสัตว์ใช่ครับทำท่าได้เหมือนมาก
2: เหมือนมาก
0: ที่ตัวมดแล้วก็ดึงเข้าปากไปแล้วก็กลืนเลยนะคร
2: ับไม่ต้องเคี้ยว
0: ไม่ต้องเคี้ยว
2: ใช้ลิ้นตวัดคือลิ้นจะจับเอาไว้เหมือนจะแตะตัวมดแล้วก็จะติดลิ้นเข้าไปแล้วลิ้นพวกนี้ยาวมากลึกถึงซวงอกเลยไหมฮะ
0: ลิ้นถึงกลางอกเลยครับ
2: ลิ้นเขาอยู่ข้างในเนี่ย
0: ถ้าเป็นตัวนิ่มในเอเชียเนี่ยโคนของลิ้นเนี่ยจะมีจุดเชื่อมต่อมาจนถึงกลางอกแต่ถ้าเป็นลิ้นของแอฟริกาเท่าที่เคยผ่าซากมาไปจนถึงด้านข้างของซี่โครงเลย
3: 10เรื่องน่ารู้ของตัวนิ่มมีวิวัฒนาการอยู่บนโลกมากกว่า49ล้านปีปัจจุบันพบ8ชนิดบนโลกโดย4ชนิดอยู่ในทวีปเอเชียและอีก4ชนิดพบในทวีปแอฟริกาลิ้นของตัวนิ่มสามารถยืดออกมาได้ยาวมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นใดบนโลกเมื่อเทียบกับความยาวลำตัวอาจจะยืดออกมาได้ยาวราว 20-40 ซมแล้วแต่ชนิดและขนาดตัวแพนโกลินมีรากศัพท์มาจากภาษามาเลย์ที่แปลว่าม้วนขดเป็นก้อนกลมตัวนิ่มเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงไม่กี่ชนิดบนโลกที่มีเกล็ดปกคลุมลำตัวเกล็ดบนตัวนิ่มเกิดจากสารเทราตินซึ่งเป็นสารเดียวกับเล็บของคนกรงเล็บของสัตว์นอแรดจงอยปากของนกตัวนิ่มมีเกล็ดที่แข็งแรงมากปกคลุมลำตัวเพื่อป้องกันการกัดทำร้ายจากสัตว์อื่นโดยการม้วนตัวแต่ส่วนท้องของตัวนิ่มไม่มีเกล็ดจึงเป็นจุดอ่อนทำให้ถูกผู้ล่าทำร้ายได้ตัวนิ่มสามารถขับสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดและมีกลิ่นฉุนออกจากบริเวณต่อมก้นเพื่อขับไล่ศัตรูสายตาของตัวนิ่มไม่ดีนักจึงพัฒนาการดมกลิ่นและการได้ยินมาเพื่อใช้ในการหาอาหารเชื่อกันว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามีตัวนิ่มถูกจับไปประมาณ1ล้านตัวโดยในปี2013มีการประมาณการว่ามีตัวนิ่มถูกฆ่าไปแล้วประมาณ 40,000 ถึง 80,000 ตัวตัวนิ่มบางชนิดจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และบางชนิดเป็นสัตว์สูญพันธุ์อย่างยิ่งตามบัญชีของ IUCN
1: สมมติว่าถ้าไปรูปมันแล้วโดนตรงไหนแล้วมันจะไม่ชอบไหมครับผมกลัวตรงนี้นั่นแหละเหมือนหมาเหยียบหางหมามันก็จะโกรธ
0: จริงๆก็อาจจะเกือบทั้งตัวเลยเพราะว่าการที่เขาเป็นสัตว์ป่าเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตหนึ่งของนิ่มตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เคยพบเจอมนุษย์มาก่อนเลยในชีวิตอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาที่มาเจอเราเพราะนั้นช่วงเวลาตอนต้นเนี่ยเขาจะตื่นกลัวเรามากแต่ด้วยความที่เราค่อยๆทำความคุ้นเคยแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆให้อาหารช่วยเหลือไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มชินนะครับก็จะปรับตัวให้อยู่กับเราได้

0: แล้วตัวที่มันป่วยกับไม่ป่วยมันแตกต่างกันยังไงครับแล้วมันป่วยแบบไหนบ้าง
1: โอ้จริงๆแล้วเราสังเกตได้ตั้งแต่วันแรกที่เขามาเลยนะครับเพราะว่าเวลาคนเขาไปจับจากป่าแล้วมาขายเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจเอาไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นอาหารเขาก็ไม่ได้ให้น้ำเขาก็ไม่ได้ให้เพราะนั้นมาถึงเวลาทางเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจที่เขาจับเนี่ยแจ้งมาทางที่คณะทีมงานเราก็ไปรับพอไปรับกลับมาปุ๊บสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางตัวนี่คือตายมาแล้วอยู่ในถุงแล้วก็ตายมาเลยนะครับอาจจะประมาณสัก 10-20%
2: ถึงป่วยหนักไง
1: ที่ป่วยหนักมาแล้วแล้วก็ตายมาเลยแล้วก็บางตัวเนี่ยอาการที่เห็นได้ชัดก็คือไม่มีแรงนอนนิ่งเลยแต่ยังหายใจอยู่ครับพวกนี้ก็จะนอนนิ่งไม่บางตัวก็ยังหายใจอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีแรงที่จะเดินแล้วแต่บางตัวก็ยังพอจะเดินไหวพอจะเดินได้บ้างแต่ว่าพอถึงจะกินอะไรเนี่ยไม่อยากจะกินแล้วครับแล้วก็จะเหลือบางตัวที่สุขภาพยังพอไปได้นะครับคราวนี้เราจะเทสว่าเขาพอไปได้หรือไม่ได้เนี่ยเรามาเริ่มต้นเราให้ใช้วิธีการให้กินน้ำเลยนะครับพอมาถึงเนื่องจากว่าเขาอาจจะขาดน้ำมา3 วัน 7 วันหรือว่า2 อาทิตย์ด้วยซ้ำไปมาถึงเราดูการกินน้ำพอถึงดูการกินน้ำปุ๊บเราสามารถแบ่งกลุ่มได้ว่าตัวเนี้ยอ่ะร่างกายพอไหวแล้วเราก็จัดมาอยู่กลุ่มหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งถ้าเผื่อว่าเขากินน้ำไม่ได้เราเริ่มให้น้ำเกลือเลยนะครับเราก็ต้องพยายามช่วยชีวิตเขาให้เร็วที่สุด
2: ครับ
0: แล้วที่นี่มีตัวป่วยกับตัวไม่ป่วยให้ดูไหมครับ
1: ก็เดี๋ยวถ้าเผื่อจะดูก็อีกห้องนึงนะครับซึ่งปกติแล้วเราจะแยกระหว่างตัวป่วยกับตัวสุขภาพแข็งแรงออกจากกัน
0: ครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องน
0: ึ
1: ง
0: ได้เลยครับมารอตรงนี้เลยสวัสดี
1: เข้ามาเลยครับเข้ามาเลย
2: เข้าไป
1: เข้ามาเลยครับ
0: หมอฟงครับทำไมมันติดกันอย่างนั้นนะครับ
1: อ๋ออันนี้เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติเขาครับน้องวะก็คือในตัวนิ่มเนี่ยถ้าเผื่อว่าตั้งแต่เป็นตัวลูกเลยพอเขาคลอดออกมาตัวเล็กๆเนี่ยครับเขาก็จะเกาะหางแม่แบบเนี้ยครับ
2: แม่ไปไหนลูกไปด้วย
0: ติดแม่
2: เหมือนเป็นเปลเลยเป็นเปลเลย
1: เหมือนถ้าเป็นคนก็คือจะอุ้มลูกแต่ว่าวิธีการอุ้มของเขาคือแบบนี
2: ้
1: นะครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงพฤติกรรมเดิมของเขาอยู
2: ่
1: นะครับไปไหนก็จะเกาะติดกันแล้วเนี่ยเป็นอีกเหตุผลนึงที่พอเวลาเราเลี้ยงตัวนิ่มแล้วเลี้ยงตัวใหญ่อยู่รวมกันหลายๆตัวไม่ได้เพราะพอเวลาเขาเกาะมาปักสังเกตเห็นไหมครับเขาใช้เล็บเนี่ยเกาะที่หางแน่นเลยซ
0: ึ่
1: ง
0: บางตัว
1: ใช่มันจิกถ้าเผื่อว่าเป็นตัวใหญ่ไปเกาะตัวเล็กปุ๊บกล้ามเนื้อของตัวเล็กผิวหนังตัวเล็กเนี่ยจะรับไม่ไหวแล้วจะเกิดเป็นแผลได้ง่าย
2: นี่ไหมนี
1: ่แผลก็จะอักเสบ
2: ตัวเกาะก็ตัวใหญ่กว่าตัวนั่นก็ตัวเล็กกว่า
0: แล้วแผลนี่มันสามารถแบบว่าถึงเนื้อแบบลึกลงไปได้เลยหรือเปล่าคร
1: ับ
0: หร
1: ือ
0: ว่าเป็นแค่แผลถลอก
1: โอ้ลึกเลยครับเพราะว่าเล็บของเขาเนี่ยจริงๆแล้วตัวกินมดหรือตัวนิ่มตัวลิ้นเนี่ยครับเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิ้นชวาเป็นสัตว์ที่กินมดที่อยู่บนต้นไม้เป็นหลักในขณะที่ลิ้นจีนเนี่ยหากินปลวกเป็นหลักคราวนี้นิ่นที่เราได้รับการดูแลอยู่ตรงนี้ครับเป็นตัวที่ปีนต้นไม้เป็นหลักเพราะนั้นเล็บเขาจะยาวมากเขาเพื่อที่จะได้
2: เกาะ
1: ใต้ต้นไม
0: ้เหมือน
1: ได้แข็งแรง
0: มีดแทงมาเลยคร
1: ับ ใช่แล้วครับโอ้โหเหมือนมีดคมๆเล็กๆเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าเขามาเกาะแขนเรานี่รู้สึกเลยเจ็บเลยครับ
2: เจ็บ
0: แล้วอันนี้คือนิ่มที่ป่วยอยู่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับกลุ่มนี้ที่ป่วยอยู่ซึ่งปกติแล้วทุกห้องเนี่ยพอเวลาเช้ามาเราจะทำความสะอาดแต่ว่าห้องที่ป่วยเนี่ยพี่หมอจะให้เจ้าหน้าที่เขาเว้นการทำความสะอาดไว้ก่อนจุดประสงค์หลักคือเราจะได้มาดูว่ามูลของเขากับฉี่ของเขาที่เห็นอยู่ตรงหน้าน้องปั๊กเนี่ยเป็นมูลกับฉี่นะครับดูสภาพของมูลเขาว่าใกล้เคียงปกติแล้วหรือยังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราวัดได้นะครับว่าสัตว์ที่มีสุขภาพดีไม่ดีเนี่ยถ้าเราดูจากฉี่เขานะครับเราจะเห็นว่าเป็นน้ำใสๆออกมาแต่ถ้าเผื่อผิดปกติเนี่ยบางทีฉี่เขาจะเหลืองเกินไปนะครับหรือว่าบางทีก็จะมีเมือกมีเลือดติดไว้ด้วยในขณะที่มูลเขาเนี่ยก็ถ้าเผื่อว่าปั้นตัวออกมาเป็นก้อนได้ดีนะครับก็แสดงว่าระบบทางเดินอาหารของเขา
0: แข็งแรงแล้ว
2: น้องป้าดูครับเห็นหัวไหมหัวมดเนี่ยอยู่ในอุจจาระเขาเลยเนี่ย
0: โอ
2: ้ซึ่งมันแตกต่างกับตรงนู้นนี่ด
1: ู
2: นี่ดูอ่ะ
0: เป็นดินเลย
2: เห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นดินเห็นไหมอันนี้ขี้มันแตกต่างกันเพราะว่าอะไรครับคุณหมอฟู
1: เพราะว่าจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับทางสุขภาพของเขาถ้าเผื่อว่าตัวไหนที่สุขภาพดีเนี่ยระบบทางเดินอาหารการย่อยอาหารของเขาจะทำหน้าที่ได้เต็มที่ย่อยดีแล้วก็ปั้นเขาเรียกว่าปั้นมูลของเขาออกมาได้เหมือนตามธรรมชาตินะครับอย่างเจ้าตัวนี้จะเห็นว่าเขาปั้นมูลมาเป็นก้อนได้ดีนะครับ
0: แล้วเวลานิ่มป่วยเนี่ยมันจะฟื้นตัวระยะเวลาของการฟื้นตัวมันใช้เวลานานแค่ไหนคร
1: ับ จริงๆแล้วเป็นคำถามที่ดีมากครับน้องปักทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาป่วยเป็นอะไรถ้าเขาป่วยเป็นประเภทแบบร่างกายอ่อนเพลียธรรมดาเนื่องจากขาดน้ำขาดอาหารอันนี้จะฟื้นได้ไวแต่ถ้าเผื่อว่าเขามีโรคมาด้วย ราะว่าในเวลาที่คนเขาจับสัตว์ป่าของกลางมาขายเนี่ยเขาก็เอามารวมๆกันแล้วยัดใส่รถ
0: บางตัวก็มีเชื้ออะไร
1: ใช่บางตัวป่วยอยู่แล้วมันก็แพร่เชื้อให้ตัวอื่นเลยคราวนี้แพร่เชื้อให้ตัวอื่นปุ๊บคราวนี้เจ้าตัวใหม่พอติดโรคปุ๊บอันนี้จะรักษายากแล้ว

0: เป็นไงบ้างน้องปาร์คได้จับตัวนิ่มเป็นรู้สึกไงในจินตนาการกับความจริงนี่เป็นไง
1: ตอนแรกในจินตนาการเห็นตอนแรกมันจะเป็นเกล็ดๆใช่ไหมจะเป็นชั้นๆใช่ไหมครับพอจับไปแล้วมันจะเนียนๆนะครับเหมือนพื้นไม้สำหรับผมนะ
0: แต่พอจริงพอจับแล้วไม่มีความน่ากลัวเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นตัวที่
1: ชอบ
0: น่ารักแล้วก็ไม่มีพิษภัยกับใครทั้งนั้น
1: ครับมันกัดไม่ได้ครับถ้ากัดได้ผมกลัว
0: ไม่มีพิษภัยกับใครทั้งนั้นจนคนนี่แหละมันล่ามัน
2: โดยปกติแล้วหลังจากที่เขามาอยู่ที่เนี่ยเราบำรุงสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพเขาขึ้นมาแต่ก่อนที่จะปล่อยป่าเนี่ยครับก่อนที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเราต้องมั่นใจว่าสุขภาพเขา

0: ดีจริงๆก่อน
1: แข็งแรงพอแล้ว
2: สำหรับขั้นตอนการตรวจสุขภาพของตัวนิ่มนั้นสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ครับลำดับแรกทำการตรวจสอบข้อมูลไมโครชิปที่ฝังเอาไว้ต่อมาทำการชั่งน้ำหนักและวัดความยาวเพื่อดูการเจริญเติบโตของตัวนิ่มและสุดท้ายต้องมีการเจาะเลือดตรวจเพื่อดูความสมบูรณ์ของตัวนิ่มก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติการเจาะเลือดตรวจทำได้ยากมากครับเพราะเราไม่สามารถมองเห็นเส้นเลือดจากภายนอกได้เลยครับ

0: คราวนี้ก่อนที่เราจะเอาตัวนี้ไปปล่อยน้องปาร์ค
1: ครับ
0: น้องปาร์คเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากว่าตอนกลางคืนแล้วเนี่ยมันค่อนข้างอันตราย
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวนี้อย่างที่น้องปาร์ครู้มันจะแอคทีฟช่วงกลางคืนใช่ไหมครับเราต้องรอดึกนิดนึงเพื่อนำไปปล่อยนะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้ก่อนที่เราจะไปปล่อยผมอยากให้พี่ฟุ้งเนี่ยช่วยฝากข้อคิดอะไรให้กับท่านผู้ชมและก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านนิดนึงครับ
2: ครับก็สำหรับผู้คนทุกท่านเลยนะครับจะเห็นว่าวันนี้ทั้งวันที่เราได้ติดตามมาเนี่ยเราจะพบถึงความยากลำบากในการช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ที่เรายังไม่มีในสัตว์กลุ่มนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวนิ่มเท่านั้นอีกสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะครับ ที่เรายังไม่มีความรู้เขามากพอเพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยเขาเนี่ยเรายังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที
0: ่
2: ทุกวันนี้เราพยายามที่จะช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะพาเขากลับสู่บ้านเดิมนะครับผลประโยชน์จากการที่คนบางกลุ่มบางคนไปล่าเขามาจากในป่าเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์อาจจะได้เงินเล็กๆน้อยๆแต่อย่างวันนี้เราจะเห็นเลยว่าปัญหาตามมามันเยอะแยะมากมายนะครับเราจะต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งกำลังคนที่จะมาช่วยเหลือเขานะครับมันอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะครับว่าอย่างน้อยก็มีส่วนหนึ่งที่เราสามารถพาเขากลับบ้านได้แล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะทำได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับผม
0: นี่เป็นแค่ตัวอย่างของสัตว์ป่าชนิดเดียวที่เราเอาเขามาจากป่ายังมีอีกมากมายที่เราเอาเขามาแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลย
1: น่าสงสารมาก
0: ครับวันนี้อย่างน้อยก็โชคดีนะครับที
1: ่
0: เรามีสัตวแพทย์ท่านนี้แล้วก็ทีมงานคุณภาพที่ช่วยเหลือสัตว์ป่าตลอดมานะครับ
2: จริงๆแล้วยังมีอีกมากมายเลยนะครับทีมเรามีเป็นร้อยไม่ใช่เฉพาะแค่ที่สถาบันเราที่เดียวนะครับ หลายๆที่ก็ทำงานร่วมไม้ร่วมมือกัน
0: ครับ
2: แล้วหวังว่าจะได้รับความร่วมมือดีๆอย่างนี้ตลอดไป
0: ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะล้ำลาท่านผู้ชมก็ต้องขอบคุณคุณหมอฟุ้งนะครับวันนี้
1: ขอบค
0: ุณครับทั้งวันเลย
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: และภารกิจสุดท้ายของวันนี้ก็คือการพานิ่มกลับบ้านคงไม่มีความสุขใดเท่ากับเราได้อยู่บ้านของเราเองจริงไหมครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Logic ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Logic School นะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

ดาลานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: นี่เราแอบเห็นข้างหน้าแล้วดูมีแบบแสงไฟนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคเราเริ่มเข้าเขตที่มีแสงไฟแล้วนะอุ่นใจขึ้นมานิดนึงหิมะตกน้อยลงกว่านี้ก็ได้นะโหดมาก
1: นี่ไงมีแสงไฟแล้ว
0: นี่เดี๋ยวมีแสงไฟอยู่ตึ้งนึงแล้วก็กลับสู่ความมืดอีกรอบ

มาถึงอีกหนึ่งเมืองหลังจากที่เมื่อวานฝ่าพายุหิมะเข้ามาถึงเมืองนี้ตอนดึกมากแล้วค่ะประมาณ5 ทุ่มได้มั้งก็มีจุดประสงค์ปกติเนี่ยเราชอบอยู่ป่าอยู่เขากันใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเข้ามาเมืองเลยเมืองจริงๆเมืองใหญ่ด้วยชื่อว่าเอ็ดมอนตันนะคะมาเพื่อการนี้เลย Silver Skate Festivalดูข้างล่างเนี่ยหลังจากพายุหิมะถล่มเมื่อวานนะคะพื้นนี่เละมากเดี๋ยวอันนี้รถเขาจะเข้าหรือเปล่าคะขอหลบข้างๆนิดนึงการเคลื่อนไหวร่างกายวันนี้ค่อนข้างลำบากดูชุดที่ใส่เนี่ยจะบอกว่าใส่มาเพื่อกิจกรรมบางอย่างในงานนี้เลยนะดูไม่ค่อยเข้ากับชาวบ้านเขาซะเท่าไหร่ เด็กน่ารักนั่นแหละจะบอกว่าเทศกาลวันนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับหิมะความเป็นท้องถิ่นแล้วก็มีกิจกรรมเจ๋งๆเยอะมากจัดตั้งแต่วันที่10ถึง20กุมภาในแต่ละปีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนวันนะเราต้องคอยเช็คดูว่าปีนี้เขาจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่เรามาในช่วงปลายท้ายของเทศกาลแล้วพอคิดว่าเอ้ยมันจะอาจจะมีบางอย่างเป็นฟินาเล่แบบเนี้ยซึ่งมันมีจริงๆแท้ๆไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูเย็นนี้คืนนี้ว่ามีอะไรบ้างงานเนี่ยจัดตั้งแต่เช้ายันเย็นยันดึกเลยแต่ว่าคือประเภทของ

0: กิจกรรมก็จะต่างกันไปข้อมูลมาคร่าวๆแล้วจากเมืองไทยแต่ว่าพอเขามาเจอของจริงปั๊บงงไปทางไหนบ้างจนเมื่อกี้ไปถามวอลันเทียร์มาเขาก็ให้แผนที่มา
1: They have lights and actors they interact
0: oh like a parade
1: kind of there's they come and interact with the kids there is bannock making so they cook the bread over a fire at the heritage village you can see the teepees across the field there
0: ก็บอกว่าโอ้ยทางนี้มีนี่นี่นี่โน่นนี่โอ้โหเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เก็บแล้วกันนี่เลยข้างหน้าคือพื้นที่ในการจัด Fire Sculpture ของเราในคืนนี้1ทุ่ม45ตรงเดี๋ยวเราจะมาดูตอนนี้เขากำลังก่อสร้างกันอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสร้างเป็นรูปอะไรบ้างอะนะแต่ว่าจริงๆอยากเข้าไปคุยกับเขาว่าแต่มันกั้นเขตแดนไว้เราอาจจะต้องอ้อมไปทางนู้นมาแพทเห็นเด็กไต่เดี๋ยวเราอ้อมไปดูทางนู้นนี่ก่อนนะ

0: ตาเลื่อนได้เลยอ่ะเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งนะคะของคนที่นี่อีกหนึ่งการละเล่นคือด้านนี้เด็กเล่นหอบเลยผู้ใหญ่ก็เล่นได้เหมือนเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะเออน่ารักดีเมื่อกี้ไปถามพี่เขามาแล้วค่ะเรื่อง sculpture ว่าคืออยากจะไปคุยกับเขาว่าเอ้ยปีนี้มีคอนเซปต์อะไรยังไงไอเดียอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าโอ้พอก่อนตอนนี้ยุ่งมากเลย busy I'm busy เดี๋ยวรอบเย็นนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปคุยเดี๋ยวแพทอาจจะแวะกลับเข้าไปตรงโซนก่อสร้างนั้นอีกทีนึงแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยก็เดินดูอย่างอื่นไปก่อนอยากเผาบ้างอ่ะต้องทำยังไงอ่ะนี่เหมือนปิ้งเผือกปิ้งมันบ้านเราเลยเราถามใครได้บ้างเนี่ยโอ้ยนั่นไงเจอแล้วไ
1: ฮ it's bannock so it's like a bread and then you just cook it under the fire for like 5 to 7 minutes it's brown and crispy and then you just twist it off
0: okay อะไรนะYou think it's okay?
2: That's good. Yeah.
0: Okay, แล้วนะคะได้เวลาชิมมันแล้วนะ
2: Try a little piece. It's good. Okay, you want to put mine back too?
0: เฮ้ยกลิ่นมันคุ้นมากเลยมันเหมือนกลิ่นมันคุ้นมากแต่แผ่นนึงไม่ออกอ่ะ
2: Better than it looks, right?
0: Yeah. เขาบอกว่าเนี่ยดูรูปร่างข้างนอกมันไม่ค่อยน่ากินนะแต่ว่าข้างในอร่อยดีกลิ่นมันคุ้นมากเลยเดี๋ยวแพทให้ตากล้องช่วยชิมดีกว่าแต่นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรอ่ะแต่มันโอเคนะกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวไปชิมก่อนชิมต่อก่อนเดี๋ยวนึกออกจะมาบอกเราลุกให้เซตใหม่ได้ปิ้งบ้างเมื่อกี้ชิมแล้วตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่ามันรสชาติเหมือนอะไรแต่เพราะว่าบรรยายคร่าวๆนะอุ๊ยขอโทษมันคือขนมปังที่ข้างนอกก็กรอบๆแข็งๆอ่ะข้างในนุ่มๆมีกลิ่นซินนามอนเล็กๆแต่แปลว่ากลิ่นมันคล้ายไข่ต้มอ่ะหรืออะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่าแพทควรจะเข้าไปถามเขาดีกว่านะว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างเราไปตรงนี้เหรอนี่ไงเห็นเขาปั้นอยู่แล้วก็เทน้ำมันอะไรลงไปด้วยเราควรจะต้องเด็ดออกก่อนไหมกินให้หมดไหม Excuse me. Excuse me. Can I ask you something about this?
1: Oh, for sure. Yeah.
0: What does it made from?
1: It's flour, baking powder, water, a little bit of salt, and then we mix in some cinnamon sugar as well.
3: สูตรนี้อาจเปลี่ยนไปจากแบบดั้งเดิมในอดีตชนพื้นเมืองแคนาดาไม่ได้ใช้แป้งสาลีแต่ใช้แป้งที่ทำจากส่วนผสมของพืชป่าและพวกเขายังได้เผยแพร่ความรู้นี้ไปให้นักสำรวจอยู่

0: แรกและผู้ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแคนาดาตะวันตกด้วยแต่ในทางกลับกันข้อมูลบางแหล่งระบุว่าพ่อค้าขนสัตว์ชาวสกอตแลนด์ต่างหากล่ะที่เป็นผู้นำแบนน็อกเข้ามายังทวีปอเมริกาเหนือก่อนที่จะไปแนะนำให้ชนพื้นเมืองรู้จักตกลงใครเป็นผู้ริเริ่มการทำแบนน็อกกันแน่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู
1: ่และกินไข่ต้มแพนมาจากไหนมั่วสุดๆไปเลยเราเดินไปฟังเพลงกันไหมอยู่ตรงนี้เอง

0: ออกมาจากซุ้มดนตรีเราไปซุ้มต่อไปอุ้ยมีอะไรให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราจะเริ่มจากไหนดีล่ะนี่ไหมคืออะไรอะไ
1: ฮ How are you
0: Good and you
2: นี่คือเต็นท์ที่จัดแสดงและจำหน่ายเครื่องแต่งกายของชาวเผ่าเมทิมีทั้งผ้าคาดเอวหมวกผู้ห้อยและกระเป๋ารูปแบบต่างๆซึ่งของแต่ละชิ้นจะถูกถักทอด้วยลวดลายแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะลายหัวลูกศรและลายสายฟ้าอย่างผ้าชิ้นนี้มีชื่อว่าเมทิแซชซึ่งได้ยินมาว่ามีวิธีการใช้ที่เป็นเอกลักษณ์เราเลยขอให้ผู้รู้ชาวเมทิช่วยแนะนำและสาธิตการใช้ให้ดูสักหน่อย
3: Are you married?
0: No.
3: Okay, this is the right side. You wear it on the...
0: Oh. Yeah. Married and unmarried yeah, people is different?
3: Yeah, you're left if you're not married and you're right
0: oh,
3: if you are.
0: Okay.
3: That's how I learned it.
0: Yeah. ข้างซ้ายคนยังไม่แต่งงานนะคะ oh, มีการแบ่งด้วย
3: So, the way I tie it, just mm-hmm. to keep it, like, stable,
0: yeah.
3: is, so, long over short. Wait, no, it's... Sorry. Long over short.Around, up, and then through the hole there to make a knot like a necktie. Yeah, so those are, but it's usually just the men who wear it around the waist.
0: Yeah.
3: And then I'll show you how women usually wear it.
0: อันนี้เป็นแบบผู้ชายผู้หญิงก็แตกต่างกันไปทำเองไม่ได้แน่นอน
3: So for women,
0: Yeah.
3: It's like so.
0: โอ้ยสะพายข้างเหมือนนางสาวไทย
3: And then a nice loop around here.
0: Yes.
3: Like so.
0: Oh, it's easier. เรียบร้อยแล้วนะคะผู้หญิงเป็นแบบนี้ผู้ชายเป็นอีกแบบนึงเขาจะใช้เป็นเหมือนสายรัดคล้ายๆผ้าขาวม้าบ้านเราแต่ว่ามีแตกต่างกันคือถ้าผู้ชายแต่งงานแล้วจะไว้ข้างขวาไม่แต่งงานไว้ข้างซ้าย
4: And what about a woman married and married is this different?
3: No, it's always for women.
4: Always this position,
3: yeah.
4: right?
3: Always, yeah. So it should be on your left shoulder because oh. it should go over your heart.
0: อยู่ทางด้านซ้ายเสมอเพราะอยู่ตรงหัวใจเออดีอ่ะเขามีโปรดักต์ขายเป็นแบบว่าของท้องถิ่นนะถึงแม้ว่าจะไม่ท้องถิ่นสุดๆเพราะว่าถ้าเป็นแฮนด์เมดจริงๆเนี่ยราคามันสูงมากอันนี้เนี่ยของท้องถิ่นแฮนด์เมดแต่อันนี้เนี่ยของเครื่องจักรทำราคาต่างกันมากผืนนี้เพิ่งเท่าไหร่เอง20แต่อันนี้เนี่ย
3: would be about $1,500
0: $1,500
3: yeah.
0: for this oh so different
3: that's whyWe sell these ones.
0: รู้สึกว่าตอนนี้เครื่องนุ่งห่มบนตัวเยอะมากนะฮะเมื่อกี้เขาอธิบายนี่ให้ฟังด้วย Infinity สัญลักษณ์นี้มีความหมายด้วยถึง2ชนเผ่าไม่ใช่2ชนเผ่าสิเป็นบรรพบุรุษของ2เชื้อชาติฝั่งนี้จะเป็นของชนเผ่าที่เป็นชาวบอยจินดั้งเดิมในพื้นที่ส่วนอีกฝั่งนึงคือเป็นบรรพบุรุษที่อพยพมาจากฝั่งยุโรปสองชาตินี้มีวัฒนธรรมที่มาเมิร์จรวมกันก็กลายเป็นแบบนี้นะคะมีความหมายมากกว่านั้น
2: สองชนชาติที่ว่านี้คือกลุ่มวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองแคนาดาและโฉบซึ่งเดินทางเข้ามาเพื่อค้าขนสัตว์ในทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่ช่วงปีคศ1650และต่อมาพวกเขาก็ได้แต่งงานกับชาวพื้นเมืองเกิดเป็นการผส

0: ผสมผสานทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ชื่อว่าเมจิ
1: ไปเข้าต่อตรงนี้คือ Hunter's Camp เป็นค่ายของนักล่า
2: Manitoba that built cabins for the
1: ข้างในมีเก้าอี้3ตัวมีเตาไฟอยู่ตรงกลางแล้วก็มีคนนั่งอยู่3คนนั่งคุยกันปาฐกถาออกมาดีกว่าเพราะว่าพื้นที่จำกัดแพทไม่รู้ว่าแพทจะไปอยู่ตรงไหนในเต็นท์นี้เดินทางออกมาจากโซน Heritage Village แล้วนะคะมาอีกโซนนึงตรงนี้เขียนว่า Kick Slate มีอุปกรณ์การเล่นให้ด้วยไม่รู้เล่นฟรีหรือเปล่า Kick เตะนั่นเลยเห็นวิธีการเล่นเหมือนใช้ขาเนี่ยฟึดฟึดฟึดนะคะเตะหิมะออกไปข้างหลังแต่แบบแปลกมากเลยนะมันคล้ายๆกับสเลดผสมเก้าอี้อ่ะคือถ้าเกิดมีคนนั่งข้างหน้าก็สามารถแบบเป็นที่นั่งได้ปกติเคยเจอแต่ด็อกสเลดอันนี้เป็นคิกสเลดแปลกมาก Can you teach me?
3: Yeah sure. So you basically just stand on one side like one foot and then you push with your other foot.
1: This one?
3: Yeah whichever one.
1: Oh okay. Oh okay. Thank you. นี่สนุกมากเลยแต่ติดอะไรรู้ไหมกระโปรงชนเผ่าเดี๋ยวขอถกได้ไหมถกก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นไหมขาหนึ่งเหยียบไว้ตรงนี้ที่มันจะมีที่เหยียบเฉพาะแล้วก็ขาหนึ่งคิกค่ะคิกคิกวู้นี่ไงถ้าเกิดว่าให้คนข้างหน้ามานั่งเนี่ยคนข้างหน้าน่าจะสนุกเรามากัน2คนนะสนใจไหมฮะตากล้องนั่งไหมนั่งไหมเดี๋ยวเข็นให้เดี๋ยวคลิกสเลดให้ตัวจะหนักไปเนี่ยโอเคสีกล้องดีๆค่ะไปนะวู้โอ้ยหน่วงมากหน่วงโอ้ยโอ้ยออกน้องเลยแล้วเอ๊ะไปตรงนี้ไปตรงนี้สับที่กันบ้างนี่เดี๋ยวถือกล้องให้เฮ้ยมาไปเข็นไปเข็นโอ้ยนั่งเห็นไหมอ่ะโอเคส่องไปข้างหน้าไปเร็วโอ้ยทำไมช้าจังเลย

0: แข่งอกแข่งอกอีกแล้ว
1: แต่ว่านี่เขาปิดกั้นทางไว้ไม่ให้คนลงไปเดินมันอาจจะไม่แข็งแบบสมบูรณ์แบบเฮ้ยมีเตาผิงด้วยอุ่นมีคนนี้ใส่เสียยนต์ขยะเข้าไปข้างในด้วยอ่ะแย่มากดูสิเขาเอาถุงมือไปโปะไว้เหมือนอังไฟโอเคไปไปตรงนู้นดีกว่า
2: ฟ้ามืดลงอย่างไม่ทันตั้งตัวแสงอาทิตย์ลับหายไปความมืดกำลังพาเราเข้าสู่อีกดินแดนหนึ่ง
3: Welcome to the land of golden apples and I will bring you to the beginning of death story. Once upon a time, in a far, far away land, lived a king and his queen peacefully. But one day, everything has changed.

0: ดินแดนแสนสงบได้เปลี่ยนไปนับตั้งแต่วันที่พระราชินีสิ้นพระชนจากการให้กำเนิดเจ้าหญิงซัมเมอร์ความทุกข์เศร้าเปลี่ยนหัวใจพระราชาให้กลายเป็นน้ำแข็งพระองค์สั่งขังเจ้าหญิงซัมเมอร์ไว้ในปราสาทส่วนประชาชนในอาณาจักรถูกสาปให้เป็นมนุษย์หมาป่าเจ้าชายจากอาณาจักรเพื่อนบ้านได้ยินข่าวจึงพาเจ้าหญิงหลบหนีไปอยู่ในถ้ำน้ำแข็งทั้งคู่ตกหลุมรักกันและทันใดนั้นถ้ำน้ำแข็งก็เริ่มละลายพระราชาติดตามมาจนเจอเหตุการณ์จึงได้รู้ว่าสิ่งที่จะสามารถทำลายคำสาปและความเย็นชาในหัวใจได้คือพลังแห่งรักแท้น้ำตาของเขาร่วงหล่นและต้นแอปเปิลทองคำเริ่มเติบโตขึ้นณจุดนั้นมนุษย์หมาป่ากลับคืนสู่ร่างเดิมอาณาจักรฟื้นคืนสู่ความรุ่งเรืองและตั้งแต่นั้นมาพระราชาจึงประกาศให้จัดพิธีนี้ขึ้นทุกปี
1: มีเวทTo celebrate we will go down to the great fire sculpture and we will light it on fire
2: Hooray!
3: เขากำลังจะเดินกันไปที่จุดที่จะเผาและ Burn for Summer ค่ะเผาเพื่อที่จะเอาฤดูร้อนของเรากลับคืนมาเพื่อความอบอุ่นมา
1: Tonight we come together to burn away the winterPlease join me in my royal decree. Let's burn this thing. Burn it.
4: Burn it.
1: Burn it. Burn it.
5: Burn it. Burn it.
6: Burn it.
7: Burn it.
8: Burn it.
9: Burn it.
1: Burn it.
10: Burn it. Burn it.
1: That's right.Come on, children, burn it!
11: Burn it!
12: Burn it!
1: Burn it! Love the children of this kingdom. They form an angry mob very well.
3: ตามที่กำหนดเอาไว้ตอนแรกที่แพทบอกว่าแพทอยากจะเข้ามาคุยกับศิลปินคนที่สร้างงานนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้อยู่กับเขาแล้วนะคะชื่อสตีฟทูเซนเป็นอาร์ติสที่สร้างนี้ขึ้นมานะคะสตีฟ Can I ask you about the inspiration of this creation?
13: There's a story that goes with the festival and it's about a country that is encased in ice and snow and there's a magic tree in the story
3: ต้นไม้วิเศษมีผลเป็นแอปเปิลนะคะภายในผลแอปเปิลนี้เนี่ยที่เขาจำลองมาห่อหุ้มความเศร้าความเสียใจความรู้สึกที่แย่ๆที่เราอยากจะทิ้งมันไปแล้วสุดท้ายเนี่ยต้นไม้ทั้งต้นนี้ก็จะถูกเผาทิ้งไป
13: As well we asked people to write their regrets and we put them in some of these apples So when we light the tree we will burn their regrets
3: นี่คือคอนเซ็ปต์ของงานศิลปะชิ้นนี้ที่เขามีทุกๆปีเลยก็คือว่าเขาจะสร้างสิ่งเนี้ยขึ้นมาความเศร้าความเสียใจเนี่ยแล้วก็เผาทิ้งเหมือนกับจะสื่อความว่าหน้าหนาวที่มันเยือกเย็นแห้งแล้งมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีเนี่ยมันกำลังจะหมดไปแล้วนะเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูที่อบอุ่นมากขึ้นความอบอุ่นกำลังจะเข้ามาเนี่ยแหละเป็นความหมายของต้นไม้แล้วก็เทศกาลนี้

คนเผาไปแล้วแพทว่าประมาณ 80% นะเหลืออีกประมาณ 2-3 รูปค่อยอยู่ตรงนั้นได้ความรู้สึกขลังดีนะถึงแม้จะไม่ใช่คนท้องถิ่นของที่นี่แต่ว่ามันก็เป็นประเพณีเป็นอะไรที่สืบต่อกันมาแบบแปลว่ามันมีเสน่ห์มากอะแล้วทำให้คนในท้องถิ่นหรือว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆนะได้เข้ามารวมตัวกันอยู่ที่นี่กลับเข้าสู่โปรแกรมการเดินทางป่าเขาของเรานะคะหลังจากเมื่อวานสนุกสนานกับกิจกรรมรอบกองไฟไปพอหอมปากหอมคอเนี่ยสองข้างทางกลับมาเป็นต้นไม้อีกครั้งรู้สึกดีมากเลยค่ะสถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเราจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือไปพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดมันอยู่ที่เดียวกันเป็นบ้านของสัตว์ป่านอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าให้เห็นอีกหลายชนิดติดอันดับโลกเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าได้เยอะก็ไม่รู้วันนี้จะดวงดีหรือเปล่า

0: ไหวเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ฝันข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้โ
0: หเย้ขอบเฮาสิลูก

0: มันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้
2: อ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: แบบนี้ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
0: ๆครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่สองคือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนก
1: ัน ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: แบบนี
1: ้เหนียว
0: อ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันรีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
0: คร
1: ับพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โม

0: ติ้งพลาสติก
1: ครับ
0: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับ
1: ค
0: ือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
1: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
0: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
1: ครับ
0: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันก็มันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
1: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
0: บ่อขยะ
1: บ่อขยะ
0: ใช
1: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับ
0: ครับ
1: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
0: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
1: ครับ
0: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
1: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้ อ
1: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างนี
0: ้
1: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
1: ี
0: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
1: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
1: ครับผม
0: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
1: นี่ครับ
0: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
1: นี่รอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
0: มันจะมีรอยต่
1: อ
0: เป็น2ชิ้นนะคร
1: ับ ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นี้เอง
1: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชิ้นเดียวกันครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: อันนี้เป็นอลูมิเนียมคร
1: ับ เป็นอลูมิเนียมนะ
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
1: อ
0: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ
0: ่ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
0: ใช่ครับ
1: เ
0: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช่คร
1: ับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะเขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดคร
1: ับ
0: อ
1: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1 บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำ

0: กันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
2: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
2: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: ครับบางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปะละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เจ้าเดอะกรีนเดลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
3: เ
0: มื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่า EMD Recycle นี่มันคือบริการอะไร
3: EMD วันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเค
0: ไป
3: ด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: ได้เลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: คิดว่าเฮ้ยเอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจการปัญหานะก
1: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจการปัญหาเราเลยคิดว่าเออถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
1: ซึ่งทำได
4: ้ทำได
1: ้อยู่ได
4: ้อยู่ได
1: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
3: ้ให้เลย
1: ให้เลย
3: อันนี้
1: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
1: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้อันนี้ก็ให้ไฟโอ้โหอ๋อหลอดไฟ
5: หลอดไฟ
1: โ
5: ซลาร์เซลล์แล้วก็มีรางด้วยอ๋อเอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
1: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได
1: ้ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
3: นัด
1: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
3: น
1: ั
3: ดมาทางไลน์นะ
1: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
3: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับอ๋อครับ
3: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อยอะไรเง
1: ี้
3: ย
1: ครับ
3: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
3: ี่ประมาณ6 เจ้า
1: เฉลี่ย
3: จาก
1: ว
3: ัน
1: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาม ีเอี่ยมดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
3: คือพี่อั๋นต้องทำยังไง
5: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำทิชเชื่อออก
1: กระดาษออก
5: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
5: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพช
1: ร
5: พลาสติกเพช
1: ร
5: PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
3: ช่างรวมแบบนี้มี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
5: น่าจะ6บาท7บาทประมาณน
3: ี้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
7: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
1: ครับ
7: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
8: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
3: ของ ที่เราได้มาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
3: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
3: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
1: ้กระเป๋า
3: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย
1: ่
3: างเงี้ยนะครับ
1: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไร
1: แล้
3: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
1: ับ
3: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้
3: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
3: เอาละอันพ
1: อเอาขยะมาขายกันครับ
3: มีขวดน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
1: อัน
3: น
1: ั้
3: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต่อครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
3: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให
1: ้ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
3: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่
3: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะไร้ย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
3: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
3: ่
1: าย
3: ใช
1: ่ของทีม
3: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
3: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
3: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
3: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
3: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
3: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
3: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
3: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
3: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
3: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปี7กันยายน2569ซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระประถมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายน2352ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีทั้งนี้นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเช่นทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องเป็นธรรมมีการประทับตราพระราชสีพระคชสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาติไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อๆมาทรงสืบสานรักษาและทรงปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรไทยและทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง19พระองค์ประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสีวัดพระขังโคสิตารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรวัดราชสิทธารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชดอนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชนาควัดราชบูรณะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุตสะเทวะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณติสสะเทวะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์วัดบวรนิเวศวิหาร
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณกิติโสพลมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณญาโนทยะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดสะเกษสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอุทธายีมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดมกุฏกษัตริยารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณณสิริมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณูปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราช

พระผู้ทรงประกอบพระกิจกรรมในการทำรงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นการทรงสืบสานธรรมเนียมการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตซึ่งทรงปฏิบัติเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกานายอรรถนิติดิษฐาอำนาจเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกานายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์
มีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันตแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามความร่วมมือดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกอันเป็นการสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางกรมควบคุมโรคเริ่มใช้จริงแล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570จากความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะต่อผู้ต้องขังเท่านั้นแต่ยังช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้มาเยี่ยมและประชาชนในชุมชนภายนอกเพราะโรคติดต่อไม่สามารถถูกจำกัดไว้ด้วยกำแพงหรือเขตพื้นที่การป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการการศึกษาตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนผึ้งองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีและโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนผึ้งในการนี้ได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกันกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนซึ่งโรงเรียนทั้ง3แห่งมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์โดยโรงเรียนเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายดำเนินงานตามแผนพัฒนาเสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างผาสุกอ
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัด

ฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัท Bright Management จำกัดและบริษัท Danone Specialized Nutrition ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามวัดแก่งจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท Awards Global Logistics Thailand จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรพร้อมคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลัก4วัดสายอัมพันธ์เอมสารและวัดศรีการพุทธสยามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางมาลีเกษมสุขพร้อมคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอท่าวังผาสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่18ถึง22สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายครอบคลุม10อำเภอ54ตำบล466หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 27,954 ครัวเรือนรวม 79,628 คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษผ่านงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริโดยมุ่งนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างเข้าไม่ถึงส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการเพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนตลอดจนสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาสาธารณสุขและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนไปสู่เกษตรกรเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมธกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
5: เฮ้ยๆๆหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
5: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ
5: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
5: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่กันแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
5: ในหลวงเสกฝนได้จริงจริงเห็นบ่
1: กันแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมา

0: คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะอย่างกังหันน้ำชายพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
2: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: ื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันอีกแล้วกับ e-journey พลังงานดีดีวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านหนองไผ่ที่จังหวัดราชบุรีแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงอะไรก็ตามเห็นรถของเชฟมันหลายครั้งแล้ว
1: มันมีชื่อมันชื่อเจ้าผัดไทยบอกนะครับ
0: สรรพคุณพลังงานดีๆของมันหน่อย
1: เจ้าผัดไทยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของรถ e-truck นะครับก็คือเอารถนะครับมาใส่พลังงานนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับเราจะต้องตากแดดนะครับไว้ก่อนเพื่อที่จะให้เก็บพลังงานหลังจากเก็บพลังงานแล้วนะครับเราสามารถดึงไฟฟ้านะครับจากพลังงานของโซล่าเซลล์เพราะว่าเก็บแล้วนะครับไม่ว่าจะหุงข้าวนะครับจะใช้เตาทุกอย่างรวมถึงไฟนะครับเราสามารถใช้ตัวของโซล่าเซลล์มันสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม
0: ใช่ครับแล้วก็อาหารพร้อมเพียงอยู่แล้ว
1: พร้อมครับเพราะว่าตรงนี้จะมีถังเก็บวัตถุดิบทุกอย่างมีหมดมีขาดอยู่อย่างเดียว
0: อะไรครับ
1: ตังค์คร
0: ับ โอเคเชฟวันนี้เรามาหาวัตถุดิบอะไรครับ
1: ผมทำการบ้านนะครับมาแล้วว่าที่นี่มีการปลูกเห็ดนะครับแต่ผมมาที่นี่ไม่เห็นเลย
0: ผมเห็นวัวเยอะๆบางทีเห็ดมันก็ขึ้นตาม
1: เฮ้ย
0: วัวชี้ควาย
1: เห็ดอะไรอย่างนี
0: ้ไม่รู
1: ้มีแต่เห็ดพุทธีนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวไปหาวัตถุดิบ
0: ได
1: ้ไหมผม
0: เดี๋ยวผมจะเดินถามชาวบ้านแถวนี้น่าจะเจอเองแหละครับผม
1: โอเคเดี๋ยวผมรออยู่ที่รถครับ
0: รอเลยป่ะเห็ดอยู่ไหนเห็ดเชฟเปลี่ยนเป็นอ้อยได้ป่ะ
1: ไม่ได้มีแล้ว
0: เดินมาไม่จะ2กิโลแล้วมั้งซ้ายก็อ้อยขวาก็ป่าเห็ดหลากชนิดปลอดสารพิษสู้ชีวิตพอเพียง

0: พี่วันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: รอนานไหมครับเนี่ย
1: นานค่ะ
0: นานนะครับอันนี้ต้องไปบอกเชฟนะครับเพราะว่าพอดีก็มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาไม่บอกผมว่าที่ไหนเขาบอกว่าคริสลองเดินไปเรื่อยๆเดินประมาณ180กิโลเมตรครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะเรามาพูดถึงพลังงานดีๆที่อยู่ที่นี่ดีกว่าครับว่ามันคืออะไร
1: อันนี้เราจะใช้พลังงานจากฟืนมานึ่ง

0: เป็นพลังงานไอ้น้ำแล้วก็มานึ่งเป็นก้อนเห็ดอะค่ะเนี่ยค่ะเป็นก้อนเห็ดที่เรานึ่ง
1: ไม่ได้ปลูกอย่างเดียวหรอครับ
0: ใช่อันนี้เราจะทำก้อนเองทุบก้อนเองนึ่งก้อนเองแล้วก็หยอดเชื้อแล้วก็มาเปิดเป็นดอกค่ะ
1: แล้วเห็ดมันอยู่ตรงไหนครับ
0: ก็คือตัวนี้ค่ะจะเป็นเชื้อราขาวๆแล้วเดินจนเต็มก้อนแล้วถึงจะเปิดเป็นดอกออกมาอันนี้คือเชื้อเพิ่งเริ่มเดินอันนี้คือเชื้อเดินจะเต็มแล้วค่ะ
1: แล้วเราก็จะรอให้มันเดินมาจนถึงข้างล่าง
0: ค่ะหมดทั้งก้อนเลย
1: หลังจากนั้นเอาไปทำอะไร
0: ก็เราก็จะเปิดอันนี้ออก
2: เอาไปเข้า
0: เปิดอันนี้ออกแล้วก็ไปเข้าลงบ่มเปิดดอกค่ะ
1: มันจะออกมาเป็น
0: ดอกเห็ด
1: เป็นดอกเห็ดเลย
0: ค่ะตัวนี้คือตัวเชื้อที่เราหยอดลงไป
1: เป็นตัวเชื้อเห็ดที่หยอดลงไป
0: เราอัดก้อนเสร็จนะคะเราต้องเอาก้อนเนี้ยไปนึ่งให้สุกแล้วก็เย็นเราถึงจะมาหยอดตัวนี้ได้ค่ะ
1: ก็คือมันต้องมีความร้อนและความชื้น
0: ใช่
1: ที่พอดีก่อนที่จะใส่เชื้อลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วนึ่งด้วยอะไรครับ
0: ใช้อันนี้เราจะใช้พลังงานจากฟืนค่ะ
3: ว้าว
1: ใช้เครื่องนี้ป่ะครับ
0: ตู้นี้ค
3: ่
0: ะ
3: เดี๋ยวเราเดินไปตู้ก่อน
1: ไปดูตู
0: ้อันนี้จะเป็นตู้พลังงานทดแทนที่จะพิเศษกับตู้นู้นคือเราจะต้องเป็นไอ้น้ำอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ใช้ไอ้น้ำข้ามมาทางนี้
1: แล้วปกติใช้อะไรในการนึ่งครับในเครื่องเนี้ย
0: ถ้าเน้นความสะดวกก็จะใช้แก๊สแต่ที่เนี้ยบ้านเราอ่ะจะเป็นแบบต้นไม้เยอะเราก็จะตัดแต่งต้นไม้เดียวกันเอาฟืนเนี้ยค่ะมานึ่ง
1: บ้านไหนที่เขาใช้แก๊สทำไม่ได้ใช้ฟืนเนี่ยมันถือว่าแพงกว่ากันเยอะไหมครับ
0: แพงกว่าค่ะ
1: แพงกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราไม่ต้องใช้เลย
0: เราไม่ต้องใช้เพราะว่าในพื้นที่เรามีไม้

0: สมมติว่าเรานึ่งแล้วมันจะมีถ่านนะคะถ่านตัวนี้เราสามารถที่ว่าจะเอาไปใช้ในครัวเรือนได้อีกเอาไปทำกับข้าวได้เอาไปแปรรูปพวกแปรรูปเห็ดสมุนไพรทำแหนมเห็ดเราก็จะใช้ถ่านตัวนี้ค่ะไปนึ่ง
1: พอเพียง
0: ค่ะครบวงจร
1: ครับ
0: ขอแรงยกเห็ดเข้าเตาหน่อยนะคะทำได้ไหมคะลูกสาวเราสวยนะ
1: จัดไปครับผมเอากี่ถังต่อมา
0: เต็มเตาเลยค่ะ
1: เห็นลูกสาวแล้วนะเอาอีกกี่ถังฮะว่ามาเลยเราจะไม่บอกว่าทำเพื่อลูกสาวเราบอกว่าทำเพื่อเขาเรียกว่าอะไรคือแม่เขยป่ะ
2: แม่ยาย
1: ทำเพื่อแม่ยายครับ
0: ติดต่อด้วย
3: พลังงานดีๆได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน
1: พอมันออกดอกแล้วเราแกะฝา
0: ใช่
1: แล้วก็ค่อยๆให้มัน
0: เป็น
1: ออกมาอย่าง
0: นี้สปอนเล็กๆออกมาก็จะเป็นดอกอย่างนี้ค่ะ
1: อันนี้เห็ดอะไรครับ
0: อันนี้เห็ดนางลมค่ะ
4: คิดเด็ดชอบกับชอบ
1: เลยเด็ดอยู่แล้วพี่ชมก็ได้โหเขินเลย

0: แม่วันครับพอดีว่า
1: เรียกแม่แล้วเหรอ
0: เรียกแม่แล้วครับพอดีว่าข้างหน้าเนี่ยผมเห็นมีเห็ดที่ตากแห้งแล้วด้วยซึ่งก็เลยอยากจะขอเพื่อเป็นตัวเลือกให้เชฟทำอาหารหลายๆอย่างได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะอ๋อเห็ดที่เราตากนี่คือเห็ดที่เรานำมาฉีกเพื่อแปรรูปอะค่ะเอาไปทำเห็ดสมุนไพรเอาไปทำน้ำพริกเห็ดอันนี้เราจะทำได้หลายเมนูนะคะสมมติว่าตอนช่วงที่ราคาตกต่ำอะค่ะเราสามารถจะทำให้มูลค่าเห็ดมีราคาขึ้นแล้วก็มาแปรรูป
0: การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
1: ใช่ค่ะ
0: วัตถุดิบ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคถ้างั้นไปเอาเห็ดตากแห้งแล้วก็ไปหาเชฟกัน

0: ้าวเชฟ
1: อ้าวโคตรนานเลยอ่ะไปไหนมา
0: โคตรนานเลยอ่ะ
1: อ๋
0: อเดี๋ยวไปแค่นี้แหละข้างหน้าเนี่ย
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมช้าจังเลยอ่ะ
0: กิโล
1: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณนางคร
0: ับเดินไปกิโลรู้ไหมสิบ
1: เดินไปเป็นสิบโล
0: แค่เนี้ยได้เห็ดมาแล้ว
1: โอ้โห
0: เรามีทั้งเห็ดนางรมแล้วก็เห็ดภูถัง
1: ภูฐาน
0: ภูฐาน
1: อ่าน
0: ี่ลืมแล้ว
1: โอ้โหสดมากอันนี้คือ
2: เป็นเห็ดตากแห้งค่ะก
1: ็
2: คือเราจะเอาเห็ดสดอะค่ะมาฉีกแล้วก็ไปใส่ตู้ตากพลังงานแสงอาท
1: ิ
2: ตย์เพื่อเอามาแปรรูป
1: แล้วพี่ตอนนี้พี่แปรรูปเป็นอะไรแล้วบ้างครับ
2: ใช่เห็ดสมุนไพร
1: เห็ดสมุนไพรน้ำพริกเห็ด
2: น้ำเห็ดมีน้ำเห็ดแล้วก็มีทอดมันเห็ด
1: ทอดมันเห็ดเอาน่ากินมาก
0: วันนี้เชฟทำเมนูอะไรครับผม
1: วันนี้นะครับเป็นตัวของโปรตีนจากเห็ดนะครับไว้สำหรับโรยข้าวสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวณตอนนี้ผมฝากเชฟทำอาหารไปก่อนเดี๋ยวผมจะรอชิมด้วยความที่ผมเดินมาก็นานแล้ว
1: ผมสงสารมากเลย
0: ให้พี่เชฟทำงานมาก
1: ไปนอนฝั่งนู้นนะครับโอเคครับ

เตานี้เป็นเตาประหยัดพลังงานนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตั้งกระทะก่อนนะครับนี่นะครับเมนูนี้ง่ายมากครับเรามีหอมเนาะแล้วก็เอาหอมเนี่ยคั่วก่อนคั่วหอมแล้วก็ใส่กระเทียมเนี่ยไปด้วย

0: ครับผมตอนนี้เชฟจากั่วทําเมนูของเราเสร็จแล้วนะฮะเรามาตั้งแต่เช้าจนมืดแล้วในที่สุดวันนี้มันก็เสร็จสิ้นมีอะไรบ้างครับ
1: ครับเมนูแรกเลยนะครับไอ้ตัวนี้ครับอยากจะนําเสนอเลยก็คือว่าเป็นผงนะครับเป็นผงเห็ดนะครับปรุงรสไว้สําหรับโรยข้าวนะครับตัวนี้ครับเป็นน้ำพริกเห็ดนะครับเป็นน้ำพริกเห็ดผัดนะครับแล้วเก็บไว้ได้นาน
0: ตัวนี้ผมแอบชิมแล้ว
1: ใช่อันนี้อร่อยนะครับแล้วช่วงเจเนี่ยรับประกันแล้วว่าตัวนี้เนี่ยคนชื่นชอบแน่นอนครับ
0: งั้นขอพี่ๆชิมก่อนเลยครับเปิดเลย
1: เอานะครับพอโรยข้าวก็จะมีรสชาติมากขึ้นเลยทันทีนะครับเป็นยังไงครับหอมไหม
2: หอมหวานมันเค็ม
1: ลอง
2: นะครับ
0: ลองกินควบคู่กับอันนี้ด้วย
1: ตัวนี้ด้วย
0: สองอันเลย
1: ครับเอาตัวนี้มาโรยตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับ
0: จัดจ้านครับเป็นไงครับผม
3: อร่อย
2: อร่อยครับสองอันนี้ผสมกันก
1: ็อร่อย
2: ยอดเลยครับ
0: สำหรับรายการของเราในวันนี้ก็คงเสร็จสิ้นไปเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปนะฮะแน่นอน
1: ฝั่งนู
0: ้นกินกันแค่4คนไม่ได้แน่
1: ต้องกินหลายๆคนถึงจะอร่อยครับ
0: ครับผมเอามากครับผมมากินข้าวน้ํากันครับ
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่ครับนี่เติมน้ำ
0: แทบว่าแทบว่า

0: สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วกับรายการ e-journey ตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนสายยาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่มีพลังงานดีๆอะไรบ้างผมได้ข่าวว่ามีหลายอย่างมากและจะมีวัตถุดิบเพื่อให้เชฟไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับชุมชนสายยาว
1: ครับชุมชนสายยาวเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ยาวที่สุดแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่หลากหลายนะครับ
2: wow.
1: ครับผมชุมชนสายยาวตำบลเฟียงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับยินดีต้อนรับครับผม
0: ไม่เด็ดครับยุ่นพี่นี่มีอีหยังเป็นของดีเนี
1: ่
0: ย
1: โอ้ของเขานี่มีหลากหลายนะครับหลากหลายเป็นผ้าได้ผ้าไหมนะครับเป็นผักอินทรีย์เป็นน้ำอ้อยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของ

0: ชุมชนสายยาวของเรานะครับ
1: พลังงานทดแทนพลังงานธรรมชาติพลังงานดีๆนี่ใช้อะไรบ้างครับ
0: ที่ใช้ในชุมชนของเรานะครับก็มีหลากหลายด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเตาชีวมวลนะครับเตาอิวาเตะนะครับเตาเผาถ่านสกัดน้ำข้นทำไม้นะครับนะแล้วก็บ่อหมักแก๊สชีวภาพที่ทำแบบโอ่งนะครับอย่างยกตัวอย่างตัวนั้นจะมีเรื่องของบ่อหมักแก๊สชีวภาพที่เอาโอ่งมาทำ
1: ครับผมโอ้แต่ผมว่าที่เนี้ยแดดร้อนห่วงเลย
0: แมนครับห่วงครับห่วงนะฮะพักหลังนี่เราได้งบประมาณในเรื่องของโรงอบพลังงานแสงอาทิตย
1: ์
0: ก็จะมีหลากหลายผลิตภัณฑ
1: ์
0: ที
1: ่
0: เอามาใช้ในโรงอบมีพริกนะครับมีกล้วยนะครับเนาะมีถั่วลิสงมีผลิตภัณฑ์ในชุมชนเนี่ยหลากหลายชุมชนเนี่ยเขาจะเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้ในโรงอบนะครับเพื่อถนอมอาหารนะครับเก็บอาหารไว้ใช้ได้นานแล้วก็เพิ่มมูลค่ากล้วยเนี่ยราคาไม่กี่บาทนะครับ
1: พอเราไปแปรรูปเป็นกล้วยตากกล้วยแห้งแล้วไปขายก็ได้มูลค่าเพิ่ม
0: ใช่ครับ
1: น
0: ั่
1: นแหละแต่วันนี้ผมมีเชฟติดมือมาด้วยแล้วผมต้องไปหาวัตถุดิบเพื่อที่จะให้เขานำมาแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกครับมีอะไรแนะนำไหมครับในวันนี้
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ในโรงอบเลยนะครับเลือกได้เลยนะครับ
1: ถึงเวลาเข้าไปช้อปปิ้งกันแล
0: ้
1: วล่ะ
0: อ๋อยินดีครับเชิญครับนี่เป็นไม้สมุนไพร
1: สมุนไพรอะไรครับ
0: เป็นสมุนไพรที่รักษาได้หลายโรคนะไม่ว่าจะเป็นพวกมะเร็งพวกโรคตับโรคอะไรนี่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะเขาก็มาใช้บริการที่นี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยเบกแดดผ่านการทอดมาแล้ว
1: ตายแน่นอนเบก
0: ไม่ตายนะครับทำไมเอามาใช้บริการตัวนี้ก็เนื่องจากว่ามันอาจจะมีน้ำมันอยู่เนาะ
1: ครับ
0: ถ้ามีน้ำมันเนี่ยก็คือมีความชื้นอยู่เรามาใช้บริการในส่วนนี้ก็จะทำให้น้ำมันระเหยไปนอกห้อง
1: เพิ่มความกรอบด้วยไหมคร
0: ับ เพิ่มความกรอบด้วย
1: กินได้ไหมครับ
0: กินได้ครับกินได้ชิมได้เลย
1: อร่อย
0: อร่อยนะครับมาซีก่อนนี้จะเป็นถั่วลิสงเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับเขาจะปลูกในชุมชนนี่แหละนะครับในส่วนนี้ก็เป็นอะไรที่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม
1: แปรรูปเป็นอะไรครับพวกนี
0: ้เอาไปคั่วหรือไปอะไรก็สุดแล้วแต่ที่จะทำนะก็สามารถเอามาทำมาปรุงอาหารได้หลากหลาย
1: อันต่อไปเนี่ยผม
0: ตัวนี้ก็คือ
1: ผมมีพี่คนนึงพี่คนนี้เขาเก่งมากพี่คนนี้เขาสามารถกินพริกแห้งได้ทั้งอัน
0: เอาหรอ
1: โดยที่ไม่เผ็ดเลย
2: คนละ
1: ครึ่ง
2: เฮ้ยทำไงไม่ได้
1: เจ็บไหมอยากให้กินจริ งเหรอ
2: จริงดิอ
1: ยากเห็นฝร
2: ั่
1: งร้องไห้เหรอ
2: เฮ้ย
1: โอ้โ
3: หเป็นไงคะรสชาติ
1: ก็ถือว่าไม่เผ็ดมากก็กินได้โอ้โหเฮ้ยไม่มีอะไรท่านสันเอารีบเก็บของดีกว่า
0: โอเคครับเชิญ
1: เพราะท่านสันจะได้บอกฝรั่งอบ
0: โอ้
1: ว่าดีแล้วครับผมว่าเราเอาวัตถุดิบต่างๆไปให้เชฟดีกว่าแล้วดูว่าเขาจะทำเมนูอะไรให้กินกัน
0: ครับผม

0: สมคิด
1: มาแล้ว
0: โอ้โหสมคิดกว่าจะมาเนาะ
1: นี่ครับ
0: นี่ไปตั้งนานได้กล้วยมาแค่นี้
1: คือรอตากล้องนานหน่อยครับผมก็เลยแบบกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆมีมือจากไหนก็ไม่รู
0: ้ผมเห็นไกลๆมาเต็มตะกร้า
1: เขาถึงเรียกว่ากล้วยเบรกแตก
0: อ๋อชื่อมัน
1: ใช
0: ่พอว่ากินแล้วก็
1: อร่อยอร่อยอร่อยลองชิมดูครับ
0: กรอบ
1: ใช่ส่วนนี้ถั่วลิสง
2: ฮะถั่วลิสงถั่วดินบ้านเฮาน
0: ี่กินถั่วดิบยืนห่านจะตดตดทั้งวัน
1: ชิมครับชิม
0: โอ้ยไม่ไหว
1: เชฟหลับไม่ได
0: ้นี
1: ่เชฟมีเมนูอะไรมานำเสนอในวันนี
0: ้วันนี้เป็นนี่ครับ
1: โอ้กล้วย
0: บานาน่าเค้กสายยาวมาก
1: นี่ยาวแล้วล่ะครับเนี่ย
0: เขาบอกว่าที่นี่ไม่ธรรมดาครับพี่เพราะว่าที่นี่เป็น
2: ชุมชนสายยาวนะครับเนาะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ยาวที่สุดในโลก3กิโลเมตรอ่ะ
1: 3กิโล
2: ตั้งแต่ปากทางมาถึงปลายจุดท้าย
0: ฉะนั้นชื่อเมนูนี้ต้องยาวเหมือนกัน
1: ครับ
0: โอเคนะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเชฟทำเสร็จลองชิมแล้วผมจะลองมาตั้งชื่อเมนูกับเชฟ
0: โอเคเดี๋ยวผมช่วยเพราะมันยาวแน่นอนโอเคนะ
1: ได
0: ้โอเคได้ครับ

สำหรับเมนูนี้นะครับง่ายมากนะครับเราเอานมนะครับปั่นกับกล้วยก่อนครับถัดจากนั้นนะครับเราก็จะเอาน้ำตาลทรายที่ทำมาจากน้ำตาลอ้อยเอามาตีกับไข่ก่อนครับแล้วก็เราเอาเนยนะครับใส่ครับลงไปเราก็ใส่เกลือนะครับลงไปแล้วเราก็ตีครับต่อจากนั้นนะครับเราก็เอากล้วยที่ปั่นกับนมนะครับใส่ลงไปครับตามไปด้วยผงฟูครับนะครับและตาม

หลังจากที่หยอดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไปทำการนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับสิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือตัวเตาชีวมวลนะครับเตานี้นะครับถูกออกแบบนะครับสำหรับการใช้ความร้อนนะครับที่ประหยัดพลังงานนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราใช้ถ่านชีวมวลนะครับซึ่งได้จากตัวของกะลามะพร้าวนะครับข้อดีของตัวเตาชีวมวลนะครับก็คือตัวความร้อนเนี่ยครับจะไม่กระจายและไม่สูญเสียฉะนั้นการเผาไหม้ของตัวของถ่านนะครับก็จะประหยัดพลังงานแล้วก็ทำอาหารได้อร่อยในวันนี้ครับสำหรับตัวท็อปนะครับที่ใช้โรยหน้านะครับเราจะใช้กล้วยเบรกแตกนะครับถั่วลิสงอบนะครับเราก็จะตำนะครับรวมกัน

0: เมนูของเราวันนี้เสร็จแล้วเมนูอะไรครับเนี่ย
1: เมนูนี้ก็คือปะหน้านะ
0: ผมต้องขอชิมก่อน
1: เรื่องชิมมาก่อนเนาะ
0: เดี๋ยวเลยครับ
2: โอ้ครับ
1: นี่นี่บีบอ้าว
0: เขาบีบด้วย
1: มันร่อนเลยเป็นไงครับมันครันชี่ไหม
0: ครันชี
1: ่สวีตตี้ไหม
0: สวีตตี
1: ้สวีตตี้
0: สิกกี
1: ้ดีลิเชียสซี่มีหมดเลย
0: ดีลิเชียสซี
1: ่
0: อูมามิเป็นจังไหนแซ่บป่ะครับผมแซ่บดี
1: ครับ
0: กลมกล่อมเหนียวนุ่มแซ่บดี
1: ครับ
0: ชื่ออะไรดีเมนูนี้
1: เป็นบานาน่าเค้กครันชี
0: ่สติกกี
1: ้ดีลิเชียสลี
0: ่อูมามิ
1: very goodly
0: ผมว่าพอแล้วเขาบอกว่าที่นี่คือชุมชนสายยาวเพราะฉะนั้นชื่อต้องยาวแบบโลก
1: โลก
0: จำครับ
1: โลก
0: มันยาว
1: โลกจำไม่ได้ก็มันยาวไป
0: เป็น crunchy
1: crunchy ก็คือกรอบกล้วยเบรกแตกหวานจากน้ำผึ้ง
0: honey banana cake
1: โอเค crunchy honey banana cake โอ้โหสุดยอด
0: อันนี้ทันคล้ายนี่คิดว่าตกประมาณชิ้นละจักบาท
1: ปกติทั่วไปเนี่ยมันเราขายชิ้นใหญ่ชิ้นละ5บาทที่เป็นขนมกล้วยเนาะไอตัวนี้ชิ้นเล็กลงมาครึ่งของครึ่งเลยนะครับเราขายเนี่ยตัวเนี้ยชิ้นละ5บาทก็ได้เลย
0: 5บาทก็ได้
1: ก็คือทำน้อยลงแต่มูลค่ามากขึ้นแล้วก็ตัวนี้เชื่อเลยว่าเมนูนี้ไม่มีที่ไหนในโลกมีที่นี่ที่เดียว
0: โอ้นั่นชุมชนสายยาวเนาะ
1: การ
0: ท่องเที่ยวที่ยาวที่สุดในโลก
1: ตั
0: วนี
1: ้ครับครันชี่ฮันนี่บานาน่า
0: ครับผมเดี๋ยวผมต้องขอสูตรไว้กลับไปทำที่บ้าน
1: สำหรับคุณผมขายนะสูตรแต่คนนี้ผมให้สูตรไปเลย
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: หล
0: ายก็สำหรับวันนี้เราก็จบไปกับเทปนี้นะครับที่ชุมชนสายยาวจังหวัดบุรีรัมย์ยังไงที่เราจะไปกันต่อคือที่ไหนแล้วจะมีพลังงานดีๆอะไรบ้างรอชมกันครับผมอันนี้น่าสิถึกใจกับปากของเด็กหน่อยได้หมูบ่ายนะครับผม
1: ต้องเรียกมากินนะ
0: มีเด็กหน่อยมากป่ะครับเนี่ย
1: เด็กเหลือน้อยก็มาได้นะครับ
0: เดี๋ยวเอาลูกไปแจกเลยนะกินกันไปคนละชิ้นเลยครับผม
1: นะครับ
0: โอ้ยพูดยังไงต้องเอาสองอันเนี่ยเอาไปเลยสองอัน
3: บ้านอยู่นี่บ้านเราก็มี
0: เป็นไงครับ
4: แซ่บ
0: เ
4: ยอะ
0: แซ่บอยู่อ่ะว่าดิตัวน่ะ
4: ว่าทำได้แดดตามลมก๊าซอะไรไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวไอบอกให้วัตถุดิบธรรมดาให้พี่เชฟบุกออกมาเดี๋ยวก็เป็นเมนูใหม่เลยกระจาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ

BL TV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DL TV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับและยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังสามารถนำเอามาทำเป็นยาได้อีกด้วยวันนี้ครับเราก็เลยขอมาเยือนกันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวชนิดนี้มาอยู่แล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ประเทศอันร้อนระอุอย่างเมืองไทยได้อย่างไร
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เล่นมุกขึ้นเป็นสุวรรณภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเองจริงๆ
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนดอกเบญจมาศ
4: เฮ้ย
3: โอ้โหเฮ้ย
4: ซากุไร
3: ซามูไร
4: อ๋อซามูไร
3: เห็นข้าเป็นสกุลไรไขควงไม่ได้นี่ท่านนี่ดูแปลกๆนะ
4: ครับ
3: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้าเมย์ไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชิข้าก็จัดให้ได้นะ
4: หญ้าอร่อยครับ
3: กินหญ้าก
4: ินหญ้า
3: เ
4: ฮ้ยไม่ใช
3: ่
4: มาถอนหญ้า
3: คนเลยมานั่งกินหญ้า
4: ครับ
3: เอางี้ท่านต้องถามท่านตรงๆแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยเดินทางมาไกลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาเพื่อตามหาดอกเบญจมาศ
4: อยากได้ใช่ไหมครับ
3: ที่นี่
4: เอาสีอะไรครับ
3: มีสีหลายสีเหรอ
4: หลายสีครับ
3: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
4: หลายร้อยสีเลยครับ
3: ว้าว
4: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
3: แน่ใจ
4: เ
3: ฮ้ยยังไงนะพาไปดูใช่ไหม
4: ได้ครับพาไปดู
3: รีบพาไปเลย
4: ครับเชิญซากุไรครับ
3: ซากุไร

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้

0: เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
1: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
0: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
1: ใช่เย็นๆชอบ
0: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
1: ่ก็25จะดีครับ
0: เฉลี่ย25
1: ครับ
0: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
1: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
0: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ แล้วเราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
1: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
0: ท่านทำอุตสาหกรรม
1: ใช่
0: อุตสาหกรรมอะไร
1: เป่าถุงพลาสติกครับ
0: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
1: ถุงก๊อบแก๊ปอะครับ
0: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อบแก๊ปขาย
1: ใช่
0: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
1: ใช่
0: เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามก็มาปลูกดอกไม้อย่างนี้เหรอ
1: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทำอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่พอรุ่นเราใครก็ทำได
0: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: โดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
1: ถูกต้อง
0: ติดต่อได้หมดนะ
1: ได
0: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
1: ใช่ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
0: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเรามันลดลง
1: กำไรน้อยลง
0: กำไรน้อยลงอันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
1: ก็ด้วยกันครับ
0: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
1: ใช่
0: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่า
1: เปลี่ยนดีกว่า
0: เฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอไม่รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
1: แปลกครับปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลย
0: ทั่วทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม
1: ้ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
0: แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท่านจักรพรรดิ
1: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรคิดไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันก็ต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
0: นั่นน่ะสิ
1: ใช่
0: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
1: ใช่ครับ
0: อ๋อคิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
1: ใช่
0: มันเริ่มต้นยังไงตอนของเราเนี่ย
1: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทำซ้ำเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรเงี้ยใครเขาก็ทำกำไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอะของล้นตลาด
0: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทำธุรกิจมาก่อน
1: ครับ
0: เราพอจะรู้คีย์ของความสำเร็จ
1: ใช่
0: ก็คืออย่าไปทำอะไรที่คนอื่นเขาทำกันเยอะ
1: ใช
0: ่แล้วถ้าจะปลูกพืชทุกอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกกันเยอะ
1: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
0: ๆ
1: เอาปลูกยาก
0: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพง
1: ๆใช
0: ่ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวของท่านเนี่ยคือ
1: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
0: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
1: คนอื่นก็ปลูกยาก
0: ปลูกยากก็นั่นสิอ่ะโจทย์มีอ่ะแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศอ่ะ
1: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
0: มันก็ปลูกยาก
1: ใช่
0: มันยากมากเลยนะ
1: ยากครับ
0: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ
1: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
0: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
1: สุดท้ายก็ดีครับ
0: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
1: ้ใช่
0: ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำรายได้มหาศาลขนาดไหน
1: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
0: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
1: เยอะครับ
0: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงมั้ยเวลาท่านขาย
1: ในตลาดเขามีขึ้นลงครับ
0: อ๋อแสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
1: ใช
0: ่จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ย

0: คยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
1: ก็หลายล้านครับ
0: เฮ้ยปลูกดอกไม
1: ้ครับ
0: ประจำราชวงศ์อังกฤษแต่ทำรายได้
1: เป็นล้าน
2: ว้าว
0: อยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆเรามาอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามโอ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้าง
3: น่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยล่ะครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้รู้หรือไม่เบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

0: ้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือของหมอบรัลเล่ปีพุทธศักราช2416ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาเขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นไช่ทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นไช่ผักชี
1: เฮ้ย
3: ไม่ใช่
1: เออจะพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้คือเด็กๆของ
2: เด็กๆใช่
1: ยังไม่เป็นเด็ก
2: ๆยังไม่ดอก
1: เดี๋ยวขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
2: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
2: เม็ด
1: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทำปลูกเป็นเม็ดกันชำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
2: ต้นพัน
1: เด็ดยอดเข้ามา
2: ใช่
1: แล้วก็มาปักเลย
2: ใช่
1: ทำไมต้องทำแบบนั้น
2: เพราะว่าม
1: ันดีกว่าเม็ดยังไง
2: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
1: ุ์แล้วต้นแม่พันธุ์ต้นหนึ่งมีสักกี่ยอดให้เด็ด
2: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
1: ผมแสดงว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยมันเรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
2: ี้แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มาพอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
1: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
2: ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
1: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
2: ครับ
1: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาอะ
2: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งแล้วครับ
1: 3-4 เดือนทิ้งเลย
2: ต้องปลูกใหม
1: ่เขาช้ำนะ
2: ใช่เขาแก่แล้ว
1: แก่แล้วเด็ดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
2: ก็สัก20วัน
1: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
2: ครับ
1: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้ละเพราะมันใช้เยอะ
2: ใช
1: ่ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
2: ถูกต้อง
1: แยกกัน
2: ครับ

0: ดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกมากเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
1: แม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
2: ทำไมอ่ะ
1: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนแก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตาย
2: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อน
1: ๆใช่
2: เขาถึงจะได้ผลผลิตดี
1: ครับ
2: ดอกจะได้สวย
1: ใช่
2: พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
1: ่ประมาณ100 ไร่ครับ
2: ท่านปลูกดอกไม้100 ไร่เหรอ
1: ครับ
2: โอ้โหถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
1: ใช
2: ่โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
1: ุ์ใช
2: ่ลงในการเพาะกล้า
1: เพาะ
2: กล้าพอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลง
1: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
2: 15วันมีรากใช้ได้แล้ว
1: ใช
2: ่แล้วก็มาลงดิน
1: ใช่
2: ตะข่ายนี่ล่ะอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันหนุนดินใหม่
1: ใช่แล้วก็ปลูกใหม
2: ่ปลูกใหม่แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกแต่ล็อกเขาให้ปลูกนี้ปลูกเว้นปลูกเว้นทำไมล่ะโอ้ยนะมันปลูกทุกช่องดิ
1: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
2: ถ่ายเท
1: เพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบน้ำไม่ชอบชื้นมาก
2: แต่ชอบอากาศหนาว
1: ชอบอากาศหนาวดินต้องร่วนซุยไม่อุ้มน้ำ
2: ดินต้องร่วน
1: ใช่
2: อ๋อเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
1: ใช่ครับ
2: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
1: ใช
2: ่อ๋อสารอาหารของเขาหลักเขาชอบแบบไหนอะไ
1: รหลักๆที่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติครับ
2: อ๋อทำไมอ่ะ
1: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกบดำขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
2: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
1: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลงพอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
3: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะมาจะปรับปรุงดินได้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะเป็นดินที่โปร่งแล้วตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกลบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนักเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของPH นะครับค่า PH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ6.5 นะครับซึ่งเป็น pH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเบญจมาศเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
2: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นมันก็ได้เรื่อยๆ
1: ใช่
2: นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
1: ใช่
2: อยากดูที่ตัดได
1: ้
2: พาไปดู
1: ได้ครับ
2: แต่
1: นั่งลุกไม่ขึ้น
2: ลุกไม่ขึ้นมันตึงอะดิในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที
1: ่คลาน
2: ไปแล้วเจอกัน
0: ปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วง

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันธุ์คือพันธุ์ดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองล่ะครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โดยเฉพาะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ไม่ยากเลยครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
2: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
2: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวมันเป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงเขาต้องเก็บ
2: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อ๋ออย่างนี้เลย
2: ครับ
1: อันนี้ได้แล้วอย่างนี
2: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
2: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
2: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชว์อันนี้ก็คือขายได้เลย
2: ครับ
1: เฮ
2: ้ย
1: มันง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้าตอนแรกมันยากนักยากนะโกหกข้าทำไมอ่ะ
2: ข้าไม่ได้โกหก
1: อ้าวท่านไม่ได้โกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิดง่ายแล้วยากตรงไหน
2: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
1: แต่ว่าของเรา
2: ได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
2: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
1: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
2: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
1: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมา แล้วเขาเห็นอากาศเอ๊ะแดดนี่มันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมง
2: ใช่
1: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
2: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
1: แล้วหลอกเขายังไง
2: เอาหาพลาสติกดำคุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบังคับให้เป็นดอก
1: ยังไง
2: ก็
1: รายละเอียดหน่อย
2: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
1: เป็นโครงเหล็กตัวยูไม่ง
2: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
1: ตลอดแนวเลย
2: แล้วก็เอาพลาสติกดำคุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
1: มันก็จะกลายเป็นมืดเป็นปริยาย
2: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
1: เออ
2: ปรากฏว่า
1: ดอกดีกว่า
2: หลอก
1: โดนหลอก
2: โดนหลอก
1: เนี่ย
2: หลอกทั้งคน
1: ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็เฮ
2: ้
1: สมหน้าโดนหลอกนี่ดอกเต็มเลย
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: ออย่างนี้
2: ครับ
1: แล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
2: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงเฉยสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
1: แล้วไม่อบเหรอ
2: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
1: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าเออแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
2: ใช่
1: เท่านั้นเองไม่งั้นคุมช่วง5โมงก็ได
2: ้ครับ
1: การทำงานก็สบายๆยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างว่ากันเถอะ
2: ใช่
1: นี่คือยากของเขา
2: ครับ
1: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
2: ก็โรคแมลงนะครับ
1: โรคแมลง
2: ใช
1: ่ควบคุมเขา
2: ควบคุม
1: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบญจมาศที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
2: เพราะเจอทุกวัน
1: หมายถึง
2: หมายถึง
1: ดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเรานั้น

0: แหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
1: ดอกไม่ใช่ดอก
0: ดอกเ
1: บี้
0: ยดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
1: ก็ทนครับ
0: ทนกว่า
1: ทนกว่าไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
0: เหร
1: อครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อยนาน
0: โดยทั่วไปเขากี่จับไปปักแล้วกี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
1: ก็อาทิตย์นึงของเรานี่เกินอาทิตย์ครับ
0: อ๋อแล้วท่านไปเอาความรู้มากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้ท่านไปเอามาจากไหน
1: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
0: โครงการหลวง
1: ใช่
2: ว้าว
0: เฮ้ยโครงการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
1: ใช
0: ่เฮ้ยน่าสนใจมากแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันเลยดีกว่า
1: ได้เชิญครับ
0: จะรู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างถ้าข้าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
1: ได้ครับ
0: เอาไปดิไปดิไปดิโอ้แบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเก็ดล็อกอะไรที่เอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
1: เชิญครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในงานค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่งไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
0: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
1: ครับ
0: สวนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
1: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี้
0: อันนี้คือโซนปลูกดอก
1: ครับแล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธ
0: ุ์โซนปลูกแม่พันธุ์ก็จะแยกไว้
1: ใช่
0: ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
1: ่ก็สัก70%
0: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
1: ครับ
0: แม่พันธุ์เว้นพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
1: ์30
0: 30ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
1: ครับ
0: 30%ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
1: แม่พันธ
0: ุ์แม่พันธุ์เขาก็จะสลับกันได้พอดี
1: ครับ
0: แล้วเรื่องคนงานล่ะ
1: ครับ
0: เรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวนร้อยไร
1: ่ประมาณ40คนครับ
0: 40คนคนงานนี่มีการแบ่งสรรแบ่งส่วนกันไหมว่าใครทำหน้าที่อะไร
1: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
0: เหมาปลูก
1: เหมาปลูก
0: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
1: หมายถึงว่าสมมติโรงเนี้ยโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโลอ๋อ
0: เราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
1: จำนวนที่เขา
0: ผลผลิต
1: ผลผลิตเขาทำได้มากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
0: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์เอา
1: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเงี้ยเขาขยัน
0: ตั้งใจ
1: อ
0: ย่างไรถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
1: ใช่
0: นี่คือ
1: กลวิธี
0: วิธีการของเราเราจะไม่ให้จ้างเป็นแรงงานแบบนั้นเพราะว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
1: ใช่ทำมากได้มากเขาก็จะขยัน

0: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
1: ครับ
0: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงได้บ้าง
1: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2คน
0: 2คน
1: 2คนตั้งแต่ปูจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
0: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
1: คือตามสบายเขา
0: ทั้งสองคนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
1: ใช
0: ่รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
1: ไม่ครับเราจะมี
0: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
1: ทีมทำ
0: ทีมกล้าได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการเขาจนตัดเสร็จ
1: ใช่
0: และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ของเขา
1: ใช่ครับ
0: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
1: เราจะมีแท้งน้ำเป็นน้ำบาดาลครับ อยู่ข้างบนแท้งใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
0: เป็นสายยาง
1: เป็นทับเป็นสาย
0: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บตกเสียบสายยางเขาเดินฉีดไปที่รถของเขา
1: ครับ
0: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบญจมาศ
1: ครับ
0: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
1: นอนช้อนใบ
0: นอนช้อนใบ
1: เพี้ยไฟเชื้อราหลักๆนี่3อย่างน่ากลัวที
0: ่สุดนอนช้อนใบมายังไง
1: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันแมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาก็กินใบเน่ายุ่ยเยอะแล้วพอใบเป็นรูใบเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแหละใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
0: ไม่แข็งแรง
1: ไม่แข็งแรง
0: อันนี้คือหนอนชอนใบ
1: ครับ
0: มี
1: เพี้ยไฟ
0: เพี้ยไฟ
1: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟเนี่ยจะกินดอก
0: กินดอก
1: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเสีย
0: อ
1: ีกอย่างนึงคือเชื้อรา
0: เชื้อรา
1: เชื้อรานี่ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
0: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
1: ก็
0: ใช้ยาฆ่าแมลง
1: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักของครอบครัว
0: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
1: ครับ
0: ทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
1: ก็ทดลองครับ
0: ทดลองเอา
1: อันไหนได้ผลก็ลองผสมจนโอเค
0: มัน
1: ได
0: ้ผลข้อมูลมาจากไหน
1: ก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้าง
2: ตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองอ่ะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียแล้วตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิดแสงปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่ในพื้นที่สูงนะตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะครับ
0: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมต้านที่ผ่านมาม
1: ีครับ
0: ยังไง
1: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอกสวยเงี้ยเพี้ยไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆมันก็โอเคเราจัดการได้เราทำงาน
0: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
1: ครับ
0: ล่อแมลง
1: ล่อแมลง
0: ล่อยังไงแมลง
1: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อแมลงพอแมลงมันเห็น

0: แบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
1: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
0: โรคแมลงก็จะลดลงบ้าง
1: ปีที่สูญเสียตอนนั้นเนี่ยทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
0: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท
1: ้อ
0: ก็เสียแล้วก็ทำใหม
1: ่เพราะยังไงก็ต้องปลูก
0: ใช
1: ่
0: ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพครับ
1: เอาก็ท่วมกรุงเทพตรงนี้มันที่สูงนะ
0: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะพอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
1: ื้อไม่ได้ผมไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้เข
0: ้
1: าไปส่งก็ไม่ได้
0: ใช่เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
1: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกรุงเทพอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอยู
0: ่ยังมีอยู่ครับ
1: ยังมีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
0: ใช่
1: ที่เป็นพื้นที่หรือบ้าง
0: ใช่
1: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
0: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
1: ่ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
0: ก็พอครับพอได้อยู
1: ่พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะตอนนี้มันเต็มพื้นที่อยู
0: ่ครับ
1: โอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กเต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตั๊กจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตั๊กกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อาจจะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
2: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
1: เรียนถูกเรียนผิด
2: ครับ
1: ทุกอย่าง
2: ครับ
1: โอ้จนวันนี้นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
1: ที่นี่ปีที่10แล้ว
2: ครับ
1: ว้าแสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
1: ลูกค้าร้านดอกไม้
2: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถเมล์ถึงเลย
1: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็

0: ตังค์ว่าเอาเท่าไหร่
1: ใ
0: ส่กล่องแพ็คไปเอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมงเขาก็ไปรับที่ท่ารถ
1: ใช่ครับ
0: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
1: จะสะดวกมาก
0: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆอยู่แล้วอย่างนี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
1: แล้วก็อีกส่วนนึงก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
0: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี
1: ้ส่งไป
0: มารับซื้อที่สวน
1: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
0: อืมแล้วราคาดอกเหมือนกันไหมอ
1: ะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
0: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
1: ใช่ครับ
0: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
1: ก็มาเอาเอง
0: มีไหมมารับไปขายต่อ
1: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
0: พวกพ่อค้าแม่ขายนี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงแล้วถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
1: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
0: ไปหาเขาที่ร้านเลย
1: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
0: เอ
1: าเขาใครก็ไม่รู
0: ้
1: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
0: เอ้าแล้วใช้เวลาต้องกว่าเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
1: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโลกคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
0: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันเกาะมากับใครอะไรยังไง
1: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
0: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
1: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไร
0: ครับก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
1: ก็มีบริการให้เข้าไปชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
0: 20บาท
1: ครับ
0: มันจะไปได้อะไร20บาท
1: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให
0: ้
1: ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
0: ต้นละ20เหมือนกัน
1: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้
0: ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
1: ก็จริงๆเรามาได้ทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับธันวามกรา
0: ถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาวมาเลยสวยสุดตอนนั้
1: น
0: แต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
0: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
1: ใช่
0: ท
1: ุ
0: ก
1: ว
0: ัน
1: คร
0: ับ
1: 365วัน
0: ยังมีมองอะไรต่อไปในอนาคตไหมเราจะเติมอะไรอีกไหม
1: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูกพืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
0: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยายได้นิดหน่อย
1: ครับ
0: จนมาเป็นของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกปกตินี่เขาบอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ก็ไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายหลักก็คือการเอาดอกมันจะมากลับไปจักรพรรดิอ่ะ
1: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
0: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเป็นจะมากมาได
1: ้เสกได้ครับ
0: เสกได้เหรอเฮ้ยโ
1: อ้มาแล้วขอบคุณคร
0: ับ ไม่เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
1: โอ้ขอโทษ
0: เ
1: ข้าใจผิดเชิญคุณซากุไรครับ
0: ซามูไร
1: ซามูไรเฮ้ยช็อตที่3แล้ว
0: นี่ก็ขยันเล่นซากุไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไก่ควงเอ้าดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
1: เดี๋ยวตังครับ
0: เฮ้ยนี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้มันน่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
1: ชักดาบ
0: อ่ะนั่นแหละไปแล้วจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
2: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและ

การดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเบญจมาศมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมซึมพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารภ ศรีพวัชราคมหรือหมอเอกสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราจะมาชวนกันพูดคุยในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวกับน้องหมากันครับทุกวันนี้เราเห็นข่าวมากมายเลยครับที่เกี่ยวข้องกับสุนัขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องหมาที่ไปกัดคนนะครับไปทำร้ายคนข่าวพวกนี้ครับมักจะจบลงที่ว่าสุนัขคือต้นตอของปัญหาเหล่านั้นในความเป็นจริงครับเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับความดุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในน้องหมาเนี่ยสิ่งที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีหลากหลายปัจจัยมีหลากหลายสาเหตุมากๆนะครับพฤติกรรมก้าวร้าวครับไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่มาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงสาเหตุเดียวนะครับไม่ได้มาจากเรื่องของสายพันธุ์เพียงอย่างเดียวจะต้องพิจารณาหลายๆปัจจัยร่วมกันไปวันนี้ครับรายการเพทท็อกครับจะมาชวนคุยครับถึงเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวตลอดจนวิธีการรับมือครับและการจัดการกับปัญหาสุนัขดุสุนัขที่ชอบเห่าหมาดุครับหรือหมาที่ชอบเห่ามีที่มาจากอะไรสายพันธุ์เกี่ยวข้องจริงไหมต้องตอบอย่างนี้ครับว่าสายพันธุ์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมก้าวร้าวครับแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่อธิบายเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวทั้งหมดมีปัจจัยอื่นอีกมากมายเลยครับที่ส่งผลต่อความดุร้ายของสุนัขได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพของสุนัขเองนะครับพื้นฐานอารมณ์ของสุนัขประสบการณ์ที่เขาเคยมีหรือสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เรื่องของการเลี้ยงดูก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวและความดุร้ายของสุนัขมากๆครับลักษณะของการเลี้ยงดูครับที่จะช่วยส่งเสริมให้สุนัขมีประสบการณ์ที่ดีนะครับก็คือการเลี้ยงดูที่เจ้าของไม่ใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงเขานะครับตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เขามีประสบการณ์ที่เหมาะสมแล้วก็ส่งผลต่อการลดพฤติกรรมความก้าวร้าวของสุนัขลงได้เราทราบกันแล้วนะครับว่าสาเหตุของพฤติกรรมก้าวร้าวเกิดจากอะไรได้บ้างทีนี้ครับเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถลดความก้าวร้าวหรือว่าช่วยลดแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมดุร้ายในน้องหมาของเรายังไงได้บ้างสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้นะครับเพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องความก้าวร้าวแล้วก็ความดุร้ายในสุนัขของเราเนี่ยก็คือการพยายามไม่ไปแกล้งสุนัขของเราครับหรือไม่ใช้ความรุนแรงกับสุนัขของเราข้อนี้สำคัญมากๆเลยครับน้องหมาครับจริงๆแล้วเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมความก้าวร้าวครับหลายๆท่านจะเข้าใจผิดนะครับเข้าใจว่าเขาเนี่ยกำลังแสดงการท้าทายกับเราอยู่เขาต้องการที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเขากำลังท้าทายสถานะของเรานะครับอันนี้เป็นความเชื่อครับที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วครับแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันเนี้ยความรู้ใหม่ๆนะครับบอกเราแล้วว่าในสุนัขบ้านของเราเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของจ่าฝูงนะครับการที่เจ้าของเลี้ยงสุนัขเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องทำตัวเป็นจ่าฝูงให้กับลูกสุนัขของเรานะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เป็นครับคือเราอยากที่จะให้เราเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนที่ดีกับน้องหมาของเราให้คิดซะว่าน้องหมาของเราครับเป็นเพื่อนที่มาจากต่างดาวมาอยู่บนดาวของเราแล้วไม่ได้เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของเราเป็นหน้าที่ของเราครับที่จะต้องสอนน้องหมาให้เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นพฤติกรรมก้าวร้าวที่น้องหมาแสดงออกส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ปัญหาของน้องหมาเองเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงในสถานการณ์นั้นๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับความเข้าใจผิดตรงนี้ครับที่เรามองว่าน้องหมาต้องการที่จะท้าทายความเป็นจ่าฝูงของเรามัน

าไปสู่การที่เราใช้ความรุนแรงกับน้องหมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้แย่มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นครับหากน้องหมาแสดงปัญหาเรื่องของความก้าวร้าวนะครับไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะท้าทายความเป็นจ่าฝูงของเราครับแต่เป็นเพราะว่าเขากำลังมีปัญหาในการใช้ชีวิตของเขาอยู่ร่วมกับเราตรงนี้ครับเราต้องช่วยเขาในการหาทางออกในการแก้ปัญหาให้เขานะครับพยายามมองไปให้ถึงสาเหตุครับว่าน้องหมาของเราต้องการอะไรนะครับไม่ต้องการอะไรแล้วแก้ที่ตรงนั้นดีกว่าการไปใช้กำลังหรือการไปใช้การลงโทษเพื่อกดหรือหยุดความก้าวร้าวที่เกิดขึ้นในน้องหมาเราไม่สามารถเอาชนะความรุนแรงโดยการใช้ความรุนแรงได้ครับสำหรับการลงโทษนะครับจริงๆแล้วมีหลากหลายรูปแบบเลยครับแต่อย่างที่เราเรียนไปครับว่าเราไม่อยากที่จะให้ใช้การลงโทษนะครับในการจัดการกับเรื่องของความก้าวร้าวในสุนัขตัวอย่างของการลงโทษครับที่เราจะเห็นได้บ่อยๆเลยครับก็คือการตีการใช้ความรุนแรงหรือแม้แต่การใช้เสียงดังเพื่อทำให้สุนัขกลัวนะครับปัจจุบันครับก็มีการใช้อุปกรณ์เข้ามาด้วยเช่นการใช้ปลอกคอไฟฟ้าการใช้ปลอกคอในลักษณะต่างๆที่ทำให้สุนัขไม่ชอบนะครับเราอาจจะใช้การกระตุกปลอกคอหรือการดึงปลอกคอหรือการกระตุกใส่จูงครับพวกนี้ถือว่าเป็นหลักการของการใช้ความรุนแรงในการหยุดปัญหาทั้งสิ้นซึ่งไม่ได้มีผลดีในระยะยาวเลยนะครับอยากแนะนำครับว่าหากสุนัขมีปัญหาพฤติกรรมมองไปที่สาเหตุแล้วแก้ไขที่สาเหตุจะดีกว่าครับความก้าวร้าวส่วนหนึ่งนะครับที่เราเจอในสุนัขเนี่ยจริงๆแล้วมาจากการที่เราเนี่ยชอบไปแย่สุนัขหรือว่าชอบไปแกล้งเขานะครับลองคิดง่ายๆครับถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยเวลาใครที่มาแกล้งหรือมาแย่เราในสถานการณ์ที่เรารู้สึกเราไม่อยากเล่นด้วยเนี่ยเราก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะรู้สึกไม่พอใจเป็นธรรมดาสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกมีความคิดนะครับมีอารมณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งครับที่เราพยายามจะเข้าไปเล่นหรือพยายามไปแกล้งหรือไปแย่เขาสุนัขก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะนำไปสู่พฤติกรรมความก้าวร้าวหรือความดุร้ายได้ทีนี้พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วครับวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ง่ายๆเลยก็คือการที่เราไม่เข้าไปแย่ไม่เข้าไปแกล้งและไม่เข้าไปบังคับฝืนใจสุนัขให้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำตรงนี้ครับจะสามารถช่วยป้องกันการเกิดความก้าวร้าวและความดุร้ายในสุนัขได้เยอะมากทีเดียวครับแต่หากเจ้าของนะครับต้องการที่จะเล่นกับสุนัขครับผมแนะนำว่าให้ใช้วิธีการเรียกสุนัขหรือเรียกน้องหมาให้มาหาเราแทนที่เราจะเดินเข้าไปหาเขานะครับเพราะว่าการทำอย่างนี้ครับเป็นการเช็คด้วยครับว่าน้องหมาอยากเล่นกับเราหรือเปล่าถ้าเราเรียกแล้วเขาไม่เข้ามาหาเราก็ชัดเจนครับว่าน้องหมาไม่ได้อยากเล่นกับเราณเวลานั้นเราก็ควรจะปล่อยเขาไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราเรียกแล้วเขาเดินเข้ามาหาเราเขาวิ่งเข้ามาหาเราด้วยความดีใจเราก็สามารถที่จะเล่นกับเขาได้ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆครับที่จะช่วยป้องกันการเกิดความก้าวร้าวในสุนัขได้ครับในหลายครั้งนะครับเรามักจะเห็นลักษณะที่ว่าเจ้าของเนี่ยชอบอุ้มน้องหมายกน้องหมาขึ้นมาถูกไหมครับหรือในบางครั้งครับเราก็อาจจะเห็นลักษณะของการที่เจ้าของอาจจะมีการจับบังคับน้องหมาในรูปแบบที่น้องหมารู้สึกว่าไม่ชอบนะครับเช่นการใช้ใส่จูงแล้วก็กระตุกน้องหมาหรือลากน้องหมาไปในทิศทางต่างๆที่เราอยากจะให้เขาไปสุนัขบางตัวครับพอเราเจออะไรแบบนี้นะครับเขาอาจจะต่อต้านครับโดยการที่ถ้าอุ้มอยู่เขาก็อาจจะดิ้นหรืออาจจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นกัดหรือขู่ได้นะครับในกรณีที่เป็นใส่จูงครับถ้าเราไปบังคับหรือลากเขาเยอะๆเนี่ยสุนัขบางตัวจะนอนนิ่งเลยครับไม่ขยับไปไหนเลยหรือหันกลับมากัดใส่จูงก็มีเหมือนกันถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้ครับผมแนะนำว่าให้มองไปที่สาเหตุก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้องหมาต้องการอะไรทำไมเขาถึงไม่อยากเดินทำไมเขาถึงไม่อยากให้อุ้มนะครับแล้วเราไปแก้ที่สาเหตุตรงนั้นเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับน้องหมาครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยครับที่จะช่วยป้องกันปัญหาเรื่องของความก้าวร้าวหรือความดุร้ายได้คือการให้ทางเลือกกับสุนัขเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายๆครับแต่มีประโยชน์มากๆต่อตัวสุนัขเองแล้วก็ต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของกับสุนัขด้วยเราสามารถทดสอบได้นะครับเจ้าของอาจจะลองทำสิ่งนั้นดูเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเปิดโอกาสให้น้องหมาเดินหนีไปตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราอยากจะทดสอบว่าน้องหมาของเราชอบการถูกลูบหัวหรือเปล่าเจ้าของลองลูบหัวน้องหมาดูสัก2ทีก็พอครับแล้วหยุดนะครับแล้วดูว่าน้องหมาทำยังไงต่อสุนัขที่เขาไม่ชอบนะครับเขาอาจจะยืนเฉยๆนะครับหรือบางตัวอาจจะหันหน้าหนีบางตัวอาจจะเดินหนีออกไปเลยครับอันนี้เป็นภาษากายของสุนัขที่บอกเราแล้วว่าสิ่งที่เขาเพิ่งได้รับมาเมื่อกี้ครับเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของหยุดแล้วสุนัขเอาหน้าเขาเข้ามาใกล้มือเรามากขึ้นหรือขยับตัวเข้ามาใกล้เรามากขึ้นบางตัวเนี่ยเอาขาหน้ามาเขี่ยขาเราเพื่อให้ลูบอีกอย่างเงี้ยครับเป็นภาษากายของสุนัขที่บ่งบอกว่าเขาชอบในสิ่งที่เขาเพิ่งได้รับไปเมื่อกี้เราก็สามารถที่จะทำต่อได้

0: แต่อย่าลืมนะครับพยายามทำเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วหยุดบ่อยๆเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้น้องหมาเขาได้บอกกับเราว่าเขายังอยากได้ต่อไหมวิธีการแบบนี้ครับจะช่วยในการลดแนวโน้มการเกิดปัญหาพฤติกรรมความก้าวร้าวในน้องหมาได้ครับอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยในการลดปัญหาเรื่องของความก้าวร้าวและความดุร้ายในน้องหมาของเราได้ก็คือการทำความเข้าใจกับความต้องการตามธรรมชาติของน้องหมาและน้องให้น้องหมาอย่างเพียงพอสุนัขครับไม่ใช่มนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความต้องการที่แตกต่างจากมนุษย์เราแล้วก็แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยผมยกตัวอย่างนะครับเช่นในลูกสุนัขเองเนี่ยพฤติกรรมการกัดแทะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เราพบได้เป็นเรื่องปกติเลยครับในลูกสุนัขเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเจ้าของมีปัญหาลูกสุนัขแสดงพฤติกรรมการกัดแทะตรงนี้ครับเราไม่ได้ควรจะไปหยุดพฤติกรรมเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันเป็นความปกติของเขาแต่สิ่งที่เจ้าของจะสามารถทำได้คือการตอบสนองความต้องการเหล่านี้ครับเช่นการหาของเล่นอย่างเพียงพอให้กับลูกสุนัขในการกัดแทะนะครับพอเรามีของเล่นที่เพียงพอแล้วเนี่ยลูกสุนัขเขาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างเต็มที่แล้วความเครียดในการใช้ชีวิตจะลดลงซึ่งก็จะส่งผลช่วยทำให้พฤติกรรมความก้าวร้าวเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงด้วยเช่นกันนอกจากนี้ครับสุนัขเป็นสัตว์สังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราขังสุนัขไว้ในกรงเป็นระยะเวลานานๆย่อมทำให้เกิดความเครียดในสุนัขขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงดูครับเราควรจะเปิดโอกาสให้สุนัขได้พบเจอกับสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมด้วยได้เล่นกับคนได้พบเจอกับสุนัขตัวอื่นหรือสัตว์ชนิดอื่นด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับสุนัขแต่ละตัวน้องหมาแต่ละตัวมีความชอบมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไปบางตัวอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากเล่นกับน้องหมาตัวไหนเลยในโลกนี้บางตัวอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากเล่นกับใครเลยซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่แตกต่างกันได้ในสุนัขแต่ละตัวซึ่งหากเรามีน้องหมาที่มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเรายังพยายามที่จะไปบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำเนี่ยพฤติกรรมความก้าวร้าวก็สามารถจะเกิดขึ้นมาได้ครับแต่อย่างไรก็ตามหากเจ้าของมีปัญหาเรื่องของการที่น้องหมาไม่สามารถเข้ากับสิ่งต่างๆในสังคมได้แล้วเขาจำเป็นจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีต่อไปครับจะเห็นได้นะครับว่าปัญหาพฤติกรรมความก้าวร้าวหรือความดุร้ายที่พบในน้องหมาเนี่ยมีมากมายหลายสาเหตุแล้วก็มีความซับซ้อนมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงปัจจัยเดียวนะครับต้องอาศัยความเข้าใจโดยรวมทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าเจ้าของครับพบปัญหาพฤติกรรมความก้าวร้าวหรือว่าความดุร้ายในน้องหมาสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคือพยายามมองไปที่สาเหตุครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมาทำไมเขาถึงต้องแสดงพฤติกรรมความก้าวร้าวออกมาอย่ามองแค่ว่าเราจะหยุดพฤติกรรมความก้าวร้าวอย่างไรแค่นั้นนะครับเพราะว่าการทำแบบนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการจัดการกับสาเหตุของความก้าวร้าวเลยเป็นแค่การกดมันเอาไว้เฉยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับหากเจ้าของมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมความก้าวร้าวสามารถติดต่อได้ครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ประสูติธรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและหากมีคำถามหรือมีคอมเมนต์ใดๆครับสามารถฝากไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมติดตามนะครับรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักกับผมหมอเอกในตอนถัดไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit, Joox. ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พื้นที่ป่าเขาของจังหวัดอุตรดิตถ์คือแหล่งผลิตผลไม้และสินค้าเกษตรหลายชนิดมีเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นมาเนิ่นนานแต่จากความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบเดิมของครอบครัวว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิเพ่งป่าแต้วหรือเดียวผันตัวเองจากนักกิจกรรมในเมืองหลวงสู่การทำการเกษตรในวิถีธรรมชาติทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าอยากให้ครอบครัวเลิกทำอาชีพเกษตรกร
1: จริงๆเป็นลูกหลานชาวนาเนาะพ่อแม่เป็นชาวนาครับ

ก็เริ่มสนใจว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะไม่ทำได้แบบเก่าพ่อแม่ทำมาเนี่ยเหมือนทำแล้วมันก็ไม่พอเนาะทำแล้วมันก็ถักกบนี่มันไม่เหลืออะไรเงี้ยเราไม่อยากทำแบบนั้นก็เลยพยายามลองศึกษาลองมั่วๆดูก่อนแรก

0: คือเราก็ไม่ได้แนวคิดว่ามันไม่ควรตัดหญ้าไม่ควรตัดหญ้าเยอะเพราะหญ้านี่คือปุ๋ยคือการคุมดินที่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ครอบครัวก็จะมองว่าเราขี้เกียจ
1: นอกจากจะเผชิญกับปัญหาความรู้แต่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าคือสังคมรอบตัว
2: ตอนแรกไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันทำแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรไงหญ้ารกมั่งอะไรเงี้ยโอ้ยมันจะได้กินเหรอปุ๋ยก็ไม่ใส่ตอนแรกไม่เห็นดีด้วยแล้ววันหลังๆก็โอเคทำได้ดีปุ๋ยก็ไม่เคยใส่อะไรก็ไม่เคยยาก็ไม่ได้ฉีดทักอย่าง
0: หล่นมาก็เนี่ยกองแถวเนี้ย
3: ตอนแรกยายไม่ยอมให้ทำเลยค่ะเพราะเขารู้ว่าเราไปเรียนแล้วเราไม่มีทางทำได้ไม่มีปัญญาทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือไม่ยอมรับเราเพราะว่าทำไมไม่ใส่ปุ๋ยทำไมไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยอมรับเลยครับเพราะช่วงแรกๆท้อครับต้องต่อสู้กับแนวคิดซึ่งเหมือนเราพยายามปรับเปลี่ยนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหนื่อยใจมากกว่าแต่ว่าก็อดทนเพื่อจะอยากจะพิสูจน์เราก็ใช้วิธีการก้มหน้าก้มตาทำที่นี่เคยเกิดปัญหาเมื่อ2ปีที่แล้วที่ว่าแรงหนักๆฮะคือของชาวบ้านตายเกือบเยอะมากบางสวนตายยกสวนเลยครับเพราะเขาตัดหญ้าเตียนดินแต่สวนเราคือมีหญ้าเยอะมากหลายคนก็จะบอกให้สวนเราขี้เกียจไหม จริงสวนนี่ก็คือขี้เกียจแต่ว่าการขี้เกียจของเราคือเรารู้ว่ามันสามารถคุมความชื้นได้ตอนนี้เป็นช่วงที่มันกำลังออกดอกชาวสวนหรือว่าเกษตรกรที่ต้องมาดูแลก็คือต้องมาเช็คดอกที่มันออกถ้ามันมากเกินไปเราก็ต้องคัดออกเพราะต้องการให้มันเป็นพวงที่สวย
1: ทุเรียนเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อของอุตรดิตถ์ที่เดียวพยายามปรับเปลี่ยนให้เลิกใช้สารเคมีในการดูแล
0: ที่จริงเป็นทุเรียนพื้นเมืองเป็นหลักครับแล้วก็จะมีทุเรียนหมอนทองแทรกอยู่บ้างเมื่อก่อนนี้ทุเรียนพื้นเมืองนี่คนแทบจะไม่สนใจเลยกองละ5บาท10บาทเป็น10ลูกอะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็นกิโลละ50 60ซึ่งมันดีดตัวขึ้นมาเท่าๆกับหมอนทองด้วยซ้ำไป
1: การปรับเปลี่ยนมุมมองและความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อการเวลาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือความมั่นคงและความสุขอย่างแท้จริง
0: ผลผลิตมันอาจจะไม่ได้มากกว่า

0: ที่จริงแล้ววิถีพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเขาก็จะพูดถึงความดั้งเดิมมันเป็นของปู่ย่าตายายที่ทำมาอยู่แล้วก็เลยอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรมุมที่สนใจเรื่องเกษตรเรื่องฟาร์มเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
1: จากก้าวเล็กๆในวันที่ยืนได้ด้วยตนเองกลายเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ให้อยากขยายองค์ความรู้ออกไปสู่ผู้อื่นด้วยปณิธานอันแรงกล้าทำให้เดี่ยวพัฒนาทั้งความรู้ของตนเองและพื้นที่ในสวนให้เข้มแข็ง
0: แรกๆผมมาอยู่ไม่กี่สิบต้นครับตอนนี้มันเต็มไปหมดเลย
1: สร้างสรรค์ไอเดียของการทำการเกษตรจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างและเริ่มต้นเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน
0: บางทีมันล่ามเยอะเนาะเราก็ตัดอย่างแม่ผมจะขึ้นมาก็คิดอยู่ในหัวมานานแล้วว่าอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับพอไปเจอครูบาอาจารย์แล้วไปเจอองค์ความรู้นิดนึงครับมันพลิกทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องให้คนอื่นอ่ะมันต้องถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้คนอื่นนี่ครับนับคู่ครับคู่บน1 2 3 3คู่แล้วหักปึ๊บแล้วก็เสียบเลยครับใช้ยอดบางอย่างอาจจะดูไม่มีอะไรแต่มันซ่อนอยู่ในนั้นมันเป็นเสน่ห์เราคิดว่ามันเป็นเสน่ห์นะคืออย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าธรรมดาเลยไม่มีอะไรอย่างเช่นต้นกิ้งเหวอย่างเงี้ยก็เหมือนหญ้าทั่วไปเลยแต่พอใส่ความรู้ใส่วิถีของมันเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีค่าโดยที่เราไม่ต้องเซตอันนี้คือความตั้งใจที่อยากให้เป็นครับ
2: คล้ายๆจะเหมือนดอกหญ้ามั้งฮะ
0: ใช่ครับ
2: เหลืองๆเล็กๆเหมือนสวย
3: วันนี้ก็ได้ต้นพันธุ์เก๊กฮวยไปขยายพันธุ์ได้ไป2กระถางเขาบอกว่าจะออกดอกตอนหน้าหนาวพอดอกยังไม่ออกก็น่าจะใบเขียวๆสวยๆหน้าบ้านนะเป็นพุ่มๆได้สักฟุตนึงก็จะเด็ดยอดเอาไปเสียบต่ออย่างที่เขาสอนไป
0: น้ำถ้าไม่มีแล้งมันก็ไม่เป็นไรครับมันก็ยังอยู่ครับบางต้นนี้ผมรดน้ำไม่ถึงก็ปล่อยมันก็ยัง
4: เราเห็นพื้นที่เหมือนไม่ได้จัดการนะครับแต่เขาจัดการให้มันเป็นคล้ายๆธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์เป็นส่วนมากแล้วก็มาที่นี่เราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างหลากหลายมีตั้งแต่ไม้ยืนต้นมาจนถึงไม้ที่เป็นพุ่มขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็พวกพืชผักที่อยู่ในระดับพื้นล่างแล้วก็รวมไปถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่พยายามจะพึ่งตนเองมากที่สุด
0: ก็จะนี่ครับให้ชวนให้เก็บ
1: พยายามสร้างความหลากหลายและความมั่นคงด้านอาหารโดยการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในสวนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
5: จากการที่เราจะเก็บอย่างเช่นถั่วฝักยาวกำนึง10บาทใช่ไหมคะเราปล่อยให้แก่แล้วก็เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ขายคือเมล็ดพันธุ์ซองนึงเนี่ยเราใช้ประมาณ3ฝักมันก็เหมือนกับอยู่ได้แต่ก่อนก็เคยคนในชุมชนก็ว่าเออทําแล้วได้อะไรแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มเข้ามาดูงานแล้วก็เริ่มเป็นเครือข่ายที่แบบเออป้ามีเม็ดอัญชันนะเอามั้ยเอามาฝากขายก็เหมือนกับสร้างรายได้ให้คนรอบข้างไปด้วยเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุข
0: แล้วอีกเทคนิคนึงที่ได้มาก็คือว่าผักทุกชนิดครับรอบแรกเนี่ยให้กินเขาจะได้คุณภาพในการกินดีที่สุดแต่ถ้าเก็บพันธุ์ให้เก็บรอบที่2เพราะว่ารอบ2จะเป็นพันธุ์ที่นิ่งที่สุดครับรู้สึกมันอิ่มแล้วรู้สึกมันภูมิใจในตัวเองอ่ะยิ่งพอรู้ข้อมูลลึกๆของวงการเนี้ยระบบเศรษฐกิจมันทําลายเกษตรกรมันทําให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากไม่ขึ้นเพราะเหตุนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประกายที่เราอยากจะให้คนอื่นมันก็รู้สึกว่ามันท้าทายเราต้องทําให้คนรู้สึกแบบเราให้ได้นี่คือความรู้สึกที่เราอยากจากนั้นพอเริ่มทำปุ๊บคนเริ่มเห็นด้วยหรือได้ไอเดียเราแล้วไปต่อยอดได้เงี้ยแล้วก็โทรมาหากลับมาหาเราว่าเฮ้ยเอานี้ไปทำแล้วมันได้ผลนะผมว่าแค่นี้มันก็ที่สุดของคนที่เป็นผู้ให้แบบเราแล้ว
1: ที่นี่อาจไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้ที่ตอบโจทย์การทำเกษตรได้อย่างครบครันแต่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้ลงมือทำเป็นจุดเริ่มต้นให้หันมาใกล้ชิดกับธรรมชาติและลงมือทำด้วยความเข้าใจ

0: สถานีประดิษฐ์ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีก่อนท่านจะขบวนรถโปรดประ
1: ทานนั่งรถไปกัน
2: รถไฟ
3: ไปไหน
4: ข้าง
3: ใน
5: กิจกรรมนั่งรถไฟไปจับปูในวันนี้คือห้องเรียนอันแสนสนุกของเด็กๆที่ทุกคนรอคอย
0: ผู้โดยสารจอดลงจากขบวนรถโปรดจอดที่ท้องสนาม
6: จริงๆแล้วไอ้การจัดทริปเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะสำหรับการแบบทำแบบในเชิงท่องเที่ยวแต่จริงๆในรูปแบบของกิจกรรมเนี้ยเราทำมันโดยตลอดแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเราพูดถึงการเป็นกิจกรรมแบบส่งเสริมครอบครัวมากกว่า

0: วัตถุประสงค์ของทริปจริงๆก็คืออยากให้ครอบครัวมามีอะไรทําด้วยกันน่ะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นให้กับสิ่งที่เขาอยากจะได
1: ้มาแล้ว
2: ให
1: ้
2: สม
1: ทบอ
2: ย
1: ู่
2: ฝ
1: ั่
2: งขวามือ
3: พระเจ้าสบายดีจริงที่สิ่งที่เด่นๆก็คือผมพยายามทําแบบครอบครัวคือทุกคนจะมีส่วนร่วมให้หมดเลย
4: มีลูกคนเดียวค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงอุปกรณ์ที่ช่วยเลี้ยงลูกดีที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นโทรศัพท์พอมีโปรแกรมนี้มาก็เลยตัดสินใจมาคิดว่ามันเป็นการพาเด็กมาหาประสบการณ์ที่มันสร้างสรรค์เนาะมาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันหายากมากเลยค่ะที่จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
5: และแล้วช่วงเวลาที่เด็กๆรอคอยก็มาถึง
6: ขอบจ้า
7: พี่อ้ําจับพี่อ้ําจับ
8: โอ้แต่ว่ามันตาย
7: แม่พี่อ้ําจับ
9: หนูนี่ไงจะละ
10: ไปมั้ยไปมั้ย
9: ใช่มั้ยอุ๊ยหายากจัง
10: เลยใคร
9: คิดว่าเป็นห้องแอร์เราเลย
10: จับเลยจับอันนี้อยู่ข้
9: างบนไหนช่วยดูหน่อย
10: มาจับแบบนี้นี่ปาแบบพี่ออม
5: ปูนาที่มองว่าเป็นศัตรูสำคัญของต้นข้าวแต่สำหรับบ้านนอกสบายดีปูนาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และความสนุกสนานของเด็กๆเดี๋ยว
10: จะเก็บเหมือนนี่ค่ะจะทำลงครับนี่จับงี้ลูกจับงี้อย่างนี้เลยลูกเออน่ะไม่มีที่สะรวบรวบกล้ามเลยครับปึ๊บ
9: เออนั่นแหละจับแล้ว
5: ปูนาจะกัดกินต้นข้าวที่ยังอ่อนจนเสียหายชาวนาจึงนิยมจับปูออกจากทุ่งนาในช่วงเริ่มต้นของการทำนา
0: เรื่องปูนาที่จริงมันจะผูกโยงกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือนาข้าวอินทรีย์ของเราคือผมเคยเจอประสบการณ์ตรงก็คือสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมีชาวบ้านมาจับปูเราแล้วก็เอาไปขายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยในเมื่อปูมันมีแล้วคนมาจับเราชวนเด็กๆไปลองจับดูเนี่ยมันสนุกอ่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าคนอื่นมันก็ต้องสนุกด้วยอ่ะมันรู้สึกมันน่าจะมีความสุขไปกับการจับปูจับปลากับสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอองั้นมันน่าจะเป็นประเด็นที่ชวนคนมาทําทริปได้เพราะปูนาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่อินทรีย์จริงมันไม่อยู
5: ่และแล้วปูนาก็กลายเป็นเมนูแสนอร่อยของเด็ก
4: ๆซึ่งมีความประทับใจคือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริงๆซึ่งอยู่ในธรรมชาติของเรานะคะถ้าเราอยู่แต่ในเมืองบางทีประเภทนี้ไม่มีค่ะเราต้องเข้ามาหาในชุมชนของเรานะคะ
3: มาแล้วครับปูนาชุบแป้งทอด
11: จริงลูกเราก็อยู่ในเมืองโดยสิ่งแวดล้อมโดยปกติชีวิตประจำวันเราอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสอย่างเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยเราก็อยากให้ลูกเราออกมาสัมผัสธรรมชาติ

0: นอกอยากให้เขาอยู่กับดินกับทรายเล่นกับธรรมชาติแล้วเขาก็จะห่างมือถือออกไปอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญ
1: เอาอันนี้จับได้นะ
2: เราก็รู้สึกว่าเกษตรอินทรีย์นะอินทรีย์กับวิถีครอบครัวเนี่ยมันสามารถสร้างสรรค์ได้นะเพราะเรากำลังจะชูว่าพื้นที่สร้างสรรค์ในครอบครัวมันสำคัญมันจำเป็นเนี่ยมันคือห้องเรียนของเด็กๆมันคือห้องเรียนของครอบครัวที่จะได้กินข้าวด้วยกันจะได้เดินไปจับปูด้วยกันเลอะด้วยกันเล่นด้วยกันอันนั้นก็คือวิถีที่เราสร้างขึ้นมา

0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพี่มิโกะนะคะวันนี้พี่มิโกะก็จะพามารู้จักกับ50 facts ของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ว่าจะมีอะไรกันบ้าง
1: เริ่ม
0: ข้อแรกเลยนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ของเราเนี่ยมีชื่อย่อว่า NA ค่ะแต่ว่านักศึกษาเนี่ยจะชอบเรียกติดปากกันว่า NW เพราะว่าในบัตรนักศึกษาของเราอะค่ะก็จะเป็น NW ค่ะแล้วก็ชื่อวิชาเนี่ยก็เป็น NW เช่นกันนักศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์ของเราค่ะในตอนปี1เนี่ยทุกคนจะต้องไปเรียนที่มหิดลศาลายาซึ่งบอกเลยค่ะว่าปี1อะชิลมากน้องๆเพราะว่าในตอนปี1นะคะวิชาก็จะเป็นวิชาพื้นฐานที่ต่อยอดมาจากมัธยมค่ะโอกาสนี้แหละค่ะถ้าเกิดใครอยากเก็บเกรดเนี่ยในตอนปี1อะเก็บได้ง่ายชิลๆเลยและตอนที่น้องๆอยู่ศาลายานะคะไม่ต้องกลัวโดดเดี่ยวเลยค่ะน้องๆเพราะว่ามีกิจกรรมที่ชื่อว่าโฮมรูมซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาจารย์จากวิทยาเขตนครสวรรค์เนี่ยจะมาเยี่ยมเยียนน้องๆที่มหิดลศาลายาค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเรียนไม่ทันไม่ว่าจะเป็นวิชาเคมีชีวะอะไรพวกเนี้ยก็สามารถขอให้อาจารย์มาสอนพิเศษได้ค่ะแล้วบอกเลยว่าวิทยาเขตของเราอะค่ะเรื่องกิจกรรมยืนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนทุกคนเก็บเรียบค่ะถ้าไม่เชื่อเพลงมามีตารอบตัวรอบตัวรอบตัว
2: มีตัวลายตาลายตาลายตาหุ่นลาหุ่นลาเดี๋ยวเดี๋ยวมา
0: พอขึ้นปี2นะคะน้องๆน้องๆก็จะกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์จนถึงปี4แล้วค่ะโดยกิจกรรมแรกนะคะที่น้องๆได้รับจากพี่ๆก็คือกิจกรรมรับน้องกลับบ้านซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นซิกเนเจอร์ของวิทยาเขตนครสวรรค์ของเราเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่จะพาน้องๆนะคะนั่งรถของวิทยาเขตนครสวรรค์ไปชมสถานที่ต่างๆและที่สำคัญนะคะก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเนี่ยมาทำการผูกแขนสู่ขวัญให้กับน้องๆเพื่อเป็นการรับน้องกลับบ้านอย่างเต็มตัวนั่นเองค่ะวิทยาเขตของเรานะคะน้องๆมีพื้นที่กว้างใหญ่มากเพราะว่ามีพื้นที่กว่า 1,000 ไร่เศษเลยค่ะถ้าน้องๆมาเรียนที่วิทยาเขตนครสวรรค์นะคะน้องๆจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมาเรียนหรือเปล่าเหมือนมาเที่ยวค่ะน้องๆเพราะว่าที่นี่นะคะสถานที่ทุกสถานที่เนี่ยถูกออกแบบให้คล้ายรีสอร์ทรวมถึงแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะทำให้น้องๆรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่ามีอารมณ์สเตย์เรียนค่ะน้องๆโดยวิทยาเขตของเรานะคะก็จะแบ่งเป็น3โซนใหญ่ๆค่ะน้องๆไม่ว่าจะเป็น1โซนการเรียนการสอนค่ะ2โซนหอพักนักศึกษาและ3โซนทำกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านกลางนากลางน้ำแล้วก็ปลายเนินจะเห็นว่าชื่อของเราเนี่ยเก๋มากเพราะเราต้องการเชื่อมโยงกับธรรมชาตินั่นเองค่ะน้องๆและภายในวิทยาเขตนครสวรรค์ของเรานะคะก็มีสถานที่ทำกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาห้องอ่านหนังสือห้องดนตรีซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์จังหวัดนครสวรรค์ก็จะคล้ายกับศูนย์การแพทย์กาญจนาที่ศาลายาค่ะน้องๆซึ่งถ้าเกิดน้องๆเนี่ยมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถไปหาได้24ชั่วโมงเลยค่ะแถมที่นี่นะคะน้องๆจะมีคลินิกสัตว์ที่ชื่อว่า One Health ค่ะซึ่งจะคอยให้บริการในการรักษาสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้องหมาในวิทยาเขตของเรารวมถึงสัตว์ต่างๆในชุมชนด้วยค่ะโดยนักศึกษาส่วนใหญ่นะคะก็จะเรียนที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์หรือว่าตึกวิทย์นั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีห้องเรียนรวมถึงห้องแลบต่างๆที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเวอร์เพราะว่าที่นี่นะคะเคยมีนักวิจัยต่างชาติเนี่ยมาใช้ห้องแลบของเราด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะตึกวิทย์ของเราเนี่ยก็เป็นจุดรวมตัวทำกิจกรรมต่างๆถ้าเกิดหาใครไม่เจอเนี่ยก็มาหาที่ตึกวิทย์ได้เลยค่ะและมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ของเรานะคะก็มีทั้งหมด4หลักสูตรด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและน้องใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการเกษตรแปดเปลืองค่ะน้องๆส่วนใหญ่ที่นี่นะคะน้องๆจะเรียกชื่อหลักสูตรเป็นย่อภาษาไทยค่ะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตหรือเรียกสั้นว่าสบซึ่งเป็นหลักสูตรที่พี่เรียนอยู่นั่นเองค่ะน้องๆซึ่งหลักสูตรนี้นะคะทุกคนก็จะเน้นการเรียนการสอนแบบสาธารณสุขชุมชนที่เน้นปฏิบัติงานจริงทำงานจริงกับชุมชนรวมถึงน้องๆเนี่ยก็จะได้ดูแลชุมชนคนละหนึ่งชุมชนเป็นระยะเวลา2ปีจุกๆไปเลยค่ะน้องๆตอนลงชุมชนนะคะน้องๆแล้วก็จะได้พบปะกับชาวบ้านรวมถึงคนไข้จริงๆเพื่อทำการให้ความรู้ในการป้องกันรวมถึงฟื้นฟูโรคต่างๆให้กับชาวบ้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เราผูกพัน

0: กับชาวบ้านมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างพี่นะคะก็คือพี่เนี่ยเป็นสายแดนประจำหมู่บ้านค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีงานบุญงานบวชเมื่อไหร่นะคะชาวบ้านก็จะชวนพี่ไปด้วยค่ะสิ่งที่เด็กสบอนิยมทำกันนะคะน้องๆก็คือการใส่ชุดกาวไปถ่ายรูปที่ศูนย์การแพทย์ในเดืองลิงดักจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็จะดูรูปมาที่แก่กรุบรวมถึงดูดีแล้วก็น่าเชื่อถือสามารถนำไปใส่ในการแนะนำตัวกับชาวบ้านได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆการเรียนวิชาอนาโตมีของวิทยาเขตของเราเนี่ยมีแล็บอาจารย์ใหญ่ไปของวิทยาเขตเองค่ะน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆต้องการทบทวนนะคะน้องๆก็สามารถไปขออาจารย์แล้วก็ไปทบทวนได้ตลอดเวลาเลยค่ะช่วงมันผ่านแล้วก็ก่อนสอบค่ะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยมักจะนำพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ใหญ่เพื่อที่จะขอพรกันว่าขอให้หนูสอบผ่านด้วยเธอสาธุแต่สิ่งเหล่านี้นะคะก็คือเป็นแค่กำลังใจเท่านั้นค่ะน้องๆทริคสำคัญก็คือน้องๆต้องตั้งใจเรียนรวมถึงหมั่นทบทวนความรู้สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้น้องๆสอบผ่านแน่นอนค่ะ
1: มงต้องลงละ
0: และในชั้นปีที่2ของสบนะคะน้องๆก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะก็คือกิจกรรมมอบเสื้อกาวนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะน้องก็จะเป็นกิจกรรมที่มอบเสื้อกาวจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะเป็นคนติดกระดุมเม็ดแรกกับน้องๆเปรียบเสมือนการนำทางกับน้องๆค่ะและกระดุมเม็ดที่เหลือน้องๆจะต้องติดเองจนครบเปรียบเสมือนการเรียนรู้และประสบความสำเร็จด้วยตัวเองค่ะและหลักสูตรต่อมานะคะคือหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมหรือเรียกสั้นว่าสสบนั่นเองค่ะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะน้องเป็นหลักสูตรที่สอนให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้การประกอบการรวมถึงการทำธุรกิจเชิงวัฒนธรรมรอบๆชุมชนนั่นเองค่ะเราจะได้เรียนตั้งแต
2: ่การค้นคว้าหาแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการบริหารจัดการ
0: และอื่นๆอีกมากมายค่ะสิ่งที่พิเศษสุดๆในการเรียนที่นี่นะคะน้องๆคือน้องๆเนี่ยจะได้สร้างธุรกิจเป็นของตัวเองจริงๆได้ลองผิดลองถูกโดยมีอาจารย์ไปที่ปรึกษาทุกกระบวนการเลยค่ะไม่แน่นะธุรกิจนี้อาจจะเป็นธุรกิจหลักหลังเราเรียนจบเลยก็ได้ค่ะซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะก็มีทุนให้ด้วยนะคะน้องๆเรียกได้ว่าซัพพอร์ตน้องๆในทุกด้านเลยทีเดียวค่ะแถมใครตั้งใจเรียนหลักสูตรนี้นะคะก็สามารถจบได้เลย3ปีครึ่งมีเวลาที่เหลือเนี่ยไปพัฒนาธุรกิจของตัวเองได้ด้วยค่ะหลักสูตรต่อมาคือหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมีชื่อย่อว่าพยบหรือเราเรียกสั้นว่าพยาบาลนั่นเองค่ะน้องๆซึ่งหลักสูตรนี้นะคะน้องๆก็จะเป็นหลักสูตรที่ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งใน2ปีแรกนะคะก็จะเรียนที่ศิริยารวมถึงโรงพยาบาลศิริราชค่ะพอขึ้นปี3นะคะน้องๆน้องๆก็จะกลับมาเรียนที่วิทยาเขตนครสวรรค์แล้วก็โรงพยาบาลที่น้องขอทุนไปนั่นเองค่ะและเร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเป็นของวิทยาเขตเองด้วยค่ะหลักสูตรต่อมาคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการเกษตรปัดเปลือกเรียกสั้นว่าวทบนั่นเองค่ะน้องๆสาขาวิชานี้นะคะก็จะมีฟาร์มเป็นของตัวเองซึ่งเรียกว่ามุนาฟาร์มเห็นไหมล่ะว่าชื่อเก๋มากเพราะว่าเป็นการนำชื่อของมหาวิทยาลัยรวมกับชื่อวิทยาเขตนั่นเองค่ะน้องๆบอกเลยว่าเก๋มิหยุดซึ่งเด็ดวิเกษตรของเรานะคะก็จะนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาทำการปลูกพืชผักในแปลงจริงๆเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มจริงๆแถมยังนำผลผลิตที่ได้มาสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะน้องๆนอกจากนี้นะคะก็มีชมรมให้น้องๆเลือกอีกมากมายเลยค่ะแต่ว่าชมรมที่ปังที่สุดเลยก็คือชมรมปันรักแด่น้องหมาค่ะเพราะว่าปีนึงนะคะก็จะมีน้องหมาเนี่ยหลงเข้ามาในวิทยาเขตของเราทุกปีเลยและที่สำคัญนะคะชมรมนี้ได้รับรางวัล50ความดีจากวิทยาเขตนครสวรรค์ด้วยค่ะแล้วก็ชมรมนี้นะคะก็จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการดูแลน้องหมาค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารน้องหรือว่าพาน้องไปทำหมันที่วันเฮลคลินิกสัตว์นั่นเองค่ะและน้องหมาที่พี่ชอบเลยนะคะคือน้องถั่วแดงค่ะเพราะว่าน้องถั่วแดงเนี่ยชอบคาบของมาแลกอาหารน้องน่ารักขนาดนี้จะไม่ให้หลงได้ยังไงล่ะคะและอยากจะบอกเลยนะคะว่าหอพักนักศึกษาที่วิทยาเขตเราเนี่ยเลิศเวอร์เพราะว่ามีหอหญิง2หอแล้วก็หอชายค่ะโดยเฉพาะหอชายเนี่ยใหม่เอี่ยมอ่องเลยค่ะน้องๆแล้วก็บรรยากาศดีดีซึ่งหลังเลิกเรียนนะคะน้องๆเราก็ต้องไปหาของกินอร่อยๆที่ตลาดนัดเขาทองค่ะจะมีร้านหนึ่งที่พี่แนะนำเลยนะคะคือร้านป้าสุค่ะเป็นยำที่อร่อยครบเครื่องเวอร์ยำร้านไหนที่ว่าเด็ดเนี่ยต้องมาเจอร้านนี้ค่ะไม่โดนไม่ได้หรอกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะน้องๆสายแอดเวนเจอร์ไม่ต้องกลัวเบื่อเลยครับเพราะว่ามีกิจกรรมที่อาจารย์นะคะเชิญนักศึกษาไปปีนเขาชมวิวฟิลไลฟ์บนดอยถามว่าปีนเขาที่ไหนหรอก็ปีนเขาที่วิทยาเขตของเรานี่แหละค่ะจากที่ฟังมาทั้งหมดนะคะน้องๆถ้าน้องๆเริ่มสนใจอยากรู้จักวิทยาเขตนครสวรรค์ของเรามากขึ้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ Facebook มหิดลนครสวรรค์ได้เลยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นเอที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีมีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้นเอที่ถูกบีบอัดจากการบดถ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีน้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีและเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Soil Structure S O I L S T R U C T U R E Soil Structure แปลว่าโครงสร้างของดิน Conglomerate C O NG L O M E R A T E conglomerate แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน shape S H A P E shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ก็เห็นการแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ
1: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่ๆป้าน้าอาเขามาแสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
1: จริงเหรอคะ
0: แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: ถ้าสนใจจริงๆแหละคะแต่ผมสนใจขนมสตออันมากกว่า
1: โอ้ยน้องพีคครับเล่นมุกแต่เช้าเลยนะครับเนี่ย
0: แหมน้องพีคก็พี่เฟย์เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลอะครับไม่ใช่ขนม12อันอย่างนั้นค่ะ
1: ขนม12อันนี่แปลว่าเรากินกันพุงโตแน่ๆ
2: ใช่แล้ว

0: ายังจัดร้านไม่เสร็จเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวพวกเราช่วยได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวช่วยพี่พรทำขนมข้างในก่อนเนาะยกกันของมาจัดร้านแล้วกันเนาะ
2: ได้ค่ะ
1: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
3: อันนี้ย้ายมาไว้ตรงนี้เลยค่ะ
1: อุ้ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะ
4: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
3: ค่ะนี่ค่ะเลื่อนมาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
1: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโหล
0: อ๋อเราจะต้องไว้อบเทียนไงคะเพราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว
1: ้อ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมพวกขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
0: นั่นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะมันต้องตักใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้วไม่เหมือนกับพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นอ
1: ย่างนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหมคะ
3: ค่ะ
1: แล้วมาเลยค่ะ
0: ไปพร้อมกันเลยค่ะ
1: นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะหนูขอกินชิ้นนึงเลยขอกินชิ้นนึง
0: เดี๋ยวพี่พรทำเผือกนะคะหนูจะทำเผือกหรือจะทำเลี้ยงถั่วคะ
1: เดี๋ยวเฟย์ช่วยเลี้ยงถั่วแล้วกันค่ะ
0: เดี๋ยวป้าจะสอนนะคะงั้นหนูทำเผือกกับพี่พรนะคะ
1: หนูอยากปั้น
0: หนูอยากปั้นเอาปั้นใส่ถุงมือก่อนนะคะ
1: งั้นหนูขอกดนะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: กดให้สวยๆนะตำแหน่งครบแล้ว
0: งั้นหนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
4: ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี
1: ้อันนี้เป็นขนม
0: ถั่วค่ะ
1: ถั่วอัด
0: นะคะหนูหยิบอย่างนี้นะคะลูกหนูเลี้ยงหนูจะเรียงวนอย่างเงี้ยค่ะเรียงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงให้มันครบได้15ชิ้นนะคะจะเต็มโหลพอดีนะคะ
4: ได้ค่ะ
0: ว่าจะเรียงให้หนูดูก่อนว่าได้แถวนึงแล้วแถวที่2หนูเรียงเองนะคะ
4: พอเราเสร็จแล้วเราก็จะ
0: ค่ะ15ชิ้นนะคะเดี๋ยวพอเรียงที่แถวที่2เราก็สับ

0: หว่างอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อส
0: ับ
1: หว่าง
0: ค่ะสับหว่างเลยไปเรื่อยๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะ
2: ลองดูนะ
0: ค
2: ะงานหนักเลยนะพี่เป๊ะ
1: พ
2: ี่
1: เป๊ะพี่เป๊ะพี่เป๊ะพี่เป๊ะผมไม่ได้ทำแบบเขาเลยเงี้ยปั๊บแล้วก็เอานี่ออกแล้วมันก็ไม่ติด
3: เดี๋ยวนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
4: ใช่ค่ะ
0: หนูขึ้นแถวที่3เลยลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
5: เรียงสวยๆนะเรียงสวยๆ
6: ที่จ๋า
5: คุณไม่ติด
0: กันจ้า
3: ไม่ติดกันค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันของกะทิใช่ไหมคะมันก็ทำให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
5: แล้ววันหนึ่งที่ต้องทำอะไรบ้างอ่ะ
3: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอัดแล้วก็ยังมีข้าวตูข้าวเม่าที่เราเห็นแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาทำพวกนี้แล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยที่ร้านทั้งกลีบลำดวนนะคะมีรังนกแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
5: ทุกชนิดเลย
3: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่างต้องอยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
5: ได้แล้วครับได้ค่ะ
1: เสร็จแล้วครับ
3: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ
1: ่
3: ะ
1: ยังไม่หมดเลยหรอ
5: ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะทำไมคนที่นี่ถึงชอบกินขนมไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าคุณป้ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
0: ขนมมันหอมไงที่อื่นเขาจะไม่อบเทียนไงคะ
1: แล้วพี่เปิดมากี่วันแล้ว
2: กี่วัน
0: สิบกว่าปีแล้วค่ะ
2: กี่วันสิบกว่าปีนี่กี่วันครับ
3: เราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดีคะ
2: โอ้ยอย่างเดียวกี่ปีแล้ว
3: ประมาณ10ปีค
1: ่
3: ะ
1: โอ้ยอย่างนาน
0: ในยุคความตัวเล็กๆเพื่อ
3: ตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยต้องพีคเลย
5: แสดงว่าคุณป้าก็ช่วยคุณป้าก็สอนพี่พร
0: พี่พรไม่ต้องสอนพี่พรทำก็ป้าทำพี่พรก็ช่วยทุกวันก็พี่พรกดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้นเร็ว
3: นี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะได้หมดแล้ว
5: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
3: คนที่ทำขนมไทยไม่จำเป็นต้องจบด้านคหกรรมอย่างเดียวหรอกค่ะขอแค่เรารักอยากทำขนมแล้วก็เราชอบกินขนม
5: แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไปด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
5: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเลือกทำขนมที่อยู่ในหนูอะคะ
0: เพราะว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
5: ขนมไทยนอกจากจะทำกินได้แล้วก็สามารถเอาไปขายเพ
0: ื่
5: อ
0: ใช่เป็นของฝากได้ด้วยค่ะค่ะ
5: บางขนมนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: ใช่
5: ต้องใช้แรงตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มนี่ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกัน
0: ใช่แต่ว่าหนูไม่ต้องไปกวนเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องกวนสมัยก่อนที่ป้าขายใหม่ๆป้าต้องใช้กระทะทองแล้วก็กวนจนแห้งอ่ะพอแห้งแล้วก็ต้องช่วยกันจับหูกระทะไว้ไม่งั้นกระทะลอยเลยอ่ะเพราะมันเหนียวมาก
3: ทำไมสมัยก่อนก็ถึงเอาขนมใส่ในโหลทราบไหมคะเด็กๆทราบไหมเอ่ย
0: อันนี้ลูก
5: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
0: ไม่ใช
5: ่
0: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้องใส่อบควันเทียนใช่ไหมคะ
3: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
4: ถูกค่ะ
3: ค่ะใส่ในโหลแบบนี้นะคะมองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลยเอามาเป็นของฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
5: กินขนมไทย
3: ใช่นอกจากนี้เนี่ยอาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
5: ขอเสียงปรบมือให้พี่แฟน
1: ค่ะกดไม่ได้
0: ค่ะ
1: ขนมอยู่ปะไม
0: ่
1: ได
0: ้ค่ะ
5: น่ากลัวไหมคะเนี่ย
0: คะให้ไฟมันติดก่อนนะคะ
3: แล้วเราก็ต้องดูแบบนี้ดูสิคะ
0: เราก็ไฟด้วยต้องเป่าให้ดับก่อนนะคะแล้วเราก็รีบวางเลยค่ะ
5: อันนี้ก็รีบปิด
0: ควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
3: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนขาดอะไรอย่างนึงนะคะแม่
0: เขาตอกตั้งไงลูกเห็นน้องๆเขาอยากทำเขาตอกตั้งแม่เตรียมของไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาน้องก็ไปเอามา
5: ดีเลยค่ะเพราะภารกิจหลักที่สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ
3: ใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วกันนะคะ
0: ไปพี่พรจะไปเก็บเอาของมานะลูก
3: มาดูส่วนผสมข้าวตอกกันดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างคะ

0: กะทินะคะ
1: กะทิค่ะ
0: ก็น้ำตาลทราย
1: น้ำตาลทราย
0: ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวถึงจะหอม
2: ค่ะ
0: นม
3: แล้วส่วนผสมเอกของเราวันนี้ล่ะคะ
0: ข้าวตอกค่ะ
1: ข
0: ้
1: าวตอก
0: นะคะ
1: ข้าวตอกแล้วมีอะไรติดมือด้วย
4: ทำไมมันถึงมีแบบว่า2อันแล้วคะ
0: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือจะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
5: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเอ่ย
3: อันนี้มีบดหมดแล้วอันนี้ยังไม่บดค่ะ
5: โหเก่งมาก
3: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
6: ใครรู้ไหมคะ
7: ข้าวตะเลียงผสมข้าวทุกอย่าง
5: โอ้โห
4: มากเกินไปแล้วค่ะ
5: เอาอะไรอยากรู้ไหมคะ
3: ไปดูกันว่าทำยังไงไปกันเลยวิธีการคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้องผู้ฝ้ายช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก็
1: ช้อนเดียวพอ
3: ช้อนเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
5: ค่ะ
3: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามีเสียงข้าวแตกป๊อกแป๊ก
4: แล้วเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่หรอคะ
3: อ๋อตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเราใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูจากเม็ดข้าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องใช้น้อยเราก็ฟังเสียงเอาตอนนี้ได้ยินเสียงกันหรือยัง
4: ยัง
3: ค่ะโอ้ยังแบบนี้ต้องทำต่อไปจนกว่าจะได้ยินนะคะช่วยกัน
1: แล้วถ้าเกิดเราลดตั้งนี้นี่ไม่ขยับหรอครับ
3: ค่ะถ้าไม่ขยับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะไหม้ไงครับเพราะว่าถ้าเกิดมันนอนก้นใช่ไหมเขาก็จะไหม้อยู่ที่เดียวที่อื่นก็จะไม่ร้อนต้องทำให้มันเท่าๆกันเฮ้ยเริ่มได้ยินแล้ว
4: ได้กลิ่นแล้ว
5: เฮ้ยได้กลิ่นเหมือนข้าวพองอะ
3: ใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยดูซิเราจะทำไหม้กันหรือเปล่านะ
1: ทำได้ไหมครับพอไปเยอะอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: โอ้ยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีนี่ยังเด็กๆร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี้
5: ใช่ค่ะ
1: ม
5: ี
1: ป้าตรงนี้ด้วย
3: อุ้ยข้าวตอกเราก็พร้อมแล้วมันเตรียมกวนขนมตรงโน้นกันดีกว่า
5: ได้เลยค่ะ
3: ค่ะไปไ
5: ปกันแล้วเราใช้อันที่เราใช้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: ใช่นี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
3: แอบไม่นิดนึง
1: ไม่นาน
3: ทำไปแล้วนี่นี้เราก็ได้ข้าวตอกที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
3: ค่ะเราก็มาเริ่มกวนข้าวตอกกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเคนะคะช่วยไปหน่อยนะคะ
5: ค่ะ
3: สู้ๆนะคะเด็กๆ
0: ก็ตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเป็นมาของข้าวตอกเป็นยังไง
5: รู้แล้วค่ะ
0: ตอนนี้ป้าจะพาทำเครื่องมันก่อนนะคะ
5: ค่ะ
0: เอากะทิลงไปต้มก่อนนะคะที่น้ำตาลเทน้ำตาลนะคะทำเทน้ำตาลคะเทลงไปเลยค่ะ
5: เทไหมคะ
1: เทป้าย
0: กเลยลูกมันเดี๋ยวป้าทำเลย
5: เห็นไหมคุณป้าค่ะเราให้อะไรดีคะ
0: เดี๋ยวหนูช่วยหนูตำข้าวตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดๆเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
5: มาฝั่งน
0: ี้
5: มา
0: เปิดไฟนิดนึงหนูคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
5: ก่อนใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะปุ้ย
0: หอมค่ะหนูเอาน้ำตาลทรายมาลูกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วนะคะแต่นี่หนูน้ำตาลทรายมาลูกน้ำตาลทรายมานะคะหนูเทเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสาม
4: ใส่เท่าไหร่วันน
0: ี้ใส่เศษหนึ่งส่วนสามค่ะ
5: ใส่หมดเลยใช
0: ่
5: ไหม
0: ไม่ค่ะใส่มาไปนิด
5: อ๋ออันนี้
0: เหลือไว้สองส่วนค่ะใช่ค่ะหนูใส่ไปส่วนหนึ่งเหลือไว้สองส่วน
5: ร้อนนะคะเนี่ย
0: ค่ะ
1: โอเคเลย
4: คุณป้าค่ะแล้วขนมข้าวตอกตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไง
0: อ๋อก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทำมานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างลูกข้าวตอกเอาไปทำกายศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าเขาขี้เกียจจะไปทำแบบนี้เขาก็เอาไปกินกับน้ำกะทิเฉยๆก็ได้น้ำกะทิเหมือนลอดช่องอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแล้วลงไปในนั้นเลยแล้วก็กินใส่น้ำแข็งก็ได้อร่อย
5: ใส่ไม่ได้เลย
0: ค่ะทำได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยแทนที่ก็จะเอาเป็นเม็ดๆเขาเอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ
4: ค่ะคุณป้าคะทำไมต้องพักก่อนด้วยอะคะใส่ข้าวตอกลงไปเลยไม่ได้หรอคะ

0: มันร้อนอยู่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปอบควันเทียนก่อนนะคะแล้วเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เราอบแล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
1: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าทำไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
0: นี่อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองมันจะซึมเข้าไปเองค่ะ
2: โอ้ยน่ากินสุดๆเลยนะคะเนี่ย
0: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
1: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
0: อ๋อต้องคนตอนที่มันไม่ร้อนมากลูกถ้าเอาข้าวตอกใส่ตอนร้อนๆแล้วมันจะยุบเลยช่วยกันคนช่วยกันคนใส่เพิ่มมาเลยค่ะลูกยังไม่พ
3: อ
0: เราเทตำตำลูกเดี๋ยวฟุ้นมันฟุ้งใส่หน้า
1: พริกครับ
3: ก
1: ็วนอันนี้กับตำอันนู้นอันไหนยากกว่ากันครับ
3: ตำอันนี
1: ้พระอันนี้ค่ะสงสัยน้องพิงค์นี่ตำจนงงเลยใช่ไหม
2: มือเลยค่ะ
0: เอานั้นไปปั้นก่อนเอานั้นไปปั้นหมดแล้วก็มาตักใหม
1: ่โอเคได้ค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
0: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
1: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมที่เราทำมันมีช
0: าคล้ายๆกันเหรอลูก
1: สงสัยแม่พิมมาวางนี้ไว้ก่อน
4: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อนเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่นิยมใช้ในการทำพิธีมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
0: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
1: นี่วันนี้คุณป้าขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะเน
2: ี่
1: ย
2: ตื่นเต้นแล้วก็เล่นไปด้วย
0: ท่าทางจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
2: อุ้ยใหญ่มาก
0: นี่ลูกปั้นเบาๆนี่ค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คลุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยเลยอันนี
2: ้ทุเรศเหรอ
0: แล้วป้าจะพากดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้านนั้นนะคะไหนพิมพ์เมื่อกี้นี่อยู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่ได
0: ้หนูได้กดกี่ก้อนแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อพิมพ์อยู่นี
2: ่ได้แต่ความเลอะเทอะวันนี้เราได้ครบสูตรเลยนะคะได้ทำขนม
1: อ้าวใช้พิมพ์ได้ด้วยเหรอคะ
0: พิมพ์ได้ลูกได้ค่ะ
1: แหมปล่อยให้เราปั้นนั่ง
0: ไม่ใช่ป้ายทำให้ดูว่าสมัยก่อนเขาไม่มีพิมพ์กดไง
2: กดทุกลูก
0: จะกดไม่แรงมากก็กดอย่างนี้แล้วค่ะเหมือนกันกับที่หนูกดไอ้นั่นน่ะเป็นชิ้นอย่างนี้เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
2: หนูไม่ค่อย
1: อยาก
2: หน
1: ูขอ
2: มือทำหนูขออันนี้มือจะรีบเลย
1: อันนี้
0: โอเคค่ะโอเคค่ะหนูต้องกดลงนิดๆกดอัดเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูก
1: แล้วเดี๋ยวค่อยๆอัดไป
0: ใช
1: ่ไม่ค่อยได้
0: นั่นแหละมันไม่เหม็นไหมมันไม่เหมือนกันไม่ต้องกดแรงมากก็ได้ลูก
1: อันนี้จะยากกว่านะคะคืออันนี้เขามาช่วยทำให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้น
2: ชั่วไปไหน
0: มาแล้ว
1: มีชื่อด้วยข้าวตอกตั้ง
0: โอเค
1: ต้องมีชื่อไงคะ
0: หนูเอาที่เป็นอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวอันกลมๆแล้วเราไปอบ
1: ให้เรียงเหมือนเดิมใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะเรียงเหมือนถั่วเลยลูก
1: โอ้พี่เฟย์เรียงสวยแน่นอนค่ะรับประกันได
2: ้รับประกันได้ 100% เลยค่ะ
0: ชิมหรือยังชิมฝีมือกันหน่อยเร็วฝีมือของใครทำลองชิมฝีมือกันเอง
1: ป้าแบบชิมหรือยัง
2: แต่หนูขอทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลย
3: โดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: อ้าวชิมแล้วอ่ะปุ้ยฝ้าย
1: พี่แม่
2: อร่อยไหมคะ
1: มาน้องพีคชิมกัน
3: ได้เยอะทั่ว
1: อร่อยจริงๆ
2: เดี๋ยวป้าขอชิมบ้างดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเด็กๆทำเนี่ย
1: ได้อยู่แล้วค่ะ
3: ตอนแรกคิดว่ามันเป็นถั่วแต่มันไม่ใช
2: ่อร่อยเหมือนที่ป้าทำเองเลยนะเนี่ย
1: ขอบคุณมากค่ะ
3: อันนี้เดี๋ยวให้แม่

0: พราะผมกินไม่ไหวอ่ะ
1: มัน
0: เจียนน้ำมันเจียน
2: อันนี้มันหวานหวานหอมหอมแล้วก็มันจะมันมันนะ
1: คะ
2: มันจะไม่ถึงกับกรอบนะคะคุณป้า
1: ค่ะ
2: ม
1: ัน
2: จะนิ่ม
3: ส่วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กรัม
2: หุ้ยเก่งกันจังเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่เฟย์กับพี่ปั้นก็มีคนช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้แล้วสิ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักขนมในโหลย่างขนมข้าวตอกตั้งค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าน้อยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆและมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @pbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: ให้งั้นพี่ไฟว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะดีเลยค่ะให้งั้นสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบาย
2: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปขนมสวยมากเลยอ่ะ
0: ไปเร็ว

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขออนุญาต
2: ร้อยสิบห้าค่ะ
0: ร้อยสิบห้าบาทค่ะ
3: สิบห้าบาท
0: น้ำมา200นะคะรอสักครู่ค่ะ
1: อันนี้ของใคร
0: เนี่ยนี้กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะ
1: ใส่ถุงด้วยค
0: ่ะถุงเลือกซื้อใส่ไซส์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ50บาทนี่ค่ะ
1: ข
0: อบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
4: แล้วเจอใหม่นะครับ
5: แม่คะขอแอบชิมหน่อยได้ไหม
4: แอบเหรอ
5: ไม่แอบเลยนะอย่างนี้ไม่แอบเลยนะอย่างนี้
4: น่ากินหมดเลยนะคะเนี่ย

กินก็ประมาณไปกิน

0: ทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: อะแล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแดนดินปลายด้ามขวานทองและด้วยความเป็นเมืองแห่งความรักความหลากหลายของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตที่นี่จึงงดงามอยู่เสมอ

0: วัสดีค่ะตอนนี้นะคะทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะรางวัลนี้นะคะเขาก็จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชนนี่แหละค่ะนำมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะ
1: wow.
0: เดี๋ยววันนี้ทีมจะพามาหาคำตอบกันนะคะว่าทำไมชุมชนเล็กๆนี้ถึงได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับชาติกันค่ะ yeah.

เราเริ่มต้นกันที่นี่ค่ะร้านเฉาก๊วยโบราณเจ้าแรกบ้านไม้ดั้งเดิมถ้าทีมเชื่อว่าความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่ผู้มาเยือนพลาดไม่ได้เมื่อได้เดินทางท่องเที่ยวก็คือวัฒนธรรมทางด้านอาหารค่ะ

ากเราลองสังเกตดูดีๆนะคะก็จะเห็นเขม่าวควันที่จับตัวอยู่รอบบ้านเนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาที่ทำให้เฉาก๊วยที่นี่เขามีความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้ซึ่งได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณจากการใช้เตาโบราณกับไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงกระซิบบอกกันตรงนี้นะคะว่าขอให้โทรมาจองกันก่อนจะได้ไม่ผิดหวังค่ะอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะ

0: ชื่อว่าชุมชนคุณธรรมบ่อน้ำร้อนนะคะแน่นอนว่าต้องมีบ่อน้ำร้อนแล้วก็ตอนนี้ค่ะทีมอยู่ที่นี่เลยบ่อน้ำร้อนเบตงบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่แห่งนี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำเดือดๆสามารถต้มไข่ไก่ให้สุกได้ภายใน7นาทีค่ะโดยอุณหภูมิของน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะด้วยพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบอย่างได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่บ่อแช่น้ำร้อนใหม่แล้วก็อาคารทาราบำบัดตลอดจนอาคารสำหรับพักค้างคืนค่ะเดี๋ยวทีมจะพาไปเจอคนที่รู้จักที่นี่ดีกว่าใครนะคะตามมาเลย
1: ส่วนนั้นที่มีลูกกรงเหล็กนะครับ
0: จะ
1: เป็นบ่อตาน้ำครับ

0: ที่มีน้ำพุร้อน180องศานะครับสำหรับลวกไข่
1: เฉพาะจุดตรงนั้นที่มันจะร้อนกว่าใช่ไหม
0: ใช่ครับที่เป็นตะแกรง3ตะแกรงนะครับก็นักท่องเที่ยวมาก็จะเอาไข่ไปลวกเป็นลักษณะไข่ออนเซนอ๋อ
1: แล้วปกติตอนแรกที่มันเป็นบ่อเล็กๆๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะแบบถ่ายรวมกันเป็นบ่อใหญ่มันอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อะคะ
0: ก
1: ็แต่ละบ่อไม่เท่ากัน
0: อยู่ที่แต่ละจุดครับว่าตาน้ำที่ออกมามันร้อนแค่ไหนครับสำหรับบ่อนี้ก็สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาแช่เท้าผ่อนคลายนะครับว่ามันมีคุณสมบัติสามารถให้รักษาโรคผิวหนังได
1: ้
0: แล้วก็คลายเมื่อยตัวได้ด้วยครับ
1: ตอนนี้อุณหภูมิกำลังดีเลยนะคะนี่จะอยู่ประมาณกี่องศาคะ
0: ประมาณ40องศาครับ
1: อ๋อเหมือนอาบน้ำร้อนที่บ้านแช่น้ำที่บ้าน
0: ผ่อนคลายเวลาเดินเยอะๆเนาะไปท่องเที่ยวจากข้างในมาแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่ครับ
1: อ๋อดีเลยอ่ะพี่ผู้ใหญ่คะแล้วปกติที่เนี้ยก่อนที่มันจะมาเป็นแบบหมู่บ้านบ่อน้ำร้อนอ่ะจะเป็นแบบคนที่ไหนที่เข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่ตรงนี้อ่ะ
0: เดิมถิ่นคนแรกๆที่เข้ามาก็จะเป็นคนจีนครับ
1: อืม
0: ยกมาจากเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นพวกคนอีสานครับแล้วก็คนใต้
1: เอามีคนอีสานมาถึงนี้ด้วยเหรอ
0: มีครับ
1: อ่าก
0: ับนี่ว่าตั้งรกรากเรียกว่าเป็นซอยอีสานเลย
1: จริงเหรอคะ
0: ก็ชุมชนคนล่าสุดก็เป็นเท่าเขาครับเขาลาหูมาจากทางแม่ฟ้าหลวงครับ
1: โอ้มาไกลจังเลยอ่ะ
0: ใช่ครับทั้งมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนเนาะ คนไทยพุทธมุสลิมมาลายูแล้วก็คนเขาลาหูครับ
1: อืมเรามีสามารถไปเที่ยวแบบว่าหมู่บ้านคนเผ่าด้วยไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ได้เหรอ
0: ใช่ครับไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับ
1: เอ้ยน่าสนใจจังเลยอ่ะ
0: อาหารดั้งเดิม
1: ค่ะแต่ว่าเรามีที่เที่ยวตรงไหนอีกบ้างคะในชุมชนนี
0: ้นอกจากบ้านบ่อน้ำร้อนที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านนะครับเวลามีกิจกรรมก็มาจัดที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีสวนไม้ดอกเมืองหนาวนะครับเป็นแค่เรียกสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต
1: ้แสดงว่าอารมณ์จะเหมือนแบบเมืองหนาวตามภาคเหนือที่เราแบบเคยไปเที่ยวๆกันแบบนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับก็มีการมีโรงเรือนในการปลูกดอกไม้ด้วยอุณหภูมิก็ประมาณ18องศาครับแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลก็800เมตร
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอุโมงค์ประวัติศาสตร์ปีนิดนะครับของท่านผู้ร่วมบรรณาชาติไทยนะครับที่เขาได้มอบตัวแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขานะครับ
1: แ
0: ล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ว่าจะสวนส้มนะครับสวนทุเรียนมูซันคิง
1: อ่ะเราเคยได้ยินเพราะว่าถ้าพูดถึงแบบว่าจังหวัดยะลาเบตงอ่ะส้มดังใช่ไหมส้มโชกุนทุเรียนเบตง
0: นอกจากนั้นก็ยังมีพวกปลานิลสายน้ำไหล
1: อ๋ออันนี้ก็ได้ยินอันนี้เคยได้ยินเลยเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อ
0: ใช่ครับ
1: ของที่นี่
0: เป็นการเลี้ยงแบบน้ำไหลเวียนตลอดให้ปลามีเขาเรียกว่ามีความเอเดตอร่อยครับไม่เหม็นกลิ่นคาวของปลาครับ
1: พี่ผู้ใหญ่คะแล้วอันนี้ทำไมถึงที่นี่เขาถึงได้แบบได้รางวัล1ใน10ชุมชนต้นแบบอะคะ
0: ก็อย่างที่เล่าให้น้องทับทิมฟังไปว่าเรามีเขาเรียกว่าความหลากหลายทางทางวัฒนธรร
1: ม
0: แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเชิญประวัติศาสตร
1: ์
0: ทางศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าครบวงจรตามเรียกตามแบบที่กระทรวงเขากำหนดมาครับ
1: แล้วปกติก่อนที่เราจะแบบจัดตั้งชุมชนที่จะรวมตัวกันได้เพราะว่าเข้าใจว่าคนแต่ละหลากหลายเชื้อชาติกว่าจะมารวมตัวกันได้อะก็ยากพอสมควรนะ
0: ก็เราเขาเรียกว่าเราอยู่ด้วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันทำให้เราอยู่กันได้แบบความสามัคคีก็พึ่งพาอาศัยกันโดยไม่ได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันครับ
1: ก่อนที่เราจะแบบก่อตั้งเป็นแบบจัดตั้งเป็นชุมชนคุณธรรมหรือว่าเป็นแบบชุมชนคุณธรรมต้นแบบอะไรเงี้ยใช้ระยะเวลานานไหมคะ
0: มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับสะสมมาเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่ามาก่อตั้งปั๊บก็จะเป็นชุมชนคุณธรรมในชุมชนของเรานะครับก็แต่ละกลุ่มนะครับอย่างชนเชื้อสายจีนนะครับก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งจะเป็นเจ้าของสวนเจ้าสวนไร่นาอย่างสวนทุเรียนสวนยางพารานะครับแล้วก็ส่วนคนอีสานนี่ก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งแล้วก็จะเป็นการเข้าวัดการทำบุญนะครับแล้วส่วนมุสลิมก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เขาจะเข้ามัสยิดนะสำหรับของเขาครับส่วนคนเผ่าลาหูครับส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต
1: ์
0: เป็นหลักครับก็จะมีโบสถ์คริสต์ก็คือแต่ทุกคนจะอยู่นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน
1: ครับ
0: แต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่าง เรียกปองดองสามัคคีซึ่งผ่าสายซึ่งกันและกันเพิ่มก็คือคนไทยซึ่งสายจีนด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ก็นับถือเขาเรียกว่ามีศาลเจ้าประจำหมู่บ้านด้วยครับ
1: สี่เลยนะเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะเป็นแบบรวมแบบสี่พระหูวัฒนธรรมไม่ใช่แค่สามนะคะ
0: มีความพิเศษกว่าที่อื่นครับ
1: แล้วอย่างนี้ที่ต่อไปทีมควรไปที่ไหนดีคะ
0: ที่ต่อไปก็น่าจะไปใกล้ๆนี้นะครับสวนส้มช้างโชกุนนะครับ
1: เราไปเที่ยวได้ทั้งปีเลยเหรอเขามีแบบส้มออกทั้งปีเลยเหรอคะหรือว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมาต้องมาแบบเป็นช่วงเป็นหน้าเป็นฤดูเขาหรือเปล่าแล้วส้มจะออก
0: คือส้มครับจะแต่เราสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตลอดเวลานะครับแต่ที่ส้มที่ออกส่วนใหญ่จะออกช่วงพฤศจิกาธันวามกราคมพานะครับช่วงชุดใหญ่ครับ
1: ป่ะเราต้องไปชิมส้มสดๆจากต้นให้ได้

วิวขั้นบันไดแบบนี้นะคะอาจจะคิดว่าเราอยู่กันที่ภาคเหนือแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะพื้นที่กว่า170ไร่ที่เห็นอยู่นี้คือพื้นที่ของสวนส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยส้มโชกุนของที่นี่นะคะก็เกิดจากการผสมสายพันธุ์ระหว่างส้มบางมดกับส้มจีนบิดก้า

กำเนิดเดิมของส้มโชกุนนี้อยู่ที่ยะลาแต่เมื่อนำมาปลูกที่เบตงเนี่ยส้มโชกุนที่ได้กลับมีรสชาติที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวชุมชนเลยค่ะ

ัวนี้นะคะคือเครื่องแต่งกายของชนเผ่าลาหูหรือชาวมูเซอร์ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะชนเผ่าลาหูหรือมูเซอร์ตั้งชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า500คนเลยล่ะค่ะพวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายรวมไปถึงประเพณีต่างๆเพื่อสืบทอดมรดกจากรุ่นสู่รุ่นให้ดีที่สุดชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลานี้นะคะเปลี่ยนไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไทยชาติพันธุ์จีนชาติพันธุ์มลายูหรือชนเผ่าลาหูซึ่งคนในชุมชนต่างก็อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจไมตรีนำไปสู่ความพร้อมร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจนได้รับการเรียกขานว่าเบตงคือต้นแบบเมืองสมานฉันท์ค่ะด้วยสภาพพื้นที่ของเบตงที่เป็นเขาสูงซะส่วนใหญ่นะคะการทำเกษตรต่างๆบางครั้งก็ต้องทำแบบขั้นบันไดโดยนอกจากสวนส้มขั้นบันไดแล้วเนี่ยก็ยังมีการเลี้ยงปลาแบบขั้นบันไดด้วยค่ะโดยเขาจะใช้แหล่งน้ำธรรมชาติจากเทือกเขาสันกลาคีรีมาเลี้ยงปลานิลในบ่อแบบขั้นบันไดโดยจะมีน้ำไหลผ่านต่อเนื่อง24ชั่วโมงที่อุณหภูมิของน้ำเนี่ยเฉลี่ยไม่เกิน24องศาตลอดทั้งปีค่ะทำให้ปลานิลที่นี่ไม่คาวไม่เหม็นกลิ่นดินโคลนแล้วก็มีเนื้อที่แน่นอร่อยค่ะ

แหมเผลอแป๊บเดียวนะคะได้เวลามื้อเที่ยงแล้วค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ร้านปลานิลสายน้ำไหลโกงิ๋วนะคะเขาว่ากันว่าปลานิลสายน้ำไหลที่เบตงเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วก็ขึ้นชื่อมากที่สุดอยากรู้แล้วสิว่าทำไมไปชิมกันดีกว่าค่ะนอกจากเมนูจากปลานิลสายน้ำไหลแล้วนะคะเราก็ยังมีเมนูเลิศรสอยู่ตรงนี้อีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุยปลานิลมีเบตงผัดผักน้ำและผักกูดผัดกะปิต้องบอกนะคะว่าอร่อยแบบตะโกนอร่อยมาก

อิ่มอร่อยกันแล้วนะคะตอนนี้เรามาเช็คอินกันที่นี่ค่ะสวนหมื่นบุปผาสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในตำบลตะเนาะแมเราะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือนเมื่อมาเบตงเลยค่ะโดยที่นี่นะคะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไม้ดอกเมืองหนาวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

อรุณสวัสดิ์ค่ะตื่นเช้ามารับบรรยากาศที่สดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนกันอย่างเต็มปอดนะคะวันนี้ทีมขอเอาใจนักท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ด้วยการพามาที่นี่ค่ะอุโมงค์ปิยมิตรอุโมงค์ปิยมิตรตั้งอยู่ที่บ้านปิยมิตร1ตำบลตะเนาะแมเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2520ใช้ระยะเวลาสร้าง3เดือนโดยใช้คนงาน50คนในการขุดมีความยาวกว่า1กิโลเมตรค่ะแต่เดิมอุโมงค์ดินแห่งนี้นะคะเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัวแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายาอุโมงก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่างๆตามการใช้งานค่ะโดยตลอดอุโมงนี้เราก็จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะ

และสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุโมงค์ปิยมิตรนั่นก็คือพื้นที่ป่าของที่นี่ค่ะโดยเฉพาะต้นไทรพันปีรุกขมรดกแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะจังหวัดยะลาเป็น1ใน4จังหวัดของไทยที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามค่ะโดยคิดเป็นจำนวนมากถึงร้อยละ 75.42 รองลงมาก็คือศาสนาพุทธร้อยละ 24.25 และศาสนาอื่นๆอีกร้อยละ 0.33 ค่ะวัดบ่อน้ำร้อนหนึ่งในวัดพุทธของจังหวัดยะลาแห่งนี้จึงมีความโดดเด่นน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะผู้ที่มีความศรัทธาในสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่ทวดนะคะเพราะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสำหรับใครที่ชอบกินทุเรียนนะคะเราทีมแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมนะคะเพราะว่าจะเป็นหน้าเขาเลยแพลนทริปแล้วก็มาเที่ยวกันที่นี่ค่ะสวนทุเรียนศักดิ์ศรีทุเรียนเสด็จน้ำพันมูซานคิงของสวนทุเรียนศักดิ์ศรีนี้นะคะว่ากันว่ามูซานคิงเนี่ยเป็นทุเรียนสายพันธุ์ดีของมาเลเซียที่คนเรียนต้องลองชิมเพราะว่ามีรสอร่อยมากค่ะเนื้อแห้งสีเหลืองเข้มไม่มีเส้นใย

ไม้เม็ดลีบมีกลิ่นหอมรสสัมผัสเนี่ยนะคะนุ่มเหนียวเนียนรสชาติหวานมันอร่อยครบเครื่องเลยค่ะอร่อยมากค่ะหอมมากกลิ่นมันแบบหอมสุดๆเลยอ่ะคนชอบทุเรียนก็ห้ามพลาดเลยฟินหมู่บ้านกม4อำเภอเบตงจังหวัดยะลานี้นะคะถือเป็นถิ่นอาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนฮักกาหรือจีนแคะที่เรียกว่าบ้านกม4เนี่ยเนื่องมาจากมีระยะทางอยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตงประมาณ4กิโลเมตรค่ะโดยสภาพพื้นที่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นพื้นที่ที่หมายปองในการลงหลักปักฐานของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาจากประเทศมาเลเซียค่ะต้นตระกูลลู่ที่ได้สร้างบ้านหลังนี้เมื่อประมาณ150ปีที่แล้วนะคะออกแบบมาจากแบบตัวอักษรจีนที่ออกเสียงว่าเกาหมายถึงสูงค่ะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรปที่สำคัญนะคะบ้านโบราณหลังนี้สร้างด้วยการเข้าสลักโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่

ทุกๆสถานที่ย่อมมีเรื่องราวในตัวของมันเองและที่นี่ค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาไม่ได้มีเพียงเรื่องเล่าผ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีเกษตรและชุมชนชาวบ้านเท่านั้นนะคะหากแต่ที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวของพหุวัฒนธรรมอันกลมเกลียวที่สร้างเอกลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับชุมชนแห่งนี้ไม่รู้จบเลยค่ะแห่งนี้พร้อมเสมอที่จะต้อนรับทุกๆคนให้มาเที่ยวมายนต์1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะเอาทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนะเขาคืนเงินมัดจำเข้าห้องให้พงแล้วนะ
2: โอ้ยบังลมส
0: ิขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้วพันกันแล้ว

0: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค่ะ
1: อะไรอะลูกไหนดูสิ
0: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
1: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
0: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: มีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไร
0: ไปแล้ว
1: โอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่ข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้าง
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามันเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมด
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: งนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลยกระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
0: แม่เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นไปเก็บเต๋าเนี่ยมันต้องเดินเท้า
2: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้าจากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
2: ประมาณครับ
0: 3
2: กิโลกว่ากว่านี่แล้วล่ะ
0: 3กิโลกว่ากว่า3กิโลกว่ากว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต๋าด้วยรวมถึงกระมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต๋าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูๆกันไว้อย่างคะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเกลือ สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
4: เหนียว
1: เหนียวเนาะ
4: ตรงน
1: ี้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
3: พอดี
1: แก่ไหมแม
3: ่บอแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
3: ดีกำลังดีอยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
3: า
1: ะ
3: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
3: คั้นลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
3: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
3: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
3: ่ยัง
1: น
3: ี่จ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
3: ยัง
1: เหมือนลูกชกเลย
3: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็ไม่ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
5: า
1: ะ
5: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้ว

0: ได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
1: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ใช่ทีละน้อย
0: ทีละน้อยทีละน้อย
1: เพราะ
0: มันหนักมากนะคะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโหหนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
2: เ
0: ฮ้ยเหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
1: นี่หาบไกลๆมากเนาะ
0: นี่หาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยนั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อย

0: น้อยเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะ
1: เต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พระเดชตัดมาเนาะ
2: ใช่
1: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
2: ใช่
1: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
2: ได
1: ้ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
2: ถูกต้อง
1: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆเลยอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมื่อเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
3: า
1: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยอุ้ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบยุ่นยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
0: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่จะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
4: ่
0: อ
4: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
4: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้นของมัน
4: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
4: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
4: ใช่
0: นี่ก็ใช่ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้น

0: เล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
1: ถ้าต้นอ้วนก็เป็นอย่างนี
0: ้แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
1: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
1: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
1: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมกลมมนมนนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็ขายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
1: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
1: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกกาบทีละกาบเอาเลาะโอเคค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
1: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
1: ้ถ้าเราออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
1: ต้น
0: มันอะไม่คัน
1: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
1: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
1: ที่กินได
0: ้โอเค
1: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
1: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
1: ได
0: ้ฮะขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะ นี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลย หวาน
1: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะ เหมือนแจ๊ดตัวเย็นเลยนะอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระกอพริกแล้วก็กะปิ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
0: ย
2: ผักไปรอไว้ก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค่ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดทไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
3: จ
0: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดนิดหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซดจกไปตามไปเลยนะพ่ออ
2: ้าวกินตำหวายก่อน
0: ไม่ใช่ตำหัวปีแม
2: ่เออตำหัวปีก่อนตำหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อๆแม่ๆทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ธรเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้ตาออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกตาสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกตาเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี

0: ิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่า เราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: รงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี้นี่คือเราขนไปหมดเลยกระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเอา
2: หมดเลย
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะ
1: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: สาม
3: กิโลกว่ากว่านี่แล้วล่ะ
0: สามกิโลกว่ากว่าสามกิโลกว่ากว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกระมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้อย่างค่ะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อู้แต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมากอย่างเราอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต๋าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
0: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเหรอ อันนี้สาวอยู
0: ่ยังสาวอยู่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
2: เดี๋ยวพระเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อย
0: ม้วนใหม่นี้เลย
3: เหนียว
2: เนาะ
4: ตรงนี
2: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
5: พอดี
2: แก่ไหมแม
5: ่บอแก่พอดีเลย
2: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
5: ดีกำลังนี้อยู
2: ่ไม่อ่อนเกินเน
5: า
2: ะ
5: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
2: จับหน่อยเนาะ
5: คั้นลูก
2: จับแค่นี้ได้เนาะ
5: ได้บ่เพิ่นถูกยัง
2: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
5: เกิน
2: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
5: ่ยังจ้ะ
2: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
5: ยัง
2: เหมือนลูกชกเลย
5: เหมือนเดียวกัน
2: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็ไม่ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
6: า
2: ะ
6: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
2: ้ต้มแล้วกินได้

0: เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
1: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าอะค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ทีละน้อย
0: ทีละน้อยทีละน้อย
1: เพราะ
0: มันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากมาแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
2: เฮ้ย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
1: นี่หาบไกลๆมากเนาะ
0: นี่หาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยท ายเต่านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต่าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต่าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต่านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต่าออกมาด้วยไม้หนีบเต่าค่ะเต่าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต่าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
2: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
2: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต่าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันน่ะตอนนี้เราจับได้มั้ยพ่อ
2: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
2: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีลีแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอยู่อย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมื่อเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
2: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยอุ้ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต่าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต่าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต่ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เราตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
3: ่
0: อ
3: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
3: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้นของมัน
3: โตเกินไปมันก็ไม่ได้
0: มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
3: ยัง
0: เ ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
3: ใช่
0: นี่ก็ใช่
3: ใช
0: ่ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
3: ถ้าต้นอ้วนก็เป็นอย่างนี
0: ้แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
3: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
3: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
3: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็ขายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
3: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
3: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออก
3: กาบทีละกาบ
0: เอาเลาะโอเคค่ะ
3: จริงถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
3: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
3: ้ถ้าเราออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
3: ต้น
0: มันอะไม่คัน
3: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
3: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีก
3: เ
0: น
3: า
0: ะไปลอกอีก
3: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
3: ที่กินได
0: ้โอเค
3: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
3: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
3: ได้
0: ฮะขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
3: ยอดกรอบหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยอาหารที่เราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระกอพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
2: เกลือ
0: ค่ะแล้วไอ้เส้นก้านๆเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
0: ย
2: ผักไปรูไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค
0: ่
2: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ
0: ้ะก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละอันนี้คือที่พ่อเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
4: จ
0: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
4: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสจอกใบ

0: ตามไปเลยนะพ่อ อ้
1: าวกินตามหมายก่อน
0: อืมไม่ใช่ตามหัวปีแม
1: ่เออตามหัวปีก่อน
0: อืม
1: ตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต่าตอนกินสดๆมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้ตาออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อๆแม่ๆบ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี
3: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
4: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
3: นี่ไง
4: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
3: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: หมดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยได้ยินคำว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไหมคะใส่ไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรกันนะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั้นหมายถึงอะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือแนวทางจัดการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารพร้อมกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลักการสำคัญคือการปลูกพันธุ์ไม้3อย่างได้แก่ไม้กินได้เป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกไว้สำหรับกินเป็นอาหารที่สามารถกินได้ทั้งลำต้นใบดอกผลหรือกินเป็นยารักษาโรคไม้ใช้สอยเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และใช้สอยในชีวิตประจำวันทั้งใช้เป็นไม้ฟืนเชื้อเพลิงหุงต้มประกอบอาหารใช้สร้างบ้านที่อยู่อาศัยใช้ทำเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรและไม้เศรษฐกิจเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนโดยสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเมื่อปลูกแล้วชุมชนจะได้รับประโยชน์จากป่าคือใช้เป็นอาหารใช้สอยในครัวเรือนและสร้างรายได้ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่4นั่นก็คือต้นไม้จะช่วยอนุรักษ์ดินช่วยฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารช่วยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและทำให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์และอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จำลองรูปแบบป่า3อย่างแต่ให้ประโยชน์4อย่างในพื้นที่6ไร่ให้ทุกคนได้ศึกษาโดยภายในพื้นที่ได้แบ่งเป็นส่วนๆพร้อมทั้งปลูกพันธุ์ไม้ไว้หลากหลายชนิดเพื่อให้สอดคล้องและตรงตามหลักการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Forest F O R E SForest แปลว่าป่าไม้ Benefit B E N E F I T Benefit แปลว่าประโยชน์ Reforestation R E F O R E S T A T I O N Reforestation แปลว่าการฟื้นฟูสภาพป่าเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั่นก็คือแนวทางการปลูกป่าแบบผสมผสานโดยให้ธรรมชาติเขาฟื้นฟูตนเองจนเกิดความสมดุลและมีความหลากหลายทางชีวภาพทำให้เราได้มีกินมีใช้มีรายได้อีกทั้งยังยั่งยืนตามแนวพระราชดำริอีกด้วยค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดาคุณผู้ชมคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าปลาเนี่ยเขาก็มีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียแต่ทราบไหมครับว่าปลาเนี่ยเขาสามารถแปลงเพศกันได้ด้วยโอ้ยว่าแต่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เขาจะแปลงเพศปลาไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรทำไปทำไมผมว่าเราไปติดตามหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับยิ่หู
1: พี่สุพงษ์วรวงศ์เกษตรไทย

0: เพศผู้เพศเมียนะครับเห็นได้ชัดว่าปลาในรุ่นเดียวกันนะครับตัวผู้เนี่ยจะตัวกว่าตัวเมียนะครับใต้คางเนี่ยปลาตัวผู้เนี่ยจะเป็นสีแดงบ้างนะครับสีม่วงบ้างนะครับหรือสีชมพูบ้างนะครับแล้วลักษณะผิวพรรณนะครับเขาจะสีเขาจะสดใสนะครับมากกว่าปลาเพศเมียนะครับสีของเกล็ดนะครับของผิวนะครับตัวเมียเนี่ยจะสีซีดกว่าตัวผู้นะครับอันนี้สามารถบอกเพศปลาได้ถึง 80%
1: อย่างนี้อายุกี่เดือนพี่
0: ปลาพวกนี้อายุประมาณปีครึ่งแล้วครับทำไมไม่โตมากกว่านี้เพราะว่าเราจำกัดอาหารถ้าอ้วนมากก็จะไม่ไข่ถ้าผอมมากก็จะไม่ไข่ปกติถ้ามันเหมาะมือเนี่ยก็ต้องประมาณสักตัวละประมาณ300กรัมนะครับหรือ3ตัวต่อกิโล
1: อันนี้คือไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดี
0: ใช่ครับ
2: บ่อขนาดกว้าง5เมตรยาว10เมตรลึก1เมตรพี่สุพงศ์ก็จะปล่อยปลานิลไปทั้งหมด400ตัวครับเป็นเพศผู้100ตัวเพศเมีย300ตัวจากนั้นก็จะปล่อยให้เจ้าปลาผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติละครับประมาณ1เดือนผ่านไปปลาตัวเมียก็จะได้รับการผสมพันธุ์จนครบทั้งบ่อละครับ
1: แล้วอย่างตัวเมียเนี่ยแล้วเวลาเขาผสมพันธุ์เนี่ยที่นี่ปล่อยผสมธรรมชาติ
0: ปล่อยผสมธรรมชาติครับปลาตัวเมียก็จะไข่ออกมานะครับแล้วก็ปลาตัวผู้ก็จะฉีดน้ำเชื้อเข้าไปหลังจากนั้นแล้วตัวเมียก็จะอมไข่ไว้ในปากทีนี้เราก็มาเก็บไข่จากปากแม่ปลาทุกๆ7วัน
2: แม่ปลาจะอมไข่ที่ได้รับการผสมน้ำเชื้อแล้วเอาไว้ในปากนะครับอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะไปเอาไข่ปลามาได้ล่ะครับพี่สุพงศ
0: ์เพราะไข่ต้องเย็นๆนะต้องทำแบบเป็นจังหวะเนิบๆสักหน่อยโ
2: ว้ที่บุญโฮมฟาร์มเขาจะทำการเคาะไข่ปลานิลสัปดาห์ละครั้งนะครับไข่ที่ได้จากแม่ปลาแต่ละตัวก็จะมีระยะของไข่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแบ่งด้วยการเป็น5ระยะหลักๆละครับระยะที่1ไข่จะมีลักษณะกลมสีเหลืองอ่อนระยะที่2จะเริ่มเห็นจุดสีดำเล็กๆบนไข่ละครับเข้าสู่ระยะที่3ก็จะสังเกตเห็นตาและเส้นเลือดที่ชัดเจนขึ้นส่วนระยะที่4ลูกปลาฟักออกจากไข่แล้วละครับเห็นหัวและหางได้อย่างชัดเจนแต่บริเวณท้องก็ยังมีถุงไข่ติดอยู่นะครับและระยะที่5ถุงไข่ที่ติดอยู่ก็จะยุบแล้วละครับ
0: ปลา1ตัวนะครับ1เดือนจะไข่1ครั้งประมาณ1เดือน1ครั้ง
1: บ่อเนี้ย400ตัว
0: ครับ
1: ตัวเมีย300
0: ครับ
1: ตัวผู้100
0: ครับ
1: ถูกมั้ยฮะ
0: ครับ
1: ตัวเมียแต่ละตัวก็จะมีการผลิตล
0: ู
1: กออกมาในแต่ละรอบ
0: ใช่ครับ
1: ถูกมั้ยฮะ
0: ครับ
2: น้องๆฝ่ายเคาะก็จะทำการแยกไข่แต่ละระยะแล้วก็รีบลำเลียงส่งเข้าห้องเพาะฟักต่อไปโอ้ยงานนี้โอเคไม่ได้นะครับเพราะจะมีผลต่ออัตราการฟักของไข่ปลาฉะนั้นอย่ารอช้าไปโรงเพาะฟักกันเลยที่แผนกเพาะฟักจะทำความสะอาดไข่ปลาด้วยน้ำเปล่าฆ่าเชื้อด้วยน้ำเกลือแล้วล้างซ้ำด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งรอบครับก่อนจะนำไปชั่งเพื่อจดบันทึกน้ำหนักของไข่ปลาที่ได้ในแต่ละรอบครับไข่ปลาระยะที่1และ2จะใส่ไว้ในกรวยด้านในกรวยจะมีน้ำวนตลอดเวลาครับเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับในปากแม่ปลาให้มากที่สุดยังไงล่ะครับเจ้ากรวยนี้ยังคัดไข่ที่เสียออกไปด้วยนะครับไข่คุณภาพดีอัตราการฟักสูงจะจมอยู่ก้นขวดส่วนไข่อัตราการฟักต่ำจะลอยอยู่ด้านบนและจะถูกคัดทิ้งในที่สุดล่ะครับส่วนไข่ในระยะที่3ถึงระยะที่5จะทำการแยกไว้เป็นถาดๆแบบนี้ล่ะครับน้ำที่ใช้ในโรงเพาะฟักเป็นน้ำที่มาจากบ่อบำบัดครับถูกสูบมาเก็บไว้ในบ่อซีเมนต์ผ่านกระบวนการกรองก่อนจะนำมาใช้ในกระบวนการเพาะฟักในแต่ละขั้นตอนครับเมื่อก้าวสู่ระยะที่6ก็จะเริ่มเห็นเป็นลูกปลาเต็มตัวก่อนจะทำการย้ายเจ้าลูกปลาออกจากโรงเพาะฟักเอาไปลงกระชังละครับ
0: ขาฟักออกมาแล้วนะครับเขาจะเป็น2เพศอยู่ในตัวเดียวกัน

0: เขาออกมาเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าเอ้ยฉันเป็นผู้ชายนะผู้หญิงนะตอนอยู่ในไข่เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอ
1: ไม่ครับประมาณสัก7วัน10วันขึ้นไปแล้วหลังจากฟักออกเนี่ยตัวที่เป็นฮอร์โมนเพศผู้เยอะนะครับก็จะเป็นเพศผู้ไปนะครับตัวที่มีฮอร์โมนเพศเมียอยู่ในตัวมากก็จะเป็นเพศเมียตามหลักธุรกิจแล้วในการเลี้ยงปลาในสมัยก่อนเราเลี้ยงปลารวมเพศนะครับใช้เวลาปีครึ่งนะครับกว่าจะได้ขายแต่ถ้าเราไปเลี้ยงปลาเน้นเพศผู้นะครับก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ 7-8 เดือนก็จะจับขายได้แล้ว
0: อุ้ยครึ่งเลย
1: ครึ่งต่อครึ่งนะครับเพราะว่าปลาเพศผู้มันโตเร็วกว่าตัวเมียถึง 30% แล้วอย่างนะครับปลาตัวเมียที่มันไม่โตเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากออกลูกออกไข่แล้วนะครับในปากอมไว้ตั้งแต่ประมาณ 15-20 วันนะครับ
0: โอ้ไม่กิน
1: เราถามท่านพิธีกรว่าอมไว้เราจะกินอะไรได้
0: ไหมไม่ได้พี
1: ่มันอะไรเนี่ยมังกรอมไข่
0: ครับหอมเลยพี่ห
1: ั
0: วโตเลยจะเปลี่ยนเขาเป็นตัวผู้เนี่ยพี่ไปเพิ่มยังไงครับฮอร์โมนเพศ
1: อ๋อครับการแปลงเพศนะครับแปลงเพศประเด็นจะต้องใช้ฮอร์โมนเพศผู้นะครับ
0: ขอไปดูอาหารที่ทำให้ปลาเนี่ยกลายเป็นเพศผู
1: ้เดี๋ยวจะพาพิธีกรไปชิมอาหารปลาเนียนแปลงเพศ
0: แล้วผมชิมแล้วผมจะต้องแปลงเพศด้วยไหม
1: มันจะเป็นซูเปอร์แมน
0: เฮ้ยเป็นเล่นไหมพี่ไปเลยพี
1: ่ครับไปดูเลยครับ
0: อย่าได้ช้าเลยครับ
1: สำหรับส่วนผสมของปลาเนียนแปลงเพศนะครับก็จะมีส่วนของฮอร์โมนนะครับแล้วก็เป็นปลาป่นนะครับแล้วก็มีวิตามินนะครับเอาปลาป่นใส่ไปชั่งไป10กิโลครับอันนี้เพื่อเสริมสร้างโครงกระดูกนะครับให้ปลามีความแข็งแรง
2: ครับเอาเปิดไฟ
0: คุกนี้นานไหมพี่นานไหม
1: 5นาทีครับ
0: 5นาที
1: ครับ5นาที
0: จับเวลาเลยครับอาหารปลาไว้ประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้แอลกอฮอล์ระเหยออกก่อนเก็บเข้าตู้เย็นเพื่อยืดอายุการใช้งานล่ะครับตอนนี้อาหารปลาแปลงเพศพร้อมแล้วครับเจ้าลูกปลาในกระชังก็โตพอที่จะแปลงเพศได้แล้วเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มแปลงเพศปลากันเลยดีกว่าครับให้อาหารปลาแปลงเพศเป็นเวลา21วันในอัตราส่วนดังนี้ครับวันที่1ถึงวันที่5ให้75กรัม6ถึง10ให้150กรัม11ถึง15ให้250กรัมและวันที่16ถึงวันที่21ให้ไปเลยครับ350กรัมครบ21วันตามกำหนดเพียงเท่านี้ก็จะได้ลูกปลานิลเพศผู้แล้วล่ะครับลูกปลานิลแปลงเพศขนาด 2-3 เซนติเมตรก็จะเริ่มออกจำหน่ายได้แล้วนะครับลูกค้าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับเกษตรกรด้วยกันเองนี่ล่ะครับส่วนลูกค้าธรรมดาอย่างเราๆก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับบุญโฮมฟาร์มเขาก็จะเลี้ยงปลานิลต่ออีก 6-7 เดือนได้มาเป็นปลารุ่นให้พวกเราได้จับจ่ายไปทำอาหารอิ่มท้องกันล่ะครับที่นี
3: ่พี่เป้าครับถามหน่อยว่าอย่างฟาร์มปลานิลเนี่ยที่ทำกันมาเนี่ยกี่ปีแล้วพี
1: ่บุญโฮมฟาร์มเนี่ยนะครับตั้งมาทั้งหมดปีนี้ปีที่21ครับเมื่อ10ปีก่อนนะครับตลาดค่อนข้างดีมากนะครับจะดีมากขยับมาเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อประมาณ5ปีถอยหลังมาเนี่ยนะครับเรื่องเพราะว่าการตลาดเนี่ยดูมันแคบลงที่มันแคบลงเนี่ยเพราะว่าส่วนแชร์การตลาดเดี๋ยวนี้มีฟาร์มมีบริษัท มาทำลูกปลาเนี่ยเยอะมากลูกค้าขาเก่าเราก็หายไปขาใหม่เราก็หาไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องมาปรับเปลี่ยนอันที่หนึ่งผลิตให้มันน้อยลงเพื่อลดต้นทุนนะครับอันที่สองก็เอาลูกปลาไปทำเป็นปลารุ่นสำหรับลูกค้าเกษตรกรที่ต้องการปลาไซส์ใหญ
3: ่
1: และอีกอย่างเราก็ไปเลี้ยงเป็นปลาเนื้อเองนะครับ
3: แล้วปัญหาที่เราเจอ
1: ปัญหาที่เจอเราเจอหลักๆนะครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องแรงงานเรื่องที่สองเรื่องการตลาดนะครับเรื่องที่สามเรื่องสิ่งแวดล้อมมีผลทำให้ปลามันตาย
3: ในการทำเลี้ยงปลาเนี่ยในเป็นระบบฟาร์มเนี่ยสิ่งสำคัญคือน้ำ
1: ใช่ครับ
3: การบริหารจัดการน้ำของพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: เราได้แหล่งน้ำนะครับมาจากบึงกุดเขานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ 7,000 ไร่นะครับเป็นโครงการพระราชดำรินะครับสักจากเก็บน้ำเราจะสูบน้ำมาจากบึงแล้วก็ใส่ในบ่อพักน้ำนะครับแล้วก็ปรับสภาพน้ำนะครับเสร็จแล้วก็จะสูบกระจายไปตามบ่อต่างๆที่เราต้องการที่จะปล่อยปลาหลังจากที่น้ำที่เราใช้แล้ว
3: หร
1: ือเลี้ยงปลาแล้วเนี่ยเราจะหมุนเวียนกลับไปหาบ่อพักน้ำแล้วมาบำบัดแล้วก็กลับมาใช้นะครับ
3: แล้วสำหรับเกษตรกรหน้าใหม่ต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้าง
1: สิ่งแรกนะครับต้องวัดใจ

0: ตัวเองก่อนว่า1เราชอบไหมอันที่2ตลาดถ้ามีตลาดแล้วเราค่อยเริ่มทำนะครับข้อหนึ่งนะครับสำคัญมากต้องรู้จักมาศึกษาหาประสบการณ์หาความรู้จากความที่เขาเคยทำมาแล้ว
1: อย่างเช่นที่นี
0: ่ครับที่นี่ใช่เลยครับเพราะว่าเราเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริคือจริงแล้วนะครับหลักการให้นะครับให้ความรู้เนี่ยมันได้อะไรมากกว่าให้เงินให้ทองให้เขาไปปฏิบัติเขาจะไปสร้างประโยชน์แก่ตัวเขาแก่ครอบครัวเขาแก่วงตระกูลเขาแล้วจะมีผลดีต่อประเทศชาติ
2: จากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแล้วนะครับพี่เป้ายังถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไปแบบไม่กักไม่ห่วงวิชาทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรด้วยกันและแน่นอนที่สุดครับประโยชน์ก็จะตกต่อประเทศชาติเราจะมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่เป้าสุพงศ์วรวงศ์คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ yes
3: รับไปเลยครับพี่เป้าครับเกษตรไทยไอดอลครับ
2: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครครับ1ใน8จังหวัดอ่าวไทยตอนบนหรือที่เรียกว่าบริเวณอ่าวตัวกอครับสืบเนื่องจากโครงการปิดอ่าวตัวกอในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเพื่อเป็นการฟื้นฟูสัตว์น้ำแล้วก็อนุบาลสัตว์น้ำครับเรามาตามดูกันว่าหลังจากปิดอ่าวตัวกอแล้วจะส่งผลกระทบต่อชาวเลอย่างไรบ้างและผลที่ได้รับจากการปิดอ่าวตัวกอจะเป็นอย่างไรฮ่าฮ่าอย่าช้าครับตามไปดูกันเลยอยากรู้ว่าปิดอ่าวตัวกอแล้วจะเป็นอย่างไรก็ต้องถามจากปากพี่ๆที่อยู่กับทะเลอ่าวตัวกอกันล่ะครับและเราก็ได้ชายผู้บอกตัวเองได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่ามีความเป็นลูกทะเลอยู่ทุกอนูอย่างพี่คฤตกรแซ่เอียบแห่งบ้านชายทะเลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครคนนี้ล่ะครับ
3: อย่างพี่กรณ์นี่เป็นชาวประมงมากี่ปีพี
4: ่โอ้ตั้งแต่พ.ศ.11อ่ะ
3: ผมยังไม่เกิดเลย ลุยมาแล้วหน้าน้ำทะเลอ่าวตัวกอนี
4: ่มันน่าจะทั่วทะเลไทยอ่ะ
3: ตอนนั้นสัตว์น้ำเป็นยังไงฮะของทะเลไทย
4: โอ้ตอนนั้นมันอุดมสมบูรณ์เยอะแยะมากมายมันเยอะมากอ่ะ
3: เยอะจนพูดไม่ถูกเลย
4: ครับเยอะมาก
2: ได้ยินอย่างนี้ก็ต้องยอมล่ะครับว่าเมื่อก่อนสัตว์น้ำในทะเลบ้านเรานั้นเยอะจริงๆแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ถึงลดจำนวนลงอย่างมากเลยล่ะครับพี
4: ่เสร็จแล้วเนี่ยทรัพยากรมันไม่ทันกับเครื่องมือกับเทคโนโลยีที่ลงใช้
3: ครับพี
4: ่นี่คือปัญหาของทรัพยากรที่มันลดถอยลงเยอะมากมาย
3: จนมาถึงแบบเรื่องที่บอกว่ามีการแบบปิดอ่าวตัวก
4: อจนมาถึงที่ว่าพอจะค่อยเริ่มคิดว่าจะปิดอ่าวตัวกอ
3: ครับ
4: มันรวมทั้งกลุ่มประมงมันรวมทั้งข้าราชการนักวิชาการก็รวมกันคิดว่าทำยังไงให้ทรัพยากรอยู่อย่างยั่งยืน
3: อ
4: ย่างยั่งยืนจึงมีแนวคิดเรื่องการปิดอ่าวตัวกอ
2: ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีทีเดียวครับในการพักฟื้นทรัพยากรธรรมชาติว่าอ่าวตัวกอเนี่ยเขามีความสำคัญกับท้องทะเลไทยมากน้อยแค่ไหนล่ะครับพี่กอน
4: อ่าวตัวกอเนี่ยมันเป็นทะเลโคลนที่ใหญ่อะใหญ่มหาศาลติด1ใน7ของโลกเป็นผลผลิตสัตว์น้ำสู่อ่าวไทยเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมาจากอ่าวตัวกอ
2: จากผลการประชุมระหว่างกรมประมงสมาคมประมงและชาวประมงเมื่อวันที่9เมษายน2556ที่ผ่านมามีมติให้ปิดอ่าวตัวกอครับโดยห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและก็ชลบุรีนั่นเองครับโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,900 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีระยะเวลาในการปิดอ่าวในช่วงวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมรวม2เดือนด้วยกันและจะทำการทดลองปิดเป็นเวลา3ปีเริ่มจากปี2557ถึง2559นั่นเองล่ะครับทางฝั่งของประมงพื้นบ้านที่มีเรือขนาดเล็กพวกพี่ๆชาวประมงเขามีความคิดเห็นอย่างไรกัน

0: บ้างล่ะครับ
1: ช่วงที่ว่าไม่ได้ออกทะเลก็ลอยอวนเล็กๆอยู่ชายฝั่งแล้วก็หาปูทะเลตามชายพังตามชายป่า
2: ช่วงมันไม่มีเรือใหญ่ๆมากวนเนี่ยมันก็อาจจะดีขึ้นนิดหน่อยคือว่ากุ้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นนิด
3: คนอื่นไม่รู้ว่าไงแต่สำหรับเรือเล็กก็ดีเพราะว่าเหมือนกับหยุดพักถ้าไม่หยุดเลยเรือใหญ่อยู่ข้างนอกของก็ไม่ถึงเรือเล็กพวกกุ้งหอยปูปลาก็ไม่ถึงเรือเล็กเรือใหญ่เขาเอาไปก่อนหมด
0: สำหรับเรือขนาดกลางซึ่งอยู่ในข้อห้ามไม่สามารถทำการประมงในช่วงนี้ได้ก็อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างล่ะครับ
4: เราก็ไม่ได้ออกแล้วเหมือนเราพักผ่อนของเราในตัวเสร็จนะแล้วก็ซ่อมเรืออะไรทีนี้พอปิดช่วงมิถุนากรกฎาเนี่ยมันน่าหากินของเรามันก็ไม่ดีต่ออาชีพที่อาชีพเรือรุ่นเนี่ยมันไม่ดีอาชีพอย่างเรือลากเรือนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาเพราะเขาไปได้ทั่วหมดของเราคือหากินชายฝั่งก็ดีมันก็แหละช่วงพักทะเลแต่คงไม่นานละมันก็ต้องคุ้ม
0: การปิดอ่าวตัวกออาจจะส่งผลกระทบต่อการหาสัตว์น้ำอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าใจและเสียสละทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายที่ทุกคนมีร่วมกันนั่นก็คือ
5: เป้าหมายคือทำยังไงให้สัตว์น้ำอ่าวตัวกอเนี่ยมันมีอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยลูกช่วยหลานเราจะได้มีกินมีทำประมงอยู่ได
6: ้คืออยากเห็นภาพวานๆอะไรกลับมาบ้างอะไรใช่ไหม
5: ใช่
0: แหมถือว่าเป็นแนวความคิดที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืนนอกจากจะปล่อยให้ธรรมชาติได้พักฟื้นตัวแล้วพี่กรบอกว่าชาวบ้านที่บ้านชายทะเลบางกระเจ้าก็มีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันครับตัวอย่างเช่นการฝากหรือบริจาคแม่ปูที่ไข่เต็มท้องให้ไปไข่ที่ธนาคารปูของชุมชนละครับ
6: ว้าวได้มาแล้วพี่นี่คือปูม้าที่มีไข่
5: ครับไข่นอก
6: ใช่ไหมครับวันนี้ได้กี่ตัว1 2 3 4 5
5: 5ตัว
6: 5ตัวนี่ก็ไข่เรียกว่าออกแนวเหลือง
5: ครับ
6: แต่ไม่เหลืองมากอีกกี่วันฮะ
5: อันนี้ประมาณ 2-3 วัน
6: เขาถึงจะสลัดไข
5: ่
6: สลัดไข่ออกไป
5: สลัดไข่ออกจากตัว
6: ครับทีนี้เนี่ยอย่างตัวนี้ที่เห็นนะไข่ค่อนข้างค้ำกว่าตัวแรกพี่อันนี้แบบปลีเลยอ่ะอันนี้ไข่คือยังไม่ได้เสียใช่ไหม
5: ยังไม่เสียอย่างตัวนี้นะอีกไม่เกิน24ชั่วโมงละ
6: เอาเหรอ
5: ตัวนี้ยังไม่เกิน24ชั่วโมงมันจะเริ่มสลัดไข่สีนี้ก็คือสีเทาออกดำแล้ว
6: คือระยะสุดท้ายแล้ว
5: ระยะสุดท้ายแล้ว
6: ตอนนี้มี5ตัวเดี๋ยวรีบไปที่ธนาคารก่อน
5: ครับไป
6: คือไปเป็นช่องให้เขาแบบไปสลัดไข่ก่อน
5: ให้สลัดไข่
6: โอเคไปเลยพี่ป๊าครับ
0: จุดหมายต่อไปของแม่ปูที่ไข่เต็มท้องก็คือที่แห่งนี้ล่ะครับธนาคารปู
7: ไอ้ชา
6: เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับรับน้ำหนักได้กี่กิโลฮะ
5: รับได้เป็นร้อย
6: ชัวนะฮะ
5: ชัว
6: ผมอะชีวิตเกินร้อยนะฮะ
0: พี่กรบอกว่าหัวใจหลักของธนาคารปูก็คือปล่อยไข่ปูคืนสู่ท้องทะเลแทนที่จะไปสู่ท้องตลาดนั่นเองล่ะครับ
5: ตัวนี้ประมาณ
6: 500,000 500,000 บาท
5: 500,000 ฟอง 500,000 ตุ้งครับเฉพาะไข่เป็นที่อยู่ในประมาณ 500,000
0: ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับถ้าไข่เหล่านี้ไม่มาปล่อยที่ธนาคารปูแล้วก็น่าเสียดายโอกาสในการขยายพันธุ์ยังมากเลยนะครับ
8: ปล่อยแล้วนะ
9: ไปทำหน้าที่ของคุณ
8: เราไม่ต้องเอาไอ้เนี่ยหนังสติ๊ก
9: ต้องเอาออกครับต้องเอาอย่างหนังยาง
8: อย่าเพิ่งหนีบ
9: จับได้ถูกวิธีมาก
8: ครับผม
5: เอาละฝากอาหารให้เขาด้วย
6: พรีเมียมให้เลยเอาไปเลยนะ
8: แรงๆวันนี้นิดนึงแรงมากๆเนี่ยมันจะมีออกซิเจน
0: อีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ก็คือการปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและแนวกันคลื่นนั่นเองครับ
6: พี่กรบริเวณที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้แต่เดิมอย่างสะพานที่เราทำเนี่ยเดิมตรงนี้มันทะเลหมดเลย
5: ทะเลหมดเลยตั้งแต่ก้าวแรกที่เราขึ้นจากสะพานเลย
6: แล้วที่ปลูกทึบๆมาอย่างนี้นี่ปลูกตั้งแต่ปีไหนเนี่ย
5: ปี53เริ่มต้นปลูกวันแรกเลยตั้งแต่วันที่8สิงหาปี53
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเวลาเพียงไม่กี่ปีก็สามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนได้ว่าแต่มันจะมากขนาดไหนกันล่ะครับคุณพี่กร
6: พื้นที่จากฝั่งจนถึงไปทะเลน่ะกินพื้นที่เท่าไหร
5: ่ความกินพื้นที่ความลึกจากฝั่งออกไปทะเลเนี่ยตอนนี้ได้300กว่าเมตร
6: 300กว่าเมตร
5: ลึกออกไป
6: แล้วความยาวเรียบชายฝั่งอ่ะ
5: ความยาวนี่เกือบ6กิโล
6: โอ้
0: เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับ ทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณความร่วมมือจากภาครัฐและเอก

0: กชนรวมถึงทุกๆคนที่เคยมาร่วมปลูกป่าในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับและเมื่อเราเดินตามทางไปเรื่อยๆก็พบอะไรบางอย่างเข้า
1: ที่เห็นตรงนี้ตรงเนี้ยแนวไม้ไผ่เนี่ย
2: ให้เดาก่อน
1: เดาก่อนเลยนะแบบคนมีความรู
2: ้ครับ
1: อันนี้แต่เดิมเป็นกำแพงเมืองใช่ไหม
2: นี่เป็นแนวกันคลื
1: ่
2: น
1: แนวกันคลื่น
2: ใช่แนวกันคลื่นที่ทำอยู่ในทะเล
1: ครับนั่นหมายความว่าไอตอนที่แรกๆที่มันมีแบบทะเลเนี่ย
2: ใช่
1: ตรงนี้ก็โล่งหมดเลย
2: ตรงนี้เป็นทะเลเลยตั้งแต่เราเดินมาตั้งแต่ต้นทางดูนะมาถึงเนี่ย200 เมตรแล้วเนี่ย
1: นี่ยังไปอีกนะ
2: ครับยังไปต่อได้อีกเสร็จแล้วเนี่ยก็คือแนวกันคลื่นที่อยู่ในทะเลเดิม
0: โอ้โหจากแนวไม้ไผ่กันคลื่นตอนนี้ได้กลายมาเป็นอนุสรณ์กลางป่าแสมไปแล้วล่ะครับโอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมแอบเห็นนี่มันรอยเท้าอะไรกันล่ะครับพี่กอน
1: แอบเห็นรอยเท้าพลทหารที่ลาดตระเวน
2: เป็นพลมีพลทหารที่ลาดตระเวนมาลาดตระเวนไอ้พวกสัตว์น้ำที่มันมาอาศัยอยู่โคลนนี่ถ้าไปเจอตัวหนึ่งก็เป็นพันบาทปูทะเลเนี่ยมันจะมานอนอยู
1: ่หูอย่างนี้คนชาวบ้านก็ไม่แย่งมาจับกันปั๊บ
2: ก็ใครมาก่อนพอเห็นรอยเท้าแล้วคนที่สองเขาก็จะไปที่อื่นละถือว่าเขาหมดสิทธิ์
0: ถึงตอนนี้เรามาคุยกับพี่กรณ์กันหน่อยดีกว่าครับว่าการปิดอ่าวตัวกอเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวนั้นที่ผ่านมาได้ผลเป็นยังไงกันบ้าง
1: ประโยชน์ของการปิดอ่าวตัวกอในช่วง2เดือนนี
2: ้
1: ปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วเนาะ
2: ปีที่2แล้ว
1: ประโยชน์มีอะไรบ้างฮะที่เห็นแบบชัดๆเลย
2: จากที่ทะเลอ่าวตัวกอเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเหลือ
1: ครับ
2: พอปิด2เดือนเนี่ยมันฟื้นฟูอย่างมหาศาล
1: มองไปเห็นปลาว่ายในทะเลอย่างนี้เลย
2: ถูกต้องมองไปอย่างยกตัวอย่างเช่นชายฝั่งเนี่ยออกไปแค่50เมตรนะ50เมตรปลาทูเนี่ยเข้ามาถึงปลาทูขนาด10 15 16 17 18ตัวโล
1: แล้วอย่างที่ตอนเนี้ยที่เราเห็นเคยตามบ้านนะครับที่ตากเอาไว้คือทำกะปิถูกไหม
2: ถูกต้อง
1: อันนี้ชาวบ้านก็คือหามาจากทะเลอ่าวตัวกอนี่แหละ
2: ครับ
1: อ่าฮะ
2: พวกพ่อบ้านก็ไปหามาจากทะเล
1: ครับ
2: แม่บ้านก็มาแปรรูป
1: ซึ่งยังในช่วงปิดอ่าวยังหาได้ใช่ไหม
2: ช่วงปิดอ่าวเนี่ยเป็นช่วงฤดูเคยพอดีฤดูหน้าเคยต้นปี
1: ครับ
2: ก็คือยังหาได
1: ้ยังหาได้
2: ครับ
1: แต่ต้องเป็นเรือที่อยู่ใน
2: พิกัดที่เขาไม่ห้าม
1: ก็คืออนุญาตให้อ
2: นุญาต
1: การประมงที่อยู่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของอะไรฮะ
2: หนึ่งต้องบอกก่อนว่าพูดแล้วอย่าโกรธกันนะทุกคนต้องลดการเรื่องเห็นแก่ตัว
1: ครับ
2: นะทุกคนเนี่ยลดเรื่องเห็นแก่ตัวสักคนละหน่อย
1: ครับ
2: นะแล้วมาช่วยกันว่าสิ่งไหนควรอนุรักษ์นะเหมือนช่วงปิดอ่าว2เดือนเนี่ยทุกคนส่วนหนึ่งดีใจส่วนหนึ่งไม่พอใจเนี่ยตรงเนี้ยเราทำยังไงให้ชาวประมงจูนก็มาหากันได
1: ้ครับ
2: ถ้าเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดได้เนี่ยนะผมว่าฟาร์มยั่งยืนในทะเลอ่าวไทยเราเนี่ยทำยังไงลูกชั่วหลานเนี่ยมันก็ยังอยู่ไปตลอด
0: ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลไทยนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าต้องอาศัยความเสียสละพึ่งพาอาศัยกันและความร่วมมือของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเหมือนอย่างที่ชาวบ้านชายทะเลบางกระเจ้าทุกๆคนเขาทำกันอยู่อย่างนี้ล่ะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ๆบ้านชายทะเลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะ

0: จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน
1: ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินถึงพื้นนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทำนาเขาไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

0: อาจเพราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอ่ะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอ่ะเราจะไปทำอะไรกันเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอ่ะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่ามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอกนะ
2: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
0: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้เขาปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกเนี่ยทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้ว่าปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้ได้ทำ20 ไร่มันหนักนะมันต้องหักกับเปอร์เนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เล้าปุ๋ยยากระเซงเยอะเงินปุ๋ยกับแพงยากับแพง
1: เนี่ยขายใจดิปลูกข้าวโพดต้นทุนกับเม็ดพันพันหกนะ3 ถุงหมดไป48,000
0: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ค่ายาก็จ้างจดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเม็ดพันเท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทำ2 คนแล้วก็มาหารกันได้คนละ10,000 กว่าบาทเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
3: 2 กระสอบ 200 โลใจอ่อนกันนะ
1: 10 บาท
3: รายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมีคุ้ม
1: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่2 ไร่กับทำ30 ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็2 ปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพดเนี่ยมันคุ้มพอ
0: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
1: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จากปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20 ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7 ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5 ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2 ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: อนุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกะหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็ย่อยสลายกลายเป็น

ใส่ที่ขวดเขาเนี่ยมันจะเป็นสารล่อแมลงคือเราไม่ต้องไปฉีดเลยเราทาบนขวดแล้วมาวางไว้ติดตามแปลงพวกนี้จะเป็นพวกแมลงวันทองพวกนี้ครับผมมาเดินดูแปลงก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฟงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจแล้วก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพ

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยทำจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
2: รวมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหวานทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่จริงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทำเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
3: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยอ่ะมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองไง

0: อันนี้คือหัวพูนนี่มันแห้งคาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งในอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมส่วนเตามันก็แห้งแล้วหัวยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเงี้ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์อ่ะมันก็จะลอยบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็เอามาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะไม่ให้ความงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะเมล็ดพันธุ์มีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันธุ์งาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม
1: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
0: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำเมล็ดพันธุ์เหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้อย่างเงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
2: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
0: ก็คุยพี่หนุ่ยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาเรื่องทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำยังไงกดจะทำร่วมกันละ
1: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
0: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราครับผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนเนี่ยได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
1: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
0: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วผมตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวจะเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
3: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ของที่เขาสั่ง
0: รู้ได้ครับผมเมล็ดพันธุ์นะผม20บาททุกซองแล้วครับผมถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี่เพราะว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วถ้ามีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ย เม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้ไปปลูกเนี่ยครับของเราคือพันธุกรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเราได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
1: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
0: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อก็ไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเงี้ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกบางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกหรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลุกรังดินกรวด 3.ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด3. กรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: สับน่ารู้วันนี้ water culture w a t e r c u l t u r e water culture แปลว่าการปลูกในน้ำ solution s o l u t i o nSolution แปลว่าสารละลาย Plant Nutrient P-L-A-N-T N-U-T-R-I-E-N-T Plant Nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีได้กันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: นี่ เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม
4: ฮะ

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้อไรดักแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแน่ๆครับโรคมาลาเรียหรือไข้มาลาเรียหรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าไข้ปลาไข้จับสันไข้ป้างหรือไข้ร้อนเย็นโดยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโรคนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นโดยการที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะซึ่งจากงานวิจัยก็พบว่ามาลาเรียเนี่ยจะเป็นโรคชนิดหนึ่งครับที่มีสาเหตุจากการที่ผู้ป่วยใช้ชีวิตใกล้กับบริเวณที่มีน้ำนิ่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของยุงก้นปล่องเป็นอย่างดีครับโดยมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลกเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีวิชาครุฑสูตรครับท่านเป็นหัวหน้าภาควิชา

0: สุขวิทยาเขตร้อนหัวหน้าหน่วยวิจัยมาลาเรียคลินิกคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคมาลาเรียกันครับ
1: บางคนเรียกแค่โรคมาลาเรียบางคนเรียกโรคไข้มาลาเรียจริง

0: ไข้แต่บางส่วนก็จะไม่มีไข้นะฮะอย่างบางคนนี่อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยเดินไปเดินมาได้อะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยเจาะเลือดปุ๊บเจอมาลาเรียปั๊บอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่เจอไข้เลย
0: ใช่
1: แต่ส่วนใหญ่
0: มักจะมีไข้โดยเฉพาะในคนไทยนะฮะเนื่องจากว่าในกลุ่มที่ไม่มีไข้เนี่ยมักจะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันคือเป็นซ้ำเป็นซากอยู่ก่อนนะฮะพวกนี้ก็จะพบในคนในแถบแอฟริกาแต่ถ้าเป็นคนไทยแล้วเนี่ยโดยเฉพาะจะไปเที่ยวใช่ไหมคะอย่างพวกเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราไม่เคยเป็นมาลาเรียมาก่อนพอติดเชื้อปุ๊บอ่ะ 100% ไข้ต้องมี
1: ไข้จะมาก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วยุงเขาไปเอามาจากไหนเขามาถึงเอามาแพร่เราได้ครับมันที่มาที่ไปของม
0: ัน อย่างนี้นะคะมาลาเรียเองไม่ได้มีแต่ในมนุษย์ในสัตว์ก็มีถ้าเรื่องคนเนี่ยมันมาได้อย่างไรก่อนที่มันจะไปที่ยุงมันต้องอยู่ที่คนก่อนคนเนี่ยก็คือมีการติดเชื้อนะคะระหว่างที่มีการติดเชื้อปกติไม่มีเชื้อเลยถ้ามากัดคนที่มีโรคเขาก็จะเอาเชื้อโรคอ่ะเข้าไปเจริญเติบโตในตัวยุงแล้วยุงตัวนี้ก็จะไปกัดคนอีกคนนึงแล้วก็ปล่อยเชื้อไปทำให้เป็นโรคอีกครั้งนึงเขาถึงเรียกว่าโรคติดต่อนำโดยแมลง
2: พอเข้าใจวิธีการของเขากระบวนการของเขาแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมต้องบอกว่าเตือนว่าถ้าเข้าป่าถ้าในเมืองอย่างเงี้ยมีไหมหรือว่า
0: คืออย่างนี้นะฮะยุงที่นำไข้มาลาเรียกับยุงที่นำไข้เลือดออกเนี่ยเป็นยุงคนละชนิดกัน
1: เอ้า
0: ไม่เหมือนกัน
1: มียุงคนละชนิดด้วยเหรอครับ
0: อ่ะค่ะยุงไข้มาลาเรียเนี่ยเขาเรียกยุงก้นปล่องอนะแต่ว่าถ้าเป็นยุงไข้เลือดออก
1: ยุงลาย
0: อ่ะถูกค่ะอันนี้สอบผ่านนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเขาจะมาไม่เหมือนกันเพราะว่าพาหาคนละตัวกัน
0: ใช่แล้วก็พฤติกรรมของยุงก็ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: เอ้ยจ้ะยุงลายยุงก้นปล่องไม่เหมือนกันยังไงฮะ
0: พฤติกรรมของยุงทั้ง2ชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันยุงก้นปล่องเนี่ยนะฮะชอบอะไรนะฮะน้ำสะอาดน้ำไหลเอื่อยๆแต่ไม่ใช่น้ำไหลแรงแบบน้ำท่วมนะคะ
1: ครับ
0: เพราะถ้าน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะพัดเอาลูกน้ำไปหมดไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียว อย่างที่พวกเรารู้กันว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรณรงค์ให้เราคอยดูเรื่องจากการ
1: อันยุงลายใช่ไหม
0: อันนั้นยุงลายต้องจัดการบริหารจัดการเรื่องพวกนี
1: ้ยุงก้นป่องชอบความสะอาดยุงลายชอบน้ำคำคำหน่อย
0: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็สะอาดน้อยกว่าไหม
1: สะอาดน้อยกว่า เพราะฉะนั้นสภาวะแวดล้อมก็เกี่ยวเนื่องว่ามีโอกาสเสี่ยงไหมแม่ได้ยินอย่างนี้แล้วแจ็คไรเดอร์ก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจนะครับคุณหมอเพราะที่คุณหมอบอกว่ายุงก้นปล่องเนี่ยเขาต้องอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำสะอาดแต่ว่าแหล่งน้ำในเมืองของเรานี่มันเน่าเสียไปซะหมดครับก็เลยทำให้คนในเมืองเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงกับโรคมาลาเรียอุ้ยฟังดูแล้วเหมือนจะดีนะครับแต่ผมว่าขอเปลี่ยนเป็นมีแหล่งน้ำสะอาดแล้วใช้วิธีอื่นควบคุมปริมาณยุงก้นปล่องจะดีกว่านะครับเพราะถึงยังไงแหล่งน้ำที่เน่าเสียเนี่ยก็ยังเป็นที่อยู่ของพวกยุงชนิดอื่นอยู่ดีแหละครับแต่วันนี้เนี่ยมาลาเรียที่สำคัญเองเนี่ยนะฮะมันอันตรายขนาดไหน
0: ถ้ารู้ตัวว่าเป็นแต่เนิ่นๆก็ไม่เหมือนกับไม่แตกต่างอะไรกับไข้หวัดคือกินยาแล้วก็หายข้อต่างกันก็คือไข้หวัดไม่กินยาถ้าเกิดจากไวรัสเดี๋ยวก็หายเองได้แต่ถ้าเป็นมาลาเรียแล้วไม่ได้กินยาก็คงจะเสียชีวิต
1: เหรอฮะ
0: ค่ะ
1: มันจะใช้เวลายาวนานแค่ไหนครับหลังจากที่รู้ว่าเป็นจนถึงเสียชีวิตหรือว่าแค่เป็นไข้แต่ว่าไม่ได้ใส่ใจจนเสียชีวิต
0: ทั่วๆไปนะคะที่ในคนไข้คนในกรุงเทพคนที่ไม่เคยเป็นมาลาเรียมาก่อนเนี่ยถ้า3วันเนี่ยปกติไข้มันอยู่ประมาณ3วันพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้านานกว่านั้นเนี่ยเริ่มมีปัญหาละถ้าไม่ได้ยาเริ่มมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตนั้นขึ้นอยู่หลายปัจจัยด้วยกันทั้งตัวคนไข้เองนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไข้มาลาเรียที่มีภาวะเสี่ยงสูงนี่คือผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กเล็กพวกนี้ก็จะเสียชีวิตง่ายกับคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายเช่นเบาหวานความดันอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงที่เสียชีวิตสูงส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่พบบ่อยสำหรับการดูแลรักษาพยาบาลคือตัวคนไข้เองก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นมาลาเรีย
1: คิดว่าเป็นไข้ธรรมดาก็เลยกินยาพาราเซตามอลอยู่บ้านตัว
0: ถูกรักษาตัวแบบไข้เลือดออกหรือว่าไข้หวัดจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจะมาพบแพทย
1: ์สำหรับใครที่ชอบเดินทางไปเที่ยวในป่าในเขาหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดครับแล้วคุณพบว่าตัวเองเนี่ยมีไข้สูงกลับมาหรือมีอาการหนาวสั่นต้องรีบมาพบคุณหมอเลยนะครับเพื่อคุณหมอเขาตรวจวินิจฉัยเพราะอาการของโรคมาลาเรียนั้นมีความคล้ายคลึงกับไข้ชนิดอื่นๆห้ามปล่อยทิ้งไว้เป็นอันขาดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้

0: อาการต่างกันไหมครับระหว่างไข้มาลาเรียกับไข้เลือดออก
1: ตอนต้นเนี่ยแยกกันไม่ออกเลยค่ะไข้หวัดไข้มาลาเรียไข้เลือดออกแม้กระทั่งซิก้าแยกกันไม่ออกเหมือนกัน
0: แต่ผ่าน3วัน
1: ผ่านมา3วันพอตับวายไตวายเอ้าใช่ไหมเนี่ยตัวเหลืองตาเหลือง
2: แสดงว่าอาการเขาก็เหมือนกับไข้เลือดออกเลยสิครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องไตเรื่องตับ
1: อย่างนี้ค่ะไข้มาลาเรียเนี่ยมันไม่มีเวลาไข้ลงส่วนใหญ่คือทุกอย่างเนี่ยจะมีไข้มาไปเรื่อยๆไปตลอด
2: สูงตลอด
1: แต่ว่าถ้าเป
2: ็
1: นใช่ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยนะฮะในบริบทที่เป็นแบบแผนของมันเนี่ยช่วงที่คนไข้ช็อกหรือว่าความดันโลหิตต่ำเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คนไข้ไม่มีไข้แต่มาลาเรียนี่มีไข้ตลอดถ้าพูดถึงไข้เลือดออกในปัจจุบันก็อีกนะคะมันมีข้อยกเว้นอยู่เสมอคือคนไข้ผู้ใหญ่เนี่ยมักจะไม่เป็นแบบแพทเทิร์นหรือเป็นแบบแผนที่เป็นปกติของไข้เลือดออกบางคนเนี่ยขนาดมีไข้สูงก็ช็อกได
0: ้
1: ฉะนั้นเนี่ยวินิจฉัยมาลาเรียเนี่ยง่ายมากเลยแค่ใช้กล้องจุลทรรศน์ดูนะฮะ
0: เพราะว่ามันร่างมันพัฒนามาแล้ว
1: ไม่มันมองเห็นด้วยตานะ
0: มองเห็นเลยเหรอ
1: ค่ะมองเห็นด้วยตาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แต่ขณะที่เป็นไข้เลือดออกนั้นเป็นไวรัสขนาดของมันมีขนาดเล็กมากซึ่งกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้ใช่ไหมการวินิจฉัยเนี่ยถ้าดูเป็นเนี่ยมันง่ายมากเลย
0: ถ้ามันไม่ต่างกันในช่วงแรกเพราะเป็นไข้เหมือนกันจะมีวิธีสังเกตแยกแยะด้วยตัวเองก่อนยังไง
1: สำหรับหมออาจจะไม่ยากเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ของมาลาเรียนะฮะแล้วกลับออกมาภายใน2สัปดาห์ถึง2เดือนถ้ามีไข้ขึ้นให้คิดถึงมาลาเรียไว้ก่อน
2: อ๋อแล้วถ้าหนูไม่รู้ว่าแถวนี้เพิ่งมีไข้มาลาเรียทำยังไงฮะ
1: หนูไม่รู้ก็มาที่นี่ก็ได้ค่ะ เขตร้อนเนี่ยค่ะ เปิด24ชั่วโมงขอเจาะเลือดได้เลยนะคะ แต่ก็อีกนั่นนะคะเจาะเลือดหนแรกไม่เจอเชื้อไม่ได้การันตี 100%
0: ว่าไม่มี
1: ถูกค่ะจะต้องมาหาเราอย่างน้อยวันละครั้ง3วันติดกัน
0: ในขณะที่เป็นไข้อยู่
1: ไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าพอมันไข้มันจะขึ้นลงนะคะแต่ว่าไข้คนไข้เราส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แตะจนกระทั่งเป็นปกติมันจะมีไข้ต่ำกับไข้สูงอ่ะพูดง่ายๆก็ไม่จำเป็นต้องไข้สูงนะฮะ
0: ก็อย่างที่คุณหมอว่าไว้นั่นแหละครับถ้าใครที่สับสนหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นไข้มาลาเรียจริงๆหรือเปล่าถ้าต้องการความมั่นใจนะครับแจ็คไรเดอร์แนะนำไปเลยว่าควรจะไปรับการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียเพื่อความสบายใจและหากใครที่พบว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยก็จะได้สามารถเข้ารักษาได้ทันเวลาไงล่ะครับสุดท้ายครับวันนี้เองถ้าเกิดว่าพบว่าตัวเองเป็นไข้มาลาเรียมารักษามันรักษาหายใช่ไหม
1: รักษาหายค่ะ
0: รักษาหายถ้ารักษาทัน
1: เราเอาว่าไม่ท่าดีกว่าไหมต้องรักษาทัน
0: ต้องรักษาให้ทัน
1: ถูกเพราะโรคนี้ไม่ควรตาย
0: แต่ถ้ารักษาได้แล้วหายแน่นอน
1: หายค่ะ
0: ถามเหมือนกับที่เป็นโรคไข้เลือดออกเวลาคนเราเป็นหนักๆไม่ตายฮะแต่ว่ามันจะมีผลกระทบบางอย่างต่ออวัยวะภายใน
1: ค่ะ
0: ไข้มาเรียกระทบไหม
1: ถ้าหายก็คือหายค่ะทุกอย่างกลับเป็นปกติ
0: ไม่มีปัญหาต่อตับต่อไต
1: มีระหว่างที่มีการติดเชื้อรุนแรงตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างอวัยวะทุกอย่างเนี่ยเสียการทำงานแทบทั้งหมดนะฮะแต่แม้กระทั่งสมองเองก็คือคนไข้เนี่ยโคม่าคือไม่ได้สติไปเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันเสียไปหมดแต่ว่าถ้าเรารักษาเขาหายปุ๊บเนี่ยทุกอย่างกลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมทุกอย่างถึงได้บอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่น่ารักษามากนะฮะแต่ว่าอันนึงที่เป็นปัญหาใหญ่ของเราอีกอันนึงนะคะในเรื่องการรักษาก็คือบางทีไปกินยาคือเป็นไข้แล้วบางทีก็ไปกินยาปฏิชีวนะนะฮะยาหลายชนิดของยาปฏิชีวนะเนี่ยมีฤทธิ์ในการกดการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียได้แต่ไม่สามารถฆ่ามันได้ทั้งหมดผลที่ตามมาก็คือเวลาตรวจเนี่ยโอกาสตรวจเจอเชื้อมาลาเรียเนี่ยน้อยทำให้การรักษาการให้ยาเนี่ยมันก
0: ็ไปไม่ถูก
1: ช้าไปเรื่อยๆกว่าจะมาเจอมันก็แย
0: ่โอ้โหแหมเสียงหลงเลยล่ะครับคุณหมอครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากจริงๆที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณหมอครับแล้วก็อยากจะฝากจริงๆเลยนะครับว่าสำหรับ

0: ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงคุณไม่ควรนิ่งนอนใจหรือคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กๆกับไข้หวัดธรรมดาธรรมดาทานยาอยู่บ้านแล้วก็หายนะครับคุณเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะครับเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเราควรจะหันมาใส่ใจกันให้มากขึ้นครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อป้องกันโรคมาเรียวันนี้แจ็คไรเดอร์มีมาแนะนำด้วยครับ
1: หมากสงหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหมากมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียเขตร้อนจัดเป็นไม้ยืนต้นจำพวกปาล์มผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรีคล้ายรูปไข่ผิวผลเรียบมีกลีบเลี้ยงติดเป็นขั้วผลซึ่งในผลหมาก100กรัมนั้นจะประกอบไปด้วยน้ำ 21-30 กรัมคาร์โบไฮเดรต 35-40 กรัมไขมัน 5-10 กรัมใยอาหาร 11-15 กรัมโพลีฟีนอล 11-18 กรัมและมีสารประกอบอัลคาลอย 0.1-0.2% อีกด้วยล่ะครับ

0: หใครจะเชื่อว่าน้องหมากที่ปกติเราเคยเห็นนะคุณย่าคุณยายอ่ะเขาพกเอาไว้เคี้ยว
1: อันนั้นเขาเรียกหมากภูค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: หมากภู
0: นี่ไงแล้วนี่ไม่ใช่หมากภูอ่ะ
1: อันนี้หมากอ่อนค่ะหมากอ่อนอันนี้สำหรับทานสดค่ะ
0: แล้วหมากภู
1: หมากภูเอาไว้ไหว้เจ้าค่ะ
0: อ้าวแล้วอันนี้ไม่เอาเคี้ยวไปเคี้ยวด้วยไม่ได้
1: เคี้ยวด้วยได้ถ้าจะเป็นถ้าเป็นสีเขียวเนี้ยมันจะอ่อนแต่ถ้าเกิดว่าพอมันแก่แล้วผลมันจะสุกแล้วก็จะเป็นสีส้มออกสีแสดนิดนึง
0: ซึ่งมันคือหมากเดียวกัน
1: หมากเดียวกันแค่ผลอ่อนกับผลแก่แค่นั้นเอง
0: จริงๆก็คือหมากที่เราพูดถึงนี่แหละเราเคยเห็นแต่เข้ามาเคี้ยว
1: ใช่
0: นะฮะแต่นั่นคือผลแก่ผลสุก
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหมากที่อ่อนเนี่ยสามารถจะมาทำเป็นอาหารได้
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เอามาทำเป็นเมนูอะไรดีครับ
1: แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตค่ะ
0: แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร
1: ์
0: ต
1: ใช่แล้ว
2: ส่วนผสมของการทำแกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตอกไก่หมากอ่อนผงกะหรี่เกลือน้ำมันมะกอกหอมใหญ่กระเทียมพริกปาปริก้ามะเขือเทศกระป๋องน้ำซุปโยเกิร์ตน้ำตาลทรายพริกไทยผักชีเนยแผ่นแป้งโรตี
1: เรามาเริ่มจากการหั่นไก่ก่อนนะคะ
0: หั่นไก่ก่อนแม
1: ่ไก่มันจะมีเส้นของมันอยู่เราจะไม่หั่นขวางมันเพราะว่าเวลาสุกแล้วมันจะเหนียวเหมือนกันเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวมันจะมีเส้นทางของมันอยู
0: ่
1: เส้นทางเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะอันนี้เราใส่ตัวผงกะหรี่ลงไปแล้วใส่เกลือพริกไทยแล้วก็พริกปาปริก้าเล็กน้อยนะคะจริงๆเราจะเพิ่มจากในสูตรก็คือเราจะใส่โยเกิร์ตลงไปหมักด้วยเพื่อให้ไก่มันมีความนุ่มขึ้น
0: ครับผม
1: ส่วนสำหรับตัวนี้เราพักไว้ก่อนนะคะ
0: พักไว้ก่อน
1: 15นาทีค
0: ่ะงั้นตามระเบียบพัก
1: ต่อมาเรามาเตรียมส่วนผสมของแกงค่ะก็จะเป็นหอมใหญ
0: ่ครับ
1: หอมใหญ่ในที่นี้เรานำมาปอกเปลือกแล้วก็จะนำมาซอยพอหอมใหญ่กับกระเทียมเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มตัวที่เป็นหมากหมากอ่อนค่ะเราใช้แค่เม็ดข้างในมันนะคะแล้วเราก็แช่น้ำเอาไว้นะคะเอาไว้ใส่พอสุกแล้วอันนี้มันจะมีรสชาติที่แบบว่ามีความมันเล็กน้อยแต่ว่าออกจะฝาดฝาดนิดนึงออกขมหน่อยๆแต่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะอันนี้คือแช่น้ำเพื่อกันมันดำนะคะเวลาโดนลมแล้วมันจะดำค่ะตอนนี้เราก็เตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะผัดกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปหลังจากเตรียมส่วนผสมเสร็จนะแกงกะหรี่หมากโยเกิร์ตไม่ใช่
1: แก
0: งกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็มาสู่วิธีการต่อมาก็คือเริ่มผัดส่วนผสมก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเริ่มจาก
1: การนำกระทะนะคะมาตั้งไฟแล้วก็เปิดไฟกลางค่ะเปิดไฟกลางก่อนขั้นตอนแรกก็คือการใส่น้ำมันลงไปก่อน
0: ใส่น้ำมันมากรองลงไปก่อน
1: ใช่ค่ะเราจะเริ่มผัดจากตัวเครื่องเทศที่เป็นสมุนไพรก่อนตัวกระเทียมจะให้ความหอมของแกงตัวนี้นะคะพอมีกลิ่นออกมาแล้วกลิ่นจากกระเทียมออกมาแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะตัวหอมกับกระเทียมของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่กิ๊กแล้วเราก็จะใส่ตัวเนื้อไก่ที่เราหมักทิ้งเอาไว้นะคะ

0: ก็ใส่เนื้อมะเขือเทศปั่นลงไปนะคะต่อจากนี้นะคะเราต้องเคี่ยวให้แกงของเรางวดแล้วก็ข้นขึ้นค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเคี่ยวมันทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยปรุงรสทีหลังเพราะว่าถ้าเราปรุงรสปุ๊บสมมุติว่าเราใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายมันจะไปรัดตัวไก่ทำให้ไก่ไม่สุกได้
1: ไปรัดตัวไก่
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำตาลทรายมันมีความหวานแล้วก็ความเหนียวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมากอ่อนนะคะหมากอ่อนที่เราควักออกมานะคะก็จะมีชิ้นใหญ่อยู่พอสมควรรสชาติของมันจะมีความความขมแล้วก็ฝาดอยู่เล็กน้อย
1: มันจะขมตามสไตล์หมาก
0: ใช่ค่ะแล้วก็เราแก้ด้วยวิธีการหั่นให้เล็กลงหน่อยแล้วนำไปเคี่ยวค่ะนี่ค่ะชิ้นประมาณนี
1: ้วิธีการมันเหมือนมะระอ่ะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้ายิ่งมะระยิ่งตุ๋นนานยิ่งอะไรเงี้ยความขมก็จะหายไปเรื่อย
0: ใช่ค่ะเพื่อที่จะให้ตัวหมากเนี้ยค่ะดูดแกงลงไปดูดเครื่องแกงลงไปมันก็จะได้ขมน้อยลงแล้วก็ทิ้งเอาไว้เคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะมันถึงจะสุกแบบค่อยๆสุกแบบสโลว์คุกอะค่ะ
1: อ๋อสโลว์คุกรอจนกว่าน้ำเขาจะงวดรอจนกว่าตัวของเราเนี่ย
0: จะนิ่ม
1: มันจะนิ่มแล้วก็ลดความขมลงไป
0: ค่ะอันนี้ผ่านไปประมาณ20นาที
1: ดูเหมือนความแบบมีความเป็นแกงอินเดียอยู่พอสมควรแล้วตอนนี้นะฮะเพราะว่าพวกแกงอินเดียเขาจะเห็นแบบเนื้อข้นๆน้ำข้นๆแบบนี้แหละอันนี้ถือว่าเสร็จไหมฮะ
0: ยังไม่เสร็จครับเรายังไม่ได้ปรุงรส
1: ปรุงรสใช่เลย
0: ปร
1: ุ
0: งรสเราก็จะใส่ตัวน้ำตาลทรายเกลือเล็กน้อยนะคะพริกไทยสักหน่อยนึงอันนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติ
1: ครับผม

0: ราทิ้งมันไว้สักแป๊บนึงนะคะให้ตัวโยเกิร์ตกับตัวแกงเข้ากันพอโยเกิร์ตกับตัวแกงเข้ากันแล้วนะคะเราจะไม่ปล่อยให้มันงวดมากเอาแค่ข้นๆสักเล็กน้อยก็พอเพราะเวลาปิดไฟแล้วมันเย็นมันจะข้นขึ้นมาอีกพอเราปรุงรสชาติที่เราต้องการได้แล้วนะคะเราก็จะพักมันไว้ก่อนต่อมาเราจะมาทำตัวที่เป็นเครื่องเคียงของตัวแกงตัวนี้นั่นก็คือโรตีค่ะ
1: วันนี้จะเสิร์ฟพร้อมโรตี
0: ใช่ค่ะวันนี้เสิร์ฟพร้อมโรตี
1: จัดไปครับผม
0: ค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะวันนี้นะคะเราใช้แป้งตัวโรตีสำเร็จรูปที่เป็นขาดเป็นโฟรเซนเป็นฟรีสตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปวันนี้เราใช้ตัวเนยนะคะเป็นเนยจืดค่ะ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะกับเมนูของเราในวันนี้แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตฟังตอนแรกงงครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่รวมกันได้ยังไงแต่พอทำเสร็จออกมาครับกลายเป็นว่ารสชาติกลมกล่อมนะฮะแล้วก็กลิ่นหอมละมุนมากๆเลยทีเดียวส่วนใครดูไม่ทันไม่เป็นไรครับเรากลับไปทบทวนวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำแกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตขั้นแรกให้หั่นไก่เป็นชิ้นพอดีคำใส่ผงกะหรี่เกลือพริกไทยพริกปาปริก้าและโยเกิร์ตคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้ประมาณ15นาทีตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยใส่กระเทียมและหอมใหญ่สับละเอียดลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ที่หมักเอาไว้ลงไปตามด้วยผงกะหรี่พริกปาปริก้าน้ำซุปมะเขือเทศปั่นและผลหมากหั่นชิ้นเล็กเคี่ยวจนกว่าตัวแกงจะงวดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยและโยเกิร์ตคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยในส่วนของแกงกะหรี่แล้วล่ะครับในส่วนของแผ่นแป้งโรตีนั้นก็นำไปทอดด้วยเนยโดยใช้ไฟอ่อนๆทอดให้เป็นสีเหลืองทองก็พร้อมเสิร์ฟคู่กับแกงกะหรี่ของเราแล้วล่ะครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับสมุนไพรใกล้ตัวอย่างหมากที่เราเคยมองข้ามเพราะมันอยู่ในสำรับของคุณยาย
2: แ
0: ล้วหยิบไปเดี๋ยวโดนตีนะจะกลายมาเป็นอาหารเมนูรสเลิศแบบนี้ได้เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆครับจะดีกว่านั้นถ้าคุณรู้จักหยิบจับมาทำเป็นอาหารและรู้สรรพคุณทางยาของเขาด้วยส่วนใครไม่รู้ง่ายๆครับติดตาม Herbs Theory สมุนไพรเส้นเป็นประจำได้ทางช่องครูปลูกปัญญานั่นเองนะครับผมวันนี้ครับหมดเวลาของเรา2คนเจอใหม่ในครั้งหน้าครับผมแจ็คไรเดอร์แล้วก็เชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: อ่ะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ะคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: มจังเลยค่ะคุณปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4-5วัน
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ผัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบบัวบ้าปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้ต้ม

นี่เราแอบเห็นข้างหน้าแล้วดูมีแบบแสงไฟนิดๆหน่อยๆโอเคเราเริ่มเข้าเขตที่มีแสงไฟแล้วนะอุ่นใจขึ้นมานิดนึงหิมะตกน้อยลงกว่านี้ก็ได้นะโหดมากนี่ไงมีแสงไฟแล้วนี่เดี๋ยวมีแสงไฟอยู่ตึ้งนึงแล้วก็กลับสู่ความมืดอีกรอบ

0: มาถึงอีกหนึ่งเมืองหลังจากที่เมื่อวานฝ่าพายุหิมะเข้ามาถึงเมืองนี้ตอนดึกมากแล้วค่ะประมาณ5 ทุ่มได้มั้งก็มีจุดประสงค์ปกติเนี่ยเราชอบอยู่ป่าอยู่เขากันใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเข้ามาเมืองเลยเมืองจริงๆเมืองใหญ่ด้วยชื่อว่าเอ็ดมอนตันนะคะมาเพื่อการนี้เลย Silver Skate Festival ดูข้างล่างเนี่ยหลังจากพายุหิมะถล่มเมื่อวานนะคะพื้นนี่เละมากเดี๋ยวอันนี้รถเขาจะเข้าหรือเปล่าคะขอหลบข้างๆนิดนึงการเคลื่อนไหวร่างกายวันนี้ค่อนข้างลำบากดูชุดที่ใส่เนี่ยจะบอกว่าใส่มาเพื่อกิจกรรมบางอย่างในงานนี้เลยนะดูไม่ค่อยเข้ากับชาวบ้านเขาซะเท่าไหร่ เด็กน่ารักนั่นแหละจะบอกว่าเทศกาลวันนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับหิมะความเป็นท้องถิ่นแล้วก็มีกิจกรรมเจ๋งๆเยอะมากจัดตั้งแต่วันที่10ถึง20กุมภาในแต่ละปีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนวันนะเราต้องคอยเช็คดูว่าปีนี้เขาจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่เรามาในช่วงปลายท้ายของเทศกาลแล้วพอคิดว่าเอ้ยมันจะอาจจะมีบางอย่างเป็นฟินาเล่แบบเนี้ยซึ่งมันมีจริงๆถ้าถามไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูเย็นนี้คืนนี้ว่ามีอะไรบ้างงานเนี่ยจัดตั้งแต่เช้ายันเย็นยันดึกเลยแต่ว่าคือประเภทของกิจกรรมก็จะต่างกันไปข้อมูลมาคร่าวๆแล้วจากเมืองไทยแต่ว่าพอเขามาเจอของจริงปั๊บงงไปทางไหนบ้างจนเมื่อกี้ไปถามวอลันเทียมาเขาก็ให้แผนที่มา
1: They have lights and actors they interact
0: Oh like a parade
1: kind of there's they come and interact with the kids there is bannock making so they cook the bread over a fire at the heritage village you can see the teepees across the field there
0: ก็บอกว่าโอ้ยทางนี้มีนี่โน่นนี่โอ้โหเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เก็บแล้วกันนี่เลยข้างหน้าคือพื้นที่ในการจัด Fire Sculpture ของเราในคืนนี้1:45ตรงเดี๋ยวเราจะมาดูตอนนี้เขากำลังก่อสร้างกันอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสร้างเป็นรูปอะไรบ้างอะนะแต่ว่าจริงๆอยากเข้าไปคุยกับเขาว่าแต่มันกั้นเขตแดนไว้อะเราอาจจะต้องอ้อมไปทางนู้นมาแพทเห็นเด็กไตเดี๋ยวเราอ้อมไปดูทางนู้นนี่ก่อนนะ

0: ตุ๊กตาเลื่อนได้เลยอ่ะเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งนะคะของคนที่นี่อีกหนึ่งการละเล่นคือด้านนี้เด็กเล่นฮอกกี้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ก็เล่นได้เหมือนเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะเออน่ารักดีเมื่อกี้ไปถามพี่เขามาแล้วค่ะเรื่องสคัลเจอร์ว่าคืออยากจะไปคุยกับเขาว่าเอ้ยปีนี้มีคอนเซปต์อะไรยังไงไอเดียอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าโอ้พอก่อนตอนนี้ยุ่งมากเลย BCMBC เดี๋ยวรอบเย็นนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปคุยเดี๋ยวแพทอาจจะแวะกลับเข้าไปตรงโซนก่อสร้างนั้นอีกทีนึงแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยก็เดินดูอย่างอื่นไปก่อนอยากเผาบ้างอ่ะต้องทำยังไงอ่ะนี่เหมือนปิ้งเผือกปิ้งมันบ้านเราเลยเราถามใครได้บ้างเนี่ยโอ้ยนั่นไงเจอแล้วไ
1: ฮ it's bannock so it's like a bread and then you just cook it under the fire for like 5 to 7 minutes it's brown and crispy and then you just twist it off
0: okay อะไรนะYou think it's okay?
2: That's good. Yeah.
0: Okay, แล้วนะคะได้เวลาชิมมันแล้วนะ
2: Try a little piece. It's good. Okay, you want to put mine back too?
0: เฮ้ยกลิ่นมันคุ้นมากเลยมันเหมือนกลิ่นมันคุ้นมากแต่แผ่นนึงไม่ออกอ่ะ
2: Better than it looks, right?
0: Yeah. เขาบอกว่าเนี่ยดูรูปร่างข้างนอกมันไม่ค่อยน่ากินนะแต่ว่าข้างในอร่อยดีกลิ่นมันคุ้นมากเลยเดี๋ยวแพทให้ตากล้องช่วยชิมดีกว่าแต่นึกไม่ออกว่ามันคือแต่มันโอเคนะกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวไปชิมก่อนชิมต่อก่อนเดี๋ยวนึกออกจะมาบอกเราลุกให้เซตใหม่ได้ปิ้งบ้างเมื่อกี้ชิมแล้วตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่ามันรสชาติเหมือนอะไรแต่เพราะว่าบรรยายคร่าวๆนะอุ๊ยขอโทษมันคือขนมปังที่ข้างนอกก็กรอบๆแข็งๆอ่ะข้างในนุ่มๆมีกลิ่นซินนามอนเล็กๆแต่แพ้ว่ากลิ่นมันคล้ายไข่ต้มอ่ะหรืออะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่าแพ้ควรจะเข้าไปถามเขาดีกว่านะว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างว่าไปตรงนี้เหรอนี่ไงเห็นเขาปั้นอยู่แล้วก็เทน้ำมันอะไรลงไปด้วยเราควรจะต้องเด็ดออกก่อนไหมกินให้หมดไหม Excuse me. Oh, can I ask you something about this?
1: Oh, for sure. Yeah.
0: What does it made from?
1: It's flour, baking powder, water, a little bit of salt, and then we mix in some cinnamon sugar as well.
3: สูตรนี้อาจเปลี่ยนไปจากแบบดั้งเดิมในอดีตชนพื้นเมืองแคนาดาไม่ได้ใช้แป้งสาลีแต่ใช้แป้งที่ทำจากส่วนผสมของพืชป่าและพวกเขายังได้เผยแพร่ความรู้นี้ไปให้นักสำรวจยุคแรกและผู้ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแคนาดาตะวันตกด้วยแต่ในทางกลับกันข้อมูลบางแหล่งระบุว่าพ่อค้าขนสัตว์ชาวสกอตแลนด์ต่างหากล่ะที่เป็นผู้นำแบนน็อกเข้ามายังทวีปอเมริกาเหนือก่อนที่จะไปแนะนำให้ชนพื้นเมืองรู้จักตกลงใครเป็นผู้ริเริ่มการทำแบนน็อกกันแน่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู
0: ่แล้วกินไข่ต้มแพนมาจากไหน มั่วสุดๆไปเลยแล้วเดินไปฟังเพลงกันไหมอยู่ตรงนี้เอง

0: ออกมาจากซุ้มดนตรีเราไปซุ้มต่อไปอุ้ยมีอะไรให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราจะเริ่มจากไหนดีล่ะนี่ไหมคืออะไรอะ Hi
1: How are you
0: Good and you
2: นี่คือเต็นท์ที่จัดแสดงและจำหน่ายเครื่องแต่งกายของชาวเผ่าเมทิมีทั้งผ้าคาดเอวหมวกผู้ห้อยและกระเป๋ารูปแบบต่างๆซึ่งของแต่ละชิ้นจะถูกถักทอด้วยลวดลายแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะลายหัวลูกศรและลายสายฟ้าอย่างผ้าชิ้นนี้มีชื่อว่าเมทิแซชซึ่งได้ยินมาว่ามีวิธีการใช้ที่เป็นเอกลักษณ์เราเลยขอให้ผู้รู้ชาวเมทิช่วยแนะนำและสาธิตการใช้ให้ดูสักหน่อย
3: Are you married?
0: No.
3: Okay, this is the right side. You wear it on the...
0: Oh. Yeah. Married and non-married yeah, people is different?
3: Yeah, you're left if you're not married and you're right if you are. That's okay. How I learned it.
0: Yeah. ข้างซ้ายคนยังไม่แต่งงานนะคะ โอ้ มีการแบ่งด้วย
3: So, the way I tie it, just to keep it like stable,
0: yeah.
3: is so long over short. Wait, no, it's... Sorry. Long over short.Around, up, and then through the hole there to make a knot like a necktie. Yeah. Those are, but it's usually just the men who wear it around the waist.
0: Yeah.
3: And then I'll show you how women usually wear it.
0: อันนี้เป็นแบบผู้ชายผู้หญิงก็แตกต่างกันไปทำเองไม่ได้แน่นอน
3: So for women.
0: Yeah.
3: It's like so.
0: โอ้ยสะพายข้างเหมือนนางสาวไทย
3: And then a nice loop around here.
0: Yes.
3: Like so.
0: Oh, it's easier. เรียบร้อยแล้วนะคะผู้หญิงเป็นแบบนี้ผู้ชายเป็นอีกแบบนึงเขาจะใช้เป็นเหมือนสายรัดคล้ายๆผ้าขาวม้าบ้านเราแต่ว่ามีแตกต่างกันคือถ้าผู้ชายแต่งงานแล้วจะไว้ข้างขวาไม่แต่งงานไว้ข้างซ้าย
4: And what about a woman married and married is this different
3: no, it's always for women
4: always this position
3: yeah.
4: right
3: always yeah so it should be on your left shoulder because it should go over your heart
0: อยู่ทางด้านซ้ายเสมอเพราะอยู่ตรงหัวใจเออดีอ่ะเขามีโปรดักต์ขายเป็นแบบว่าของท้องถิ่นนะถึงแม้ว่าจะไม่ท้องถิ่นสุดๆเพราะว่าถ้าเป็นแฮนด์เมดจริงๆเนี่ยราคามันสูงมากอันนี้เนี่ยของท้องถิ่นแฮนด์เมดแต่อันนี้เนี่ยของเครื่องจักรทำราคาต่างกันมากผืนนี้เพิ่งเท่าไหร่เอง20แต่อันนี้เนี่ย
3: would be about $1,500
0: $1,500
3: yeah.
0: for this oh so different
3: that's why we sell these ones
0: รู้สึกว่าตอนนี้เครื่องนุ่งห่มบนตัวเยอะมากนะฮะเมื่อกี้เขาอธิบายนี้ให้ฟังด้วย infinity สัญลักษณ์นี้มีความหมายด้วยถึง2ชนเผ่าไม่ใช่2ชนเผ่าสิเป็นบรรพบุรุษของ2เชื้อชาติฝั่งนี้จะเป็นของชนเผ่าที่เป็นชาวออริจินดั้งเดิมในพื้นที่ส่วนอีกฝั่งนึงคือเป็นบรรพบุรุษที่อพยพมาจากฝั่งยุโรปสองชาตินี้มีวัฒนธรรมที่มาเมิร์จรวมกันก็กลายเป็นแบบนี้นะคะมีความหมายมากกว่านั้น
2: สองชนชาติที่ว่านี้คือกลุ่มวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองแคนาดาและชาวยุโรปซึ่งเดินทางเข้ามาเพื่อค้าขนสัตว์ในทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่ช่วงปีคศ1650และต่อมาพวกเขาก็ได้แต่งงานกับชาวพื้นเมืองเกิดเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ชื่อว่าเมทิ
0: เข้าต่อตรงนี้คือ Hunter's Camp เป็นค่ายของนักล่า
5: Manitoba that build cabins for the home
0: ข้างในมีเก้าอี้3ตัวมีเตาไฟอยู่ตรงกลางแล้วก็มีคนนั่งอยู่3คนนั่งคุยกันปาฐกถาออกมาดีกว่าเพราะว่าพื้นที่จำกัดแพทไม่รู้ว่าแพทจะไปอยู่ตรงไหนในเต็นท์นี้นะเดินทางออกมาจากโซน Heritage Village แล้วนะคะมาอีกโซนหนึ่งตรงนี้เขียนว่า Kick Slate มีอุปกรณ์การเล่นให้ด้วยไม่รู้เล่นฟรีหรือเปล่าคิกเตะนั่นเลยเห็นวิธีการเล่น เหมือนใช้ขาเนี่ยฟุดฟุดฟุดนะคะเตะหิมะออกไปข้างหลังแต่แบบแปลกมากเลยนะมันคล้ายๆกับเสลดผสมเก้าอี้อ่ะคือถ้าเกิดมีคนนั่งข้างหน้าก็สามารถแบบเป็นที่นั่งได้ปกติเคยเจอแต่ด็อกสเลดอันนี้เป็นคิกสเลดแปลกมาก Can you teach me?
6: Yeah, sure. So you basically just stand on one side like one foot and then you push with your other foot.
0: This one.
6: Yeah, whichever one.
0: Oh, okay. Oh, okay. Thank you. นี่สนุกมากเลยแต่ติดอะไรรู้ไหมกระโปรงชนเผ่าเดี๋ยวขอถกได้ไหมถกก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นไหมขาหนึ่งเหยียบไว้ตรงนี้ที่มันจะมีที่เหยียบเฉพาะแล้วก็ขาหนึ่งคิกค่ะคิกคิกวู้นี่ไงถ้าเกิดว่าให้คนข้างหน้ามานั่งเนี่ยคนข้างหน้าน่าจะสนุกเรามากัน2คนนะสนใจไหมฮะตากล้องนั่งไหมนั่งไหมเดี๋ยวเข็นให้เดี๋ยวคลิกสเลดให้ตัวจะหนักไปเนี่ยโอเคถือกล้องดีๆค่ะไปนะวู้โอ้ยหน่วงมากหน่วงโอ้ยโอ้ยออกน้องเลยแล้วไปตรงนี้ไปตรงนี้สับที่กันบ้างนี่เดี๋ยวถือกังให้เฮ็บมาไปเข็นไปเข็นโอ้ยนั่งเห็นไหมอ่ะโอเคส่องไปข้างหน้าไปเร็วโอ้ยทำไมช้าจังเลยทำไมช้า

0: แข่งอกแข่งอกอีกแล้ว
1: แต่ว่านี่เขาปิดกั้นทางไว้ไม่ให้คนลงไปเดินมันอาจจะไม่แข็งแบบสมบูรณ์แบบเฮ้ยมีเตาผิงด้วยอุ่นมีคนนี้ใส่เสียยนต์ขยะเข้าไปข้างในด้วยอ่ะแย่มากดูสิเขาเอาถุงมือไปโปะไว้เหมือนอ่างไฟโอเคไปไปตรงนู้นดีกว่า
2: ฟ้ามืดลงอย่างไม่ทันตั้งตัวแสงอาทิตย์ลับหายไปความมืดกำลังพาเราเข้าสู่อีกดินแดนหนึ่ง
3: Welcome to the land of golden apples and I will bring you to the beginning of that story. Once upon a time, in a far, far away land, lived a king and his queen peacefully. But one day, everything has changed.
2: ดินแดนแสนสงบได้เปลี่ยนไปนับตั้งแต่วันที่พระราชินีสิ้นพระชนจากการให้กำเนิดเจ้าหญิงซัมเมอร์ความทุกข์เศร้าเปลี่ยนหัวใจพระราชาให้กลายเป็นน้ำแข็งพระองค์สั่งขังเจ้าหญิงซัมเมอร์ไว้ในปราสาทส่วนประชาชนในอาณาจักรถูกสาปให้เป็นมนุษย์หมาป่าเจ้าชายจากอาณาจักรเพื่อนบ้านได้ยินข่าวจึงพาเจ้าหญิงหลบหนีไปอยู่ในถ้ำน้ำแข็งทั้งคู่ตกหลุมรักกันและทันใดนั้นถ้ำน้ำแข็งก็เริ่มละลายพระราชาติดตามมาจนเจอเหตุการณ์จึงได้รู้สิ่งที่จะสามารถทำลายคำสาปและความเย็นชาในหัวใจได้คือพลังแห่งรักแท้น้ำตาของเขาร่วงหล่นและต้นแอปเปิลทองคำเริ่มเติบโตขึ้นณจุดนั้นมนุษย์หมาป่ากลับคืนสู่ร่างเดิมอาณาจักรฟื้นคืนสู่ความรุ่งเรืองและตั้งแต่นั้นมาพระราชาจึงประกาศให้จัดพิธีนี้ขึ้นทุกปี
4: มีเวทTo celebrate, we will go down to the great fire sculpture and we will light it on fire.
5: Hooray!
1: เขากำลังจะเดินกันไปที่จุดที่จะเผาแล้ว Burn for Summer ค่ะเผาเพื่อที่จะเอาฤดูร้อนของเรากลับขึ้นมาเพื่อความอบอุ่นมา
4: Tonight we come together to burn away the winterPlease join me in my royal decree. Let's burn this thing. Burn it.
6: Burn it.
4: Burn it. Burn it.
7: Burn it. Burn it.
8: Burn it.
9: Burn it.
10: Burn it.
11: Burn it.
4: Burn it.
12: Burn it.
4: That's right.Children, burn it!
13: Burn it!
4: Burn it! Burn it! Love the children of this kingdom. They form an angry mob very well.
1: ตามที่กำหนดเอาไว้ตอนแรกที่แพทบอกว่าแพทอยากจะเข้ามาคุยกับศิลปินคนที่สร้างงานนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้อยู่กับเขาแล้วนะคะชื่อสตีฟทูเซนเป็นอาร์ติสต์ที่สร้างนี้ขึ้นมานะคะสตีฟ Can I ask you about the inspiration of this creation
14: There's a story that goes with the festival and it's about
5: a country that is encased in ice and snow, and there's a magic tree in the story.
0: ต้นไม้วิเศษมีผลเป็นแอปเปิลนะคะภายในผลแอปเปิลนี้เนี่ยที่เขาจำลองมาห่อหุ้มความเศร้าความเสียใจความรู้สึกที่แย่ๆที่เราอยากจะทิ้งมันไปแล้วสุดท้ายเนี่ยต้นไม้ทั้งต้นนี้ก็จะถูกเผาทิ้งไป
5: As well we asked people to write their regrets and we put them in some of these apples So when we light the tree we will burn their regrets
0: นี่คือคอนเซ็ปต์ของงานศิลปะชิ้นนี้ที่เขามีทุกๆปีเลยก็คือว่าเขาจะสร้างสิ่งเนี้ยขึ้นมาความเศร้าความเสียใจเนี่ยแล้วก็เผาทิ้งเหมือนกับจะสื่อความว่าหน้าหนาวที่มันเยือกเย็นแห้งแล้งมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีเนี่ยมันกำลังจะหมดไปแล้วนะเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูที่อบอุ่นมากขึ้นความอบอุ่นกำลังจะเข้ามาเนี่ยแหละเป็นความหมายของต้นไม้แล้วก็เทศกาลนี้

0: แห่งความเศร้าโดนเผาไปแล้วแพทว่าประมาณ 80% นะเหลืออีกประมาณ 2-3 รูปห้อยอยู่ตรงนั้นได้ความรู้สึกขลังดีนะถึงแม้จะไม่ใช่คนท้องถิ่นของที่นี่แต่ว่ามันก็เป็นประเพณีเป็นอะไรที่สืบต่อกันมาแบบแปลว่ามันมีเสน่ห์มากอะแล้วทำให้คนในท้องถิ่นหรือว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆนะได้เข้ามารวมตัวกันอยู่ที่นี
1: ่วันนี้กลับเข้าสู่โปรแกรมการเดินทางป่าเขาของเรานะคะหลังจากเมื่อวานสนุกสนานกับกิจกรรมรอบกองไฟไปพอหอมปากหอมคอเนี่ยสองข้างทางกลับมาเป็นต้นไม้อีกครั้งรู้สึกดีมากเลยค่ะสถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเราจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือไปพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดมันอยู่ที่เดียวกันเป็นบ้านของสัตว์ป่านอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าให้เห็นอีกหลายชนิดติดอันดับโลกเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าได้เยอะก็ไม่รู้วันนี้จะดวงดีหรือเปล่า

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการอีเข้าเลิร์นนิ่งวิทลอดซึ่งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลัดซึ่งครูนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลย

ออกตลาดนอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: แก้ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างงี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทําอาชีพนี้จริงๆก็ทําธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทํามานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
0: ๆครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ

0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือ

0: เป็น PP
1: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
0: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่นๆ
1: สีขุ่นๆแบบนี้
0: เหนียวเหนียว
1: อ๋อครับผม
0: ขวดนม
2: ขวดนม
0: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
1: ครับผม
0: ขุ่นแล้วเหนียว
1: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
0: ็
1: รีไซเคิลได้
0: รวมกันเลย
1: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
0: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือหนึ่งพลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
1: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
0: ้
1: รีไซเคิลไม่ได้
0: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
1: ครับ
0: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
1: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
0: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
1: ครับ
0: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันก็มันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
1: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
0: บ่อขยะ
1: บ่อขยะ
0: ใช
1: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
0: ับ
1: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
0: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได
1: ้
0: เหนียวยังไง
1: ครับ
0: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
1: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊ปหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะได
1: ้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
0: ้
1: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
1: ี
0: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
1: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
1: ครับผม
0: ครับที่ก้นขึ้นมาดูนะครับ
1: นี่ครับ
0: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
1: นี่รอยต่อนี่ใช่ไหมฮะ
0: มันจะมีรอยต่
1: อ
0: เป็น2ชิ้นนะครับ
1: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นี้เอง
1: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับอันนี้
0: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
1: ับเป็นอลูมิเนียมนะ
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
1: อ
0: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ
0: ่ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
0: ับ ใช่ครับ
1: เ
0: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปเนี่ยแหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะเขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสี

0: แดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่อยู่ในจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
0: ครับ
1: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: ได้อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำแล้วก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับต้อง
2: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
2: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: แล้วเดือนนี้1ปีละ
2: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
2: มีทีม
3: เมื่อก่อน
2: มีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
2: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
3: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะ ถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได้เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างในได้เลย
0: สวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: คิดว่าเอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได้อยู่ได
4: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให้
3: เลย
0: ให้เลย
3: อันนี้
0: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
0: วันนี้ให้นี่ฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
5: อ
0: ัน
5: น
0: ี้
5: ยังใช้ได้คร
0: ับ พิมพ์เตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โ
5: อ้
0: น
5: ี่
0: ก
5: ็
0: ให้โอ้โหหลอดไฟ
5: หลอดไฟฟูเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
5: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเรื่องมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
3: เป็นประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
4: คิว
0: นัดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
4: นัดมาทางไลน์
0: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
4: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
4: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
4: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
4: ี่ประมาณ6 เจ้า
0: เฉลี่ย
4: ต่อวัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอ็มดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
3: คือพี่อันต้องทำยังไง
5: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออจริงเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ครับติดเสื้อออก
0: ติดกระดาษออก
5: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
5: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชรพลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
3: ช่างรวมแบบนี้มี2 อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่6บาท
5: น่าจะ6บาท7บาทประมาณน
3: ี้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
7: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อ่ะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
0: ็
7: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเสิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
2: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสีย
6: เป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็
3: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
3: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้เป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย
0: ่
3: างเงี้ยนะครับ
0: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
0: ้
3: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
0: ับ
3: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้
3: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
3: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
3: เอาละอันพ
0: อเอาขยะมาขายกันครับ
3: มีขวดน้ำพลาสติก
0: ครับ
3: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
0: อัน
3: นั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
0: ่อ
3: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
0: สวัสดีครับพี่
3: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
0: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
3: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
0: ่ครับผม
3: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร
0: ้
3: พวกเก็บขยะรายย่อย
0: ครับผม
3: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
0: ๆครับผม
3: นะครับ
0: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
3: ใช่
0: ของทีม
3: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
0: ครับผม
3: นะครับ
0: แล้วมันคุ้มเหรอพี
3: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
0: ่
3: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
0: ้
3: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
0: ๆ
3: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
0: ครับ
3: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งแล้วไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
0: ครับ
3: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
0: นี่คือความคุ้ม
3: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
0: ครับผม
3: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
0: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสม ที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: คะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ัดข้าว
1: ฮะนี่แม่ปูนี่ปูนี่ปูอ้าปูนี่ป
2: ูไอ้ต้มไอ้ต้ม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสัปดาห์สัปดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมลื้อเลยลื้อหมดเลยอ่ะ เหมือนลื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
3: ใช่ครับ
4: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
4: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วจัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันร้องพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
4: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นไปเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันซะหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณน้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่านั่นไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วแหละ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปเข้าไปหากันโอ้โหอุ้ย
2: โอ้โห
0: คิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงเนี่ย
0: ลำลึกลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ยใช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู่
2: ใช่
0: เพราะว่าหายใจเหมือนว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอบไป
2: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เอากล่องไปครอบ
1: ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดแบบน
0: ี้
1: ว่าง
0: ั้
1: นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
2: MDF นั่นแหละครับ
0: ไม่แบบว่า
2: ไม้ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ medium density fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
2: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
2: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอะจริงๆอะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวนี่มันไม้ที่แข็งแหละ
2: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอะฮะแต่ทีเนี้ยพอลื้อมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม่มาใส่แทนแล้ว
0: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
2: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่
0: าง
2: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อรากันปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
0: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
2: ใช่ครับ
0: นะคือถามว่าหลายเกรดนี่ขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลยอันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยุงน้ำยามากขึ้น
1: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
2: ใช้
1: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
0: คือแต่อันนี้มันถาวรนะ
1: แล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
0: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลย
2: คร
0: ับนะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
1: แ
0: ต่ว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านป่ะ
2: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
0: เข้าใจแล้วโอเค
2: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
0: ่
2: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
2: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
0: ต่อไว้
1: ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
2: ตรงจอยแตก
0: ชื้นด้วย
2: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยามันหลุด
0: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู่
2: ประมาณนี
0: ้แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เข้าใจ
1: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อ่ะต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
0: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงั้นฝากพี่ดาด้วย
2: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่แต่เอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ทีนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: อันนี้
0: เพ
2: ื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่เลยใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้

0: ในงานบิวอินก
1: ็
0: จะมียางนาย างพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบยุบซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
1: ค
2: ่
1: ะก็โอเคแข็งแรงอยู
0: ่แข็งแรงระดับหนึ่งแต่ถ้าอยากให้แข็ง
2: ไม่รับแรงอะไร
0: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
2: เป็นหัวนอน
1: อ
2: ่ะ
0: ครับผม
2: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการเจาะ
0: วางชั้นอะไรพวกนี้
2: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
0: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
1: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
2: ใช่
1: ไม
2: ่
1: มีรอยต่อ
0: ไม้หลักอ
2: ันนี้เหมือนเอ็นอะนะเหมือนชันเอ็นเสาเอ็นอะ
0: ถูกต้องครับ
2: อันนี้ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอะ
1: ใช่
2: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
0: ใช่ครับ
2: พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุดแล้วม
0: ัน
2: ก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
0: ถูกต้องครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
0: ใช่ครับ
2: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื้อ
0: ครั้งเดียวทิ้งเลยอย่างเงี้ย
2: แต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
1: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
2: เดือดไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี
0: ่ตัวเนี้ยเราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว
1: ้
2: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการ
0: หุ้
2: มยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: มื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: เดี๋ยวนิดเดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอ่ะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงเป็นอะไรแต่รูเข้าไปมันติ๊บเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยปวกสีมันเลยแต่พังเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปวกแล้วก็แมลงคลานต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมนี่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดออกมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่เป็นสเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเอ้ยเราอยากให้มันซอกซอนรูแล้วไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: แบบมะเร็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองพึ่งให้มันหมดไป
1: ขอโทษ
0: น
1: ี่
0: หมดไปหน้าตัวนี
2: ้ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ่ะถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบาง
1: หน่อยตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกว่ากลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้นมันเข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็กๆนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินนะแห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห์
1: โอ
0: ้ก็คือลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
2: ์นาน
0: แน่นานอยู่น
2: ะฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่างเง
0: ี้
2: ยแต่อันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก repellent กับ non repellent
2: อ
0: ันนี้คือ repellent คือเนี้ยคือขับไล่ไป
2: ก็คือเหมือนป้องอารมณ์ป้องกัน
0: ทีละหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของแมลงเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
1: แตก
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปึ๊บแตกกันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่องอ่ะ
2: แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช้
2: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
2: อ๋อถ้าได้เอากลับมาที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละ เรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
2: ็
0: อยากจะทดลอง
2: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่ให้มีแหละ
2: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันแบบมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
2: จัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ้าสัตว์เลี้ยงตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวไงคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
2: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
2: ไม่ไม่ไหวไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
2: มันสะสมนะ
0: ใช่ไง
2: ก็ระวังไว
0: ้อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
2: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
2: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณบอดเดียวเว้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู
0: ่ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ใช่
0: คือเรื่องการไม่ทนชื้นด้วยแหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติใน MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
0: เท
2: ดับแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโอ้ยยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮะแต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
0: วางลืมวางตากฝนไว
2: ้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
0: เออ
2: ตอนแรกคิดฝนมา
0: แต่มา
2: เลย
0: มาเลยลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
1: ก็ได้เป็นข้อพิสูจน์
2: ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
0: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยป่ะ
2: เออ
0: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมก็อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
0: ผมก็ยกมันต้องลอง
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ยุ่ย
1: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
0: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
1: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
0: ไม่เลว
1: ได้อยู่นะ
0: เคยได้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันนี้มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้อง
0: นะ
2: ตัวที่เลือกไป
0: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนก
2: ัน ลายซอก
1: ล่องไม่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
0: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือน
2: คือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
0: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
0: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
1: ้
0: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
1: ที่ทิพย์เข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
0: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: หนัก
0: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหม
2: ใช่
0: คือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
1: มันรู้สึกเลย
0: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน
2: ้
0: นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
1: ใช่ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
0: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
0: โอเค
1: พอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจับมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเง
2: ี้
1: ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
2: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
0: ปกติแล้วก็มีการทาสี
2: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
0: หลายๆคนอาจจะคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
1: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
0: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวมาทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
0: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกัน
2: อ
0: ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอะ
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรเงี้ยมันก็บอกแบบว่าเอ้ยท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นไกเพราะนั้นอันเนี้ยก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
2: ใช่ครับ
0: บอร์ดกันชื้น
1: โอเคเข้าใจ
0: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือไปลุยต่อครับ

0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนมันดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ต้องเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโปรไว้นึงแล้วก็เก็บนาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็นี่ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบนึงคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: รอบนึงเพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับนะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มมันทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สา
1: ได้ครับ

0: เนี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมงอ่ะ
2: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยพี่ปิดแล้ว
1: อ๋อครับพูดต่อดิ
0: เออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง 34ครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
4: ก็วุ้นมะพร้าวไง
3: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
4: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
3: ทำอะไรเก่งเหรอ
5: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
4: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
5: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
3: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
5: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
3: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
5: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
4: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
3: อะไรเหรอ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตก

0: จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent material
1: แปลว่าวัตถุกำเนิดดิน
2: climate c l i m a t e climate
1: แปลว่าภูมิอากาศ
2: terrain t e r r a i n terrain
1: แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับและยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังสามารถนำเอามาทำเป็นยาได้อีกด้วยวันนี้ครับเราก็เลยขอมาเยือนกันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวชนิดนี้มาอยู่แล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ประเทศอันร้อนระอุอย่างเมืองไทยได้อย่างไร
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่ล่วงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เล่นมุกขึ้นไปสู่นาภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเองจริงๆ
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนดอกเบญจมาศ
4: เฮ้ย
3: โอ้โหเฮ้ย
4: ซากุไร
3: ซามูไร
4: อ๋อซามูไร
3: เห็นข้าเป็นสกุลไรไขควงไม่ได้นี่ท่านนี่ดูแปลกๆนะ
4: ครับ
3: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้ามีไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชงซูชิข้าก็จัดให้ได้นะ
4: ฮะหญ้าอร่อยครับ
3: กินหญ้าก
4: ินหญ้า
3: เอ้ย
4: ไม่ใช
3: ่
4: มาถอนหญ้า
3: คนเลยมานั่งกินหญ้า
4: ครับ
3: เอางี้ผมต้องถามท่านตรงๆแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยเดิน

0: างมาไกลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาเพื่อตามหาดอกเบญจมาศ
1: อยากได้ใช่ไหมครับ
0: ที่นี่
1: เอาสีอะไรครับ
0: มีสีหลายสีเหรอ
1: หลายสีครับ
0: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
1: หลายร้อยสีเลยครับ

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
1: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
0: ใช่เย็นๆชอบ
1: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็25จะดีครับ
1: เฉลี่ย25
0: ครับ
1: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
0: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
1: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ แล้วเราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
0: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
1: ท่านทำอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมอะไร
0: เป่าถุงพลาสติกครับ
1: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
0: ถุงก๊อปแก๊ปอะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อปแก๊ปขาย
0: ใช่
1: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามแล้วก็มาปลูกดอกไม้อย่างนี้เหรอ
0: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทำอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับแต่พอรุ่นเราใครก็ทำได
1: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
0: ถูกต้อง
1: ติดต่อได้หมดนะ
0: ได
1: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
0: ใช่ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
1: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเราม
0: ันลดลง
1: ก
0: ำไรน้อยลง
1: กำไรน้อยลงอันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
0: ก็ด้วยกันครับ
1: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
0: ใช่
1: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่า
0: เปลี่ยนดีกว่า
1: เฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอไม่รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
0: แปลกครับปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับ
1: ทั่วทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม้
0: ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
1: แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท่านจักรพรรดิ
0: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรคิดไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันก็ต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่
1: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
0: ใช่ครับ
1: อ๋อคิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
0: ใช่
1: มันเริ่มต้นยังไงตอนของเราเนี่ย
0: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทําซ้ําเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยใครเค้าก็ทํากําไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอ่ะของมันล้นตลาด
1: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทําธุรกิจมาก่อน
0: ครับ
1: เราพอจะรู้คีย์ของความสําเร็จ
0: ใช่
1: ก็คืออย่าไปทําอะไรที่คนอื่นเค้าทํากันเยอะ
0: ใช่
1: แล้วถ้าจะปลูกพืชทุกอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เค้าปลูกกันเยอะ
0: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
1: ๆ oh!
0: เอาปลูกยาก
1: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพงๆ
0: ใช่
1: ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวท่านเนี่ยคือ
0: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
1: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
0: คนอื่นก็ปลูกยาก
1: ปลูกยากก็นั่นสิอ่ะโจทย์มีแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศ
0: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
1: มันก็ปลูกยาก
0: ใช่
1: มันยากมากเลยเหรอ
0: ยากครับ
1: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ

0: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
1: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
0: สุดท้ายก็ดีครับ
1: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
0: ้ใช่
1: ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำรายได้มหาศาลขนาดไหน
0: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
1: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
0: เยอะครับ
1: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงมั้ยมันทั้งขาย
0: ในตลาดเขามีขึ้นลงครับ
1: อ๋อแสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
0: ใช่
1: จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
0: ก็หลายล้านครับ
1: เฮ้ยปลูกดอกไม
0: ้ครับ
1: ประจำราชวงศ์ญี่ปุ่นแต่ทำรายได้
0: เป็นล้าน
1: ว้าวอยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆเราไปอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามโอ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้างน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยล่ะครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้ฮะรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

0: ือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือของหมอบรัลเล่ปีพุทธศักราช2416ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาก็จะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นช่ายทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นช่ายผักชี
1: เอ๊
2: ะไม่ใช่
1: เออจะพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้
2: คือ
1: เด็กๆของ
2: เด็กๆใช่
1: ยังไม่เป็นเด็ก
2: ยังไม่ดอก
1: โอ้ยเดี๋ยวขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดเนี้ย
2: ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
2: เม็ด
1: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทำปลูกเป็นเม็ดกันชำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
2: ต้นพัน
1: เด็ดยอดเข้ามา
2: ใช่
1: แล้วก็มาปักเลย
2: ใช่
1: ทำไมต้องทำแบบนั้น
2: เพราะว่าม
1: ันดีกว่าเม็ดยังไง
2: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
1: ุ์แล้วต้นแม่พันธุ์ต้นนึงอ่ะมีสักกี่ยอดให้เด็ด
2: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
1: ผมแสดงว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยก็เรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
2: ี้แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มา

0: พอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
1: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
0: ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
1: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
0: ใช่
1: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
0: ครับ
1: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาละ
0: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งแล้วครับ
1: 3-4 เดือนทิ้งเลย
0: ต้องปลูกใหม
1: ่เขาช้ำนะ
0: ใช่เขาแก่แล้ว
1: เขาแก่แล้วเด็ดไปครั้งนึงแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
0: ก็สัก20วัน
1: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
0: ครับ
1: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันใช้เยอะ
0: ใช่
1: ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
0: ถูกต้อง
1: แยกกัน
0: ครับ
2: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกมากเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
0: แม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนแก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตาย
1: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อนๆ
0: ใช่
1: เขาถึงจะได้ผลผลิตดี
0: ครับ
1: ดอกจะได้สวย
0: ใช่
1: พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
0: ่ประมาณ100ไร่ครับ
1: ท่านปลูกดอกไม้100ไร่เหรอ
0: ครับ
1: โอ้โหถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
0: ใช
1: ่โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
0: ุ์ใช
1: ่ลงในการเพาะกล้าก
0: ล้าก
1: ี่พอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลงดิน
0: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
1: 15วันมีรากใช้ได้แล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็มาลงดิน
0: ใช
1: ่ตะข่ายนี่นะอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันรู้อ่ะ
0: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
1: อ๋อที่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
0: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกง่ายปลูกเป็นระเบียบ
1: เราก็จะได้มีบล็อกเรียงกันมาเลย
0: ใช่
1: อ๋อก็จะสวยงาม
0: ครับ
1: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
0: ก็ดึงตะข่ายตามเพื่อพยุงต้น
1: ตะข่ายนี่สูงขึ้นได
0: ้ครับ
1: ตามดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
0: ครับ
1: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
0: ใช่
1: ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าต้นเวลาปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
0: ใช่อ๋อ
1: ก็จะประคองเข้าไป
0: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่หัก
1: อ๋อถ้าหักนี่จบเลย
0: ครับ
1: จากตรงนี้เองเนี่ยลงก้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอกและพร้อมขาย
0: 3เดือน
1: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
0: ้ครับ
1: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดก็ตัดออกทั้งหมดเลยไหม
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นไม้ล้มลุกใช้ได้ทีเดียว
1: ก็คือตัดออกเลย
0: ครับ
1: ตัดแล้วก็เตรียมดินใหม่
0: ใช่แล้วก็ปลูกใหม
1: ่ปลูกใหม่แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกเขาให้ปลูกนี้ปลูกเว้นปลูกเว้นเว้นทำไมล่ะโอ้ยฮะมันปลูกทุกช่องดิ
0: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
1: ถ่ายเท
0: เพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบน้ำไม่ชอบชื้นๆมาก
1: แต่ชอบอากาศหนาว
0: ชอบอากาศหนาวดินต้องร่วนสุยไม่อุ้มน้ำ
1: ดินต้องร่วน
0: ใช่
1: น้ำอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
0: ใช
1: ่สารอาหารของเขาหลักเขาชอบแบบไหน
0: หลักหลักที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมะ
1: อ้อทำไมอ่ะ
0: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกบดำขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
1: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
0: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลง

0: พอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
1: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะเป็นดินที่โปร่งแล้วตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกรบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนักเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงตรงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของPH นะครับค่า PH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ 6.5 นะครับซึ่งเป็น PH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเบญจมาศเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
2: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยดีทุกที
0: ่ครับ
2: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
0: ใช่
2: 3 4เดือนแล้ว
0: บำรุง
2: ทีมันก็ได้เรื่อยๆ
0: ใช่
2: นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
0: ใช่
2: อยากดูที่ตัดได
0: ้
2: พาไปดู
0: ได้ครับ
2: เอ้ย
0: แต่นั่งลุกไม่ขึ้น
2: ลุกไม่ขึ้นมันตึงอ่ะดิในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที่
0: คลาน
2: ไปแล้วไปเจอกันปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวย

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันคือพันดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โดยเพราะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ไม่ยากครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
2: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
2: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวมันเป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงก็ต้องเก็บ
2: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อย่างนี้เลยครับอันนี้ได้แล้วอย่างนี
2: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
2: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
2: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชอันนี้ก็คือขายได้เลย
2: ครับ
1: เฮ
2: ้
1: ยมันง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้าตอนแรกมันยากนักยากนะโกหกข้าทำไมอ่ะ
2: ข้าไม่ได้โกหก
1: อ้าวท่านไม่ได้โกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิกง่ายแล้วยากตรงไหน
2: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
1: แต่ว่าของเรา
2: ได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
2: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
1: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
2: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
1: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเห็นอากาศเอ๊แดดเนี่ยมันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมง
2: ใช่
1: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
2: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
1: แล้วหลอกเขายังไง
2: เอาหาพลาสติกดำคลุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบัง

0: ครับให้เป็นดอก
1: ยังไงยังไง
0: ก็
1: รายละเอียดหน่อย
0: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
1: เป็นโครงเหล็กตัวยูมาอย่างง
0: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
1: ตลอดแนวเลย
0: แล้วก็เอาพลาสติกดำคุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
1: มันก็จะกลายเป็นมืดเป็นปริยาย
0: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
1: เออ
0: ปรากฏว่า
1: หลอกดีกว่า
0: หลอก
1: โดนหลอก
0: โดนหลอก
1: นะ
0: หลอกทั้งคน
1: ตอนนี้เปิดพลาสติกดำออกมาก็เฮ
0: ้
1: สมหน้าโดนหลอกนี่ดอกเต็มเลย
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: ออย่างงี้
0: ครับ
1: แล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
0: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงเฉยๆสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
1: แล้วไม่อบเหรอ
0: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
1: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าเออแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
0: ใช่
1: เท่านั้นเองไม่คุ้มช่วง5โมงก็ได
0: ้ครับ
1: การทำงานก็สบายสบายยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างว่ากันเถอะ
0: ใช่
1: นี่คือยากของเขา
0: ครับ
1: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
0: ก็โรคแมลงนะครับ
1: โรคแมลง
0: ใช
1: ่ควบคุมเขา
0: ควบคุม
1: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบนจาม่าที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
0: เพราะเจอทุกวัน
1: หมายถึง
0: มาตอนไหนก็เจอดอกไม
1: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
0: ใช่สวยทุกครั้ง
1: แล้วมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเราแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
0: ดอกไม่ใช่ดอก
1: ดอกเ
0: ดีย
1: วดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
0: ก็ทนครับ
1: ทนกว่า
0: ไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
1: เหรอ
0: ครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อยนาน
1: โดยทั่วไปเขากี่อยู่จับไปปักแล้วกี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
0: ก็อาทิตย์หนึ่งของเรานี่เกินอาทิตย
1: ์เกินอาทิตย
0: ์ครับ
1: อ๋อแล้วท่านไปเอาความรู้มากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้ท่านไปเอามาจากไหน
0: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
1: โครงการหลวง
0: ใช่
2: ว้าว
1: เฮ้ยโครงการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
0: ใช
1: ่เฮ้ยน่าสนใจมากแบบนี้ เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันเลยดีกว่า
0: ได้เชิญครับ
1: รู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างให้สักค่าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
0: ได้ครับ
1: อ่ะไปดิโอ้แบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเคล็ดลับอะไรที่เอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
0: ใช่ครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย เราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในงานค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่งไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
1: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
0: ครับ
1: ส่วนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
0: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี้
1: อันนี้คือโซนปลูกดอก
0: ครับแล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธุ
1: ์โซนปลูกแม่พันธุ์ก็จะแยกไว้
0: ใช
1: ่ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
0: ่ก็สัก 70%
1: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
0: ครับ
1: แม่พันธุ์เว้นพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
0: ์30
1: 30ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
0: ครับ
1: 30% ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
0: แม่พันธ
1: ุ์แม่พันธุ์เขาก็จะสลับกันได้พอดี
0: ครับ
1: แล้วเรื่องคนงานล่ะ
0: ครับ
1: เรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวน100ไร
0: ่ประมาณ40คน
1: ครับ40คนค คนงานนี่มีการแบ่งสรรแบ่งส่วนกันไหมว่าใครทำหน้าที่อะไร
2: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
1: เหมาปลูก
2: เหมาปลูก
1: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
2: หมายถึงว่าสมมติโรงเนี้ยโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
1: เราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
2: จำนวนที่เขา
1: ผลผลิต
2: เขาทำได้มากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
1: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์
2: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเงี้ยเขาขยัน
1: ตั้งใจ
2: เลย
1: ยังไงถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
2: ใช่
1: นี่ค
2: ือ กลวิธี
1: วิธีการของเราเราจะไม่ให้จ้างเป็นแรงงานแบบนั้นเพราะว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
2: ใช่ทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
1: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
2: ครับ
1: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงได้บ้าง
2: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2 คนตั้งแต่ปูจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
2: คือตามสบายเขา
1: ทั้งสองคนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
2: ใช
1: ่รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
2: ไม่ครับเราจะมี
1: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
2: ทีมทำ
1: ทีมกล้าได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการจนตัดเสร็จ
2: ใช
1: ่และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ของเขา
2: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
2: เราจะมีแทงค์น้ำเป็นน้ำบาดาลครับ อยู่ข้างบนแทงค์ใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
1: เป็นสายยาง
2: เป็นทับเป็นสายยาง
1: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บตกเสียบสายยางเขาเดินฉีดไปเรื่อยรถของเขา
2: ครับ
1: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบนจามาศ
2: ครับ
1: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
2: หนอนช่อนใบ
1: หนอนช่อนใบ
2: เพี้ยไฟเชื้อราหลักๆมี3อย่างน่ากลัวที
1: ่สุดหนอนช่อนใบมายังไง
2: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันแมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาก็กินใบเน่ายูเยะแล้วพอใบเป็นรูใบเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแล้วใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
1: ไม่แข็งแรง
2: ไม่แข็งแรง
1: อันนี้คือหนอนชอนใบ
2: ครับ
1: มี
2: เพี้ยไฟ
1: เพี้ยไฟ
2: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟเนี่ยจะกินดอก
1: กินดอก
2: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเสีย
1: อ
2: ีกอย่างนึงคือเชื้อรา
1: เชื้อรา
2: เชื้อรานี่ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
1: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
2: ก็
1: ใช้ยาฆ่าแมลง
2: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักของครอบครัว
1: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
2: ครับ
1: ทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
2: ก็ทดลองครับ
1: ทดลองเอา
2: อันไหนได้ผลก็ลองผสมจนโอเค
1: มัน
2: ได
1: ้ผลข้อมูลมาจากไหน
2: ก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้าง
0: ตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองอ่ะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียแล้วตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิด แสงปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่ในพื้นที่สูงตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะ
1: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมต้านที่ผ่านมาม
2: ีครับ
1: ยังไง
2: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอยเงี้ยเพี้ยไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆเหมือนกันโอเคเราจัดการได้เราชำนาญ
1: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
2: ครับ
1: ล่อแมลง
2: ล่อแมลง
1: ล่อยังไงแมลง
2: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อแมลงพอแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
1: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
2: ใช่โรคแมลงก็จะลดลงบ้าง
1: ปีที่สูญเสียตอนนั้นเนี่ยทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
2: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท
1: ้อ
2: ก็เสียแล้วก็ทำใหม
1: ่เพราะยังไงก็ต้องปลูก
2: ใช่ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพครับ
1: เอาก็ท่วมกรุงเทพตรงนี้มันที่สูงนะ
2: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะพอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
1: ื้อไม่ได้ใช่ไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้
2: ใช่
1: เข้าไปส่งก็ไม่ได้
2: ใช
1: ่
2: เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
1: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกรุงเทพอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอยู
2: ่ยังมีอยู่ครับ
1: ยังมีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
2: ใช่
1: ที่เป็นพื้นที่อื่นบ้าง
2: ใช่
1: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
2: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
1: ่ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
2: ก็พอครับพอได้อยู่
1: พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
2: ครับ
1: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะแต่ตอนนี้มันเต็มพื้นที่อยู
2: ่ครับ
1: โอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กเต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตั๊กจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตั๊กกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้รู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่จะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
2: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
1: เรียนถูกเรียนผิด
2: ครับ
1: ทุกอย่าง
2: ครับ
1: จนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
1: ที่นี่ปีที่10แล้ว
2: ครับ
1: แสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
1: ลูกค้าร้านดอกไม้
2: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถเมล์ถึงเลย
1: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร
2: ่
1: ใส่กล่องแพ็คไปเอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมงเขาก็ไปรับที่ท่ารถ
2: ใช่ครับ
1: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
2: จะสะดวกมาก
1: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆอยู่แล้วอย่างนี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
2: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
1: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี
2: ้ส่งไป
1: มารับซื้อที่สวน
2: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
1: แล้วราคาดอกเหมือนกันไหม
2: อะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
1: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
2: ใช่ครับ
1: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
2: ใช่
1: แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
2: ก็มาเอาเอง
1: มีไหมมารับไปขายต่อ
2: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
1: พวกพ่อค้าแม่ขายนี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
2: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
1: ไปหาเขาที่ร้านเลย
2: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
1: เอ
2: าเขาใครก็ไม่รู
1: ้
2: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
1: เอ้าแล้วใช้เวลาต้องกว่าเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
2: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโลกคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
1: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันเกาะมาใครอะไรยังไง
2: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
1: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
2: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไร
1: ครับก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
2: ก็มีบริการให้เข้าไปชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
1: 20บาท
2: ครับ
1: มันจะไม่ได้อะไร20บาท
2: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให้ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
1: ต้นละ20เหมือนกัน
2: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้
1: ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
2: ก็จริงๆเรามาทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับธันวาคมกรกฎ
1: าถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาว มาเลยสวยสุดตอนนั้
2: น
1: แต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดอยู่แล้ว
2: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
1: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
2: ใช่ทุกวันคร
1: ับ
2: 365วัน
1: ยังมีมองอะไรต่อไปในอนาคตไหมเราจะเติมอะไรอีกไหม
2: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูกพืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
1: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยาย
2: อย่าง
1: นี้หน่อย
2: ครับ
1: จนมาเป็นที่มาของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกปกตินี่เขาบอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ก็ไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะเออว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายหลักก็คือการเอาดอกเบญจมาศกลับไปจักรพรรดิอ่ะ
2: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
1: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
2: ้เสกได้ครับ
1: เสกได้เหรอ
2: ได
1: ้
2: มาแล้วของขาวเน
1: าะไม่เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
2: โอ้ขอโทษ
1: เ
2: ข้าใจผิด
1: เ
2: ชิญคุณซากุไรครับ
1: ซามูไร
2: ซามูไรเฮ้ยช็อตที่3แล้ว
1: นี่ก็ขยันเล่นซากุไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไก่ควงเอ้าดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
2: เดี๋ยวตังค์ครับ
1: เฮ้ยนี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้มันน่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
2: ชักดาบ
1: อ่ะนั่นแหละไปแล้วจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
0: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเบญจมาศมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

0: หลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมศรีพัชราคมหรือหมอเอกนะครับเป็นสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการ Pet Talk นะครับจะมาชวนท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านครับพูดคุยครับถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องแมวนะครับโดยปัญหาที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าผู้เลี้ยงแมวส่วนใหญ่ครับน่าจะเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับทุกท่านทราบดีเลยครับว่ากลิ่นปัสสาวะอุจจาระของน้องแมวเนี่ยมีความรุนแรงมากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นหากปัญหานี้เกิดขึ้นมาครับย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งเจ้าของแล้วก็น้องแมวอย่างแน่นอนโดยปัญหาของการขับถ่ายไม่เป็นที่เนี่ยครับผมเราสามารถพบได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายไม่ลงกระบะทรายนะครับหรือการขับถ่ายบนสิ่งของเครื่องใช้หรือแม้แต่ตัวของเจ้าของเองก็ตามนะครับวันนี้ครับเราจะมาค้นหาสาเหตุครับมาดูรายละเอียดกันว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรได้บ้างเพื่อให้การอยู่ร่วมกันของน้องแมวกับเจ้าของนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขมากที่สุดครับผมสำหรับเรื่องของปัญหาการฉี่ไม่เป็นที่ของแมวนะครับมีสาเหตุเกิดได้จากหลายอย่างเลยครับผมตัวอย่างเช่นนะครับสาเหตุที่1 นะครับคือเรื่องของความเครียดครับที่เราจะเจอได้ในน้องแมวนะครับซึ่งความเครียดตรงนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของน้องแมวนะครับหรือเป็นเรื่องของเสียงเป็นเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาอยู่รอบๆตัวเขาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปพวกนี้ครับเป็นสาเหตุของความเครียดของน้องแมวได้หมดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เจอได้บ่อยๆเลยครับก็คือการมีแมวจากภายนอกบ้านนะครับเข้ามาในบริเวณบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นแมวจรจัดหรือแมวของเพื่อนบ้านของเราเองก็ตามนะครับน้องแมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีความไวกับเรื่องของอาณาเขตมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีแมวตัวอื่นเข้ามาในอาณาเขตของเขาก็ย่อมทำให้เขาเกิดความเครียดได้อย่างแน่นอนส่วนสาเหตุที่2ครับ

0: เป็นสาเหตุที่เจ้าของหลายๆท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับเป็นเรื่องของการจัดการกระบะทรายนะครับน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความรักสะอาดสูงมากๆนะครับแล้วก็ชอบที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระบะทรายไม่เป็นไปตามความต้องการของน้องแมวเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็อาจจะเลือกที่จะไม่ใช้กระบะทรายนะครับแล้วก็ไปขับถ่ายในบริเวณอื่นแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการกระบะทรายตรงนี้ครับอยากให้เจ้าของทุกท่านเลยนะครับให้ความสำคัญนอกจากนี้ครับเรื่องของลักษณะของกระบะทรายเองก็มีผลเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปทรงนะครับขนาดนะครับหรือการมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาพวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อการใช้หรือไม่ใช้กระบะทรายของน้องแมวได้หมดเลยนะครับสำหรับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งที่วางของกระบะทรายครับตรงนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้ไปกว่ากันเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วครับน้องแมวจะขับถ่ายบริเวณที่เขารู้สึกปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากระบะทรายไปอยู่ในตำแหน่งที่วุ่นวายมีเสียงดังหรือมีการสัญจรไปมาเยอะแยะของคนในบ้านของแมวตัวอื่นหรือของสัตว์ชนิดอื่นน้องแมวเขาก็อาจจะเลือกฉันจะไม่เข้ากระบะทรายตรงนี้ดีกว่านะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอาจจะต้องพิจารณาถึงตำแหน่งที่วางของกระบะทรายให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวด้วยเราก็ทราบถึงสาเหตุกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูวิธีการจัดการกันบ้างครับว่าเราจะทำยังไงให้น้องแมวขับถ่ายเป็นที่เป็นทางนะครับอันดับแรกเลยครับประการที่หนึ่งนะครับที่เจ้าของควรจะต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของตัวกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวเองครับผมอย่างที่เรียนไปครับว่าน้องแมวมีความชอบต่อกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวที่มีความจำเพาะกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามเลือกทรายแมวและเลือกกระบะทรายที่เหมาะสมแล้วก็ตรงกับความต้องการของน้องแมวเราเพราะว่าแมวแต่ละตัวก็มักจะมีความชอบต่อชนิดของทรายที่แตกต่างกันไปนะครับแต่โดยทั่วไปครับจากงานวิจัยนะครับแมวมักจะชอบทรายที่ไม่มีกลิ่นมากกว่าซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีทรายอยู่หลากหลายรูปแบบครับซึ่งตรงนี้ครับเจ้าของอาจจะจำเป็นที่จะต้องนำมาทดลองกับแมวของเราดูก่อนครับว่าเขาชอบแบบไหนบ้างข้อที่2นะครับเราสามารถที่จะสอนครับให้เขาเรียนรู้ถึงการขับถ่ายในบริเวณที่เหมาะสมได้นะครับการสอนตรงนี้ครับผมอยากให้เน้นในเรื่องของการให้รางวัลเป็นหลักเราไม่ควรลงโทษน้องแมวเลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยในการลงโทษน้องแมวถ้าหากน้องแมวขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับเราควรจะสอนน้องแมวแทนว่าเราอยากจะให้เขาขับถ่ายตรงไหนมากกว่าที่จะไปลงโทษเขาเวลาเขาขับถ่ายไม่ถูกที่เพราะฉะนั้นอยากที่จะส่งเสริมครับให้เจ้าของเน้นการให้รางวัลกับน้องแมวเวลาที่เขาไปขับถ่ายที่ถูกที่เราสามารถพาเขาครับไปยังบริเวณที่เราต้องการก็คือที่กระบะทรายที่จัดเตรียมไว้นะครับแล้วพอน้องแมวเริ่มขับถ่ายแล้วนะครับทำธุระเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ชมด้วยน้ำเสียงเบาๆนะครับแล้วก็ให้รางวัลกับน้องแมวทันทีตรงนั้นได้เลยการทำแบบนี้ครับจะทำให้น้องแมวเขาเรียนรู้ครับว่าถ้าฉันขับถ่ายในกระบะทรายฉันจะได้สิ่งดีๆตามมาฉันจะได้ขนมฉันจะได้ความรักจากเจ้าของตามมาซึ่งถ้าน้องแมวเกิดการเรียนรู้แล้วครับในอนาคตเขาก็เลือกที่จะมาขับถ่ายในกระบะทรายอย่างแน่นอนสำหรับวิธีถัดมาครับคือเรื่องของการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายตรงนี้ก็สำคัญมากๆครับการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับถามว่ายังไงคือถูกต้องนะครับกระบะทรายที่ดีครับเราไม่ควรจะวางไว้ใกล้กับชามน้ำและชามอาหารนะครับควรจะวางให้ห่างจากสองสิ่งนี้นะครับและควรจะอยู่ในตำแหน่งที่เงียบสงบปลอดภัยสำหรับตัวน้องแมวเองนะครับไม่ควรจะมีเสียงดังหรือว่ามีใครไปรบกวนบริเวณนั้นอยู่บ่อยๆประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยครับก็คือเรื่องของจำนวนของกระบะทรายครับเจ้าของควรที่จะมีกระบะทรายนะครับอย่างน้อยนะฮะเท่ากับจำนวนแมวบวกหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากเจ้าของเลี้ยงแมว3ตัวนะครับกระบะทรายควรจะมีอย่างน้อย4กระบะนะครับเพื่อให้เกิดทางเลือกกับน้องแมวสำหรับข้อถัดมานะครับคือการดูแลทำความสะอาดตัวกระบะทรายเองนะครับโดยกระบะทรายครับเจ้าของควรจะหมั่นเก็บสิ่งปฏิกูลออกจากกระบะทรายให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยอย่างน้อยครับควรจะเป็น2ครั้งต่อวันสำหรับการล้างทำความสะอาดกระบะทรายแล้วก็เปลี่ยนทรายทั้งหมดเลยเนี่ยควรจะทำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อป้องกันการสะสมของกลิ่นที่จะอยู่ในตัวกระบะทรายโดยทั่วไปครับแมวมักจะชอบกระบะทรายที่ไม่มีหลังคามากกว่า กระบะทรายที่มีหลังคานะครับทั้งนี้สาเหตุเป็นเพราะว่ากระบะทรายที่มีหลังคาครับมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการสะสมของกลิ่นปฏิกูลต่างๆภายในตัวกระบะทรายได้มากกว่าซึ่งอย่างที่เรียนกันไปครับว่าแมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดนะครับเพราะงั้นถ้าหากว่ามีกลิ่นสะสมอยู่ข้างในมากเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่ใช้กระบะทรายได้เหมือนกันสำหรับการฝึกการขับถ่ายในแมวนะครับจริงๆแล้วถ้าเริ่มได้ตั้งแต่ในลูกแมวเลยก็จะเป็นยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดการฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับเจ้าของหลายๆท่านครับจะพบว่าพอเรานำแมวเข้ามาแล้วเนี่ยน้องแมวสามารถที่จะไปขับถ่ายที่กระบะทรายได้เองตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของน้องแมวอยู่แล้วแต่สำหรับบางบ้านครับเวลาที่เจ้าของนำน้องแมวเข้ามาแล้วน้องแมวยังไม่ทราบครับว่าจะต้องไปขับถ่ายที่ตรงไหนตรงนี้ครับอยากจะแนะนำให้เจ้าของครับเริ่มการสอนน้องแมวตั้งแต่วันแรกๆที่นำเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้และการสอนครับอย่างที่เรียนไปว่าอยากให้ใช้เรื่องของการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษนะครับเพราะว่าจะทำให้แมวเกิดเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของด้วยนอกจากนี้ครับสำหรับแมวที่โตแล้วครับผมหากเจ้าของพบว่าแมวที่โตแล้วมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายถามว่าเราจะสามารถฝึกสามารถปรับได้ไหมยังทำได้นะครับเจ้าของสามารถใช้วิธีการที่เราคุยกันไปข้างต้นตรงนี้ครับไปทดลองทำดูก่อนได้เลยแต่หากว่าลองทำแล้วครับยังไม่ได้ผลนะครับสามารถที่จะนำน้องแมวครับมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับได้ที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาได้เลยนะครับโดยที่เจ้าของมาที่จะนำน้องแมวครับเข้ามาตรวจร่างกายก่อนกับคุณหมอที่แผนกอายุรกรรมนะครับแล้วก็ทำแบบสอบถามพฤติกรรมครับหลังจากนั้นคุณหมอจะส่งต่อน้องแมวครับมายังคลินิกพฤติกรรมเพื่อพูดคุยนะครับแล้วก็ทำการตรวจวินิจฉัยสาเหตุที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขับถ่ายที่ไม่เป็นที่ตรงนี้ตลอดจนคุณหมอจะทำการวางแผนการรักษาครับเพื่อบำบัดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาตรงนี้ให้กับเจ้าของครับอย่างที่เราคุยกันไปครับผมเราจะเห็นว่าปัญหาของพฤติกรรมในน้องแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายหรือปัญหาอะไรก็ตามครับจริงๆแล้วสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับน้องแมวสามารถที่จะฝึกได้ครับผมทั้งนี้เราต้องใช้เรื่องของความเข้าใจในธรรมชาติของน้องแมวใช้ความอดทนครับแล้วก็ใจเย็นๆนะครับต้องมองว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้คุยภาษาเดียวกับเราเพราะฉะนั้นถ้าน้องแมวมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาขึ้นมานั่นหมายความว่าเขากำลังต้องการความช่วยเหลือครับเขาไม่ได้ดื้อเขาไม่ได้ต้องการที่จะแกล้งเจ้าของแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ครับสำคัญมากๆแต่ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเพียง1ปัญหาแรกนะครับที่เราเจอได้ในสัตว์เลี้ยงของเราหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดครับที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วพบกับปัญหานะครับไม่ว่าจะเหมือนกันหรือว่าจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคุยกันไปในวันนี้สามารถที่จะฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อที่จะติดตามรายการในตอนต่อๆไปซึ่งเราก็จะมีปัญหาหลากหลายมากเลยครับที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมานำเสนอกันอย่างแน่นอนครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับผมหมอเอกในรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปซึ่งเราก็จะนำปัญหาของสัตว์เลี้ยงต่างๆครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมกันต่อไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jooksดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไป

0: เต็มที่เฮ้ยอ้าวอ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำน้ำนี่ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
1: อยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: พื้นที่ป่าเขาของจังหวัดอุตรดิตถ์คือแหล่งผลิตผลไม้และสินค้าเกษตรหลายชนิดมีเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นมาเนิ่นนานแต่จากความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบเดิมของครอบครัวว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิเพ่งป่าแต้วหรือเดียวผันตัวเองจากนักกิจกรรมในเมืองหลวงสู่การทำการเกษตรในวิถีธรรมชาติทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าอยากให้ครอบครัวเลิกทำอาชีพเกษตรกร
1: จริงเป็นลูกหลานชาวนาเนาะพ่อแม่เป็นชาว

0: งานเลี้ยงดูแลพ่อแม่
1: แต่แล้วเขาก็เปลี่ยนความคิดตัวเอง
0: เข้าไปทำงานในกรุงเทพครับไปอยู่สักพักนึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองอ่ะก็เลยกลับบ้านตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็มาคุยกับครอบครัวว่าจะขอลองมาทำในพื้นที่ที่มีจากนั้นก็เริ่มสนใจว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะไม่ทำได้แบบเก่าพ่อแม่ทำมาเนี่ยเหมือนทำแล้วมันก็ไม่พอเนาะทำแล้วมันก็ถักกบนี่แล้วมันไม่เหลืออะไรเงี้ยเราไม่อยากทำแบบนั้น

0: ไม่ควรตัดหญ้าเยอะเพราะหญ้านี่คือปุ๋ยคือการคุมดินที่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ครอบครัวก็จะมองว่าเราขี้เกียจ
1: นอกจากจะเผชิญกับปัญหาความรู้แต่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าคือสังคมรอบตัว
2: ตอนแรกไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันทำแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรไงหญ้ารกมั่งอะไรเงี้ยโอ้ยมันจะได้กินเหรอปุ๋ยก็ไม่ใส่ตอนแรกไม่เห็นดีด้วยแล้วปานหลังๆก็โอเคทำได้ดีปุ๋ยก็ไม่เคยใส่อะไรก็ไม่เคยยาก็ไม่ได้ฉีดสักอย่าง
0: หล่นมาก็เนี่ยกองแถวเนี้ย
3: ตอนแรกยายไม่ยอมให้ทำเลยค่ะเพราะเขารู้ว่าเราไปเรียนแล้วเราไม่มีทางทำได้ไม่มีปัญญาทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือไม่ยอมรับเราเพราะว่าทำไมไม่ใส่ปุ๋ยทำไมไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยอมรับเลยครับว่าช่วงแรกๆท้อครับต้องต่อสู้กับแนวคิดซึ่งเหมือนเราพยายามปรับเปลี่ยนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหนื่อยใจมากกว่าแต่ว่าก็อดทนเพื่อจะอยากจะพิสูจน์เราก็ใช้วิธีการก้มหน้าก้มตาทำที่นี่เคยเกิดปัญหามา2ปีที่แล้วที่ว่าแรงหนักๆฮะคือของชาวบ้านตายเกือบเยอะมากบางสวนตายยกสวนเลยครับเพราะเขาตัดหญ้าเตียนดินแต่สวนเราคือมีหญ้าเยอะมากหลายคนก็จะบอกให้สวนเราขี้เกียจไหมจริงสวนนี่ก็คือขี้เกียจแต่ว่าการขี้เกียจของเราคือเรารู้ว่ามันสามารถคุมความชื้นได้ตอนนี้เป็นช่วงที่มันกำลังออกดอกชาวสวนหรือว่าเกษตรกรที่ต้อง

0: ชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อของอุตรดิตถ์ที่เดียวพยายามปรับเปลี่ยนให้เลิกใช้สารเคมีในการดูแล
1: ที่จริงเป็นทุเรียนพื้นเมืองเป็นหลักครับแล้วก็จะมีทุเรียนหมอนทองแทรกอยู่บ้างเมื่อก่อนนี้ทุเรียนพื้นเมืองนี่คนแทบจะไม่สนใจเลยกองละ5บาท10บาทเป็น10ลูกอะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็นกิโลละ50 60ซึ่งมันดีดตัวขึ้นมาเท่าๆกับหมอนทองด้วยซ้ำไป
0: การปรับเปลี่ยนมุมมองและความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อการเวลาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือความมั่นคงและความสุขอย่างแท้จริง
1: ผลผลิตมันอาจจะไม่ได้

0: ที่จริงแล้ววิถีพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเขาก็จะพูดถึงความดั้งเดิมมันเป็นของปู่ย่าตายายที่ทำมาอยู่แล้วก็เลยอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรมุมที่สนใจเรื่องเกษตรเรื่องฟาร์มเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
1: จากก้าวเล็กๆในวันที่ยืนได้ด้วยตนเองกลายเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ให้อยากขยายองค์ความรู้ออกไปสู่ผู้อื่นด้วยปณิธานอันแรงกล้าทำให้เดี่ยวพัฒนาทั้งความรู้ของตนเองและพื้นที่ในสวนให้เข้มแข็ง
0: แรกๆผมมาอยู่ไม่กี่สิบต้นครับตอนนี้มันเต็มไปหมดเลย
1: สร้างสรรค์ไอเดียของการทำการเกษตรจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างและเริ่มต้นเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน
0: บางทีมันล่ามเยอะเนาะเราก็ตัดอย่างแม่ผมจะขึ้นมาก็คิดอยู่ในหัวมานานแล้วว่าอยากมีพื้นที่เป็นเองอะไรครับพอไปเจอครูบาอาจารย์แล้วไปเจอองค์ความรู้นิดนึงครับมันพลิกทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องให้คนอื่นอ่ะมันต้องถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้คนอื่นเนี่ยครับนับคู่ครับคู่บน1 2 3 3คู่แล้วหักปุ๊บแล้วก็เสียบเลยครับใช้ยอดบางอย่างอาจจะดูไม่มีอะไรแต่มันซ่อนอยู่ในนั้นมันเป็นเสน่ห์เราคิดว่ามันเป็นเสน่ห์นะคืออย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าธรรมดาเลยไม่มีอะไรอย่างเช่นต้นกิ้งหวยอย่างเงี้ยก็เหมือนหญ้าทั่วไปเลยแต่พอใส่ความรู้ใส่วิถีของมันเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีค่าโดยที่เราไม่ต้องเซตอันนี้คือความตั้งใจที่อยากให้เป็นครับ
2: คล้ายๆจะเหมือนดอกหญ้ามั้งฮะ
0: ใช่คร
2: ับเหลืองๆเล็กๆ
0: เหมือนไอ้ดอกอะไร
3: สวยวันนี้ก็ได้ต้นพันธุ์เก๊กฮวยไปขยายพันธุ์ได้ไป2กระถางเขาบอกว่าจะออกดอกตอนหน้าหนาวพอดอกยังไม่ออกก็น่าจะใบเขียวๆสวยๆหน้าบ้านนะเป็นพุ่มๆได้สักฟุตนึงก็จะเด็ดยอดเอาไปเสียบต่ออย่างที่เขาสอนไป
0: น้ำถ้าไม่มีแล้งมันก็ไม่เป็นไรครับมันก็ยังอยู่ครับบางต้นนี้ผมรดน้ำไม่ถึงก็ปล่อยมันก็ยัง
4: เราเห็นพื้นที่เหมือนไม่ได้จัดการนะครับแต่เขาจัดการให้มันเป็นคล้ายๆธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์เป็นส่วนมากแล้วก็มาที่นี่เราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างหลากหลายมีตั้งแต่ไม้ยืนต้นมาจนถึงไม้ที่เป็นพุ่มขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็พวกพืชผักที่อยู่ในระดับพื้นล่างแล้วก็รวมไปถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่พยายามจะพึ่งตนเองมากที่สุด
0: ก็จะให้ชวนให้เก็บ
1: พยายามสร้างความหลากหลายและความมั่นคงด้านอาหารโดยการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในสวนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
5: จากการที่เราจะเก็บอย่างเช่นถั่วฝักยาวกำนึง10บาทใช่ไหมคะเราปล่อยให้แก่แล้วก็เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ขายคือเมล็ดพันธุ์ซองนึงเนี่ยเราใช้ประมาณ3ฝักมันก็เหมือนกับอยู่ได้แต่ก่อนก็เคยคนในชุมชนก็ว่าเออทําแล้วได้อะไรแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มเข้ามาดูงานแล้วก็เริ่มเป็นเครือข่ายที่แบบเออป้ามีเม็ดอัญชันนะเอามั้ยเอามาฝากขายก็เหมือนกับสร้างรายได้ให้คนรอบข้างไปด้วยเราก็

0: มีความสุขเขาก็มีความสุข
1: แล้วอีกเทคนิคนึงที่ได้มาก็คือว่าผักทุกชนิดครับรอบแรกเนี่ยให้กินเขาจะได้คุณภาพในการกินดีที่สุดแต่ถ้าเก็บพันธุ์ให้เก็บรอบที่2เพราะว่ารอบ2จะเป็นพันธุ์ที่นิ่งที่สุดครับ
2: รู้สึกมันอิ่มแล้วรู้สึกมันภูมิใจในตัวเองอ่ะยิ่งพอรู้ข้อมูลลึกๆของวงการเนี้ยระบบเศรษฐกิจมันทำลายเกษตรกรมันทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากไม่ขึ้นเพราะเหตุนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประกายที่เราอยากจะให้คนอื่นมันก็รู้สึกว่ามันท้าทายเราต้องทำให้คนรู้สึกแบบเราให้ได้ในความรู้สึกที่เราอยากจากนั้นพอเริ่มทำปุ๊บคนเริ่มเห็นด้วยหรือได้ไอเดียเราแล้วไปต่อยอดได้เงี้ยแล้วก็โทรมาหากลับมาหาเราว่าเฮ้ยเอานี้ไปทำแล้วมันได้ผลนะผมว่าแค่นี้มันก็ที่สุดของคนที่เป็นผู้ให้แบบเราแล้ว
3: ที่นี่อาจไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้ที่ตอบโจทย์การทำเกษตรได้อย่างครบครันแต่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้ลงมือทำเป็นจุดเริ่มต้นให้หันมาใกล้ชิดกับธรรมชาติและลงมือทำด้วยความเข้าใจ

0: ่สถานีประดิษฐ์ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีก่อนท่านละวันรถโฟกั
1: สเราจะนั่งรถไปกัน
2: รถไป
3: รถไป
4: ไปไหน
5: คร
4: ับ
6: กิจกรรมนั่งรถไฟไปจับปูในวันนี้คือห้องเรียนอันแสนสนุกของเด็กๆที่ทุกคนรอคอย
0: ผู้โดยสารก่อนลงจากขบวนรถโปรดติดต่อไปที่ห้อง
7: น
0: ั
7: ่งเลยไปทางนู้นไปทางนู้นลูก
8: ไหนแล้วคิวบอกเนี่ยได้แค่ตรงนี้ตรงนี้ที่ว่าง
9: ครับจริงๆแล้วไอ้การจัดทริปเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะสำหรับการแบบทำแบบในเชิงท่องเที่ยวแต่จริงๆในรูปแบบของกิจกรรมนี้เราทำมันโดยตลอดแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเราพูดถึงการเป็นกิจกรรมแบบส่งเสริมครอบครัวมากกว่า

0: วัตถุประสงค์ของทริปจริงๆก็คืออยากให้ครอบครัวมามีอะไรทําด้วยกันน่ะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นให้กับสิ่งที่เขาอยากจะได
1: ้มาแล้ว
2: ไ
1: ป
2: สม
1: ทบอ
2: ย
1: ู่
2: ฝ
1: ั่
2: งขวามือ
3: พระเจ้าสบายดีจริงๆที่สิ่งที่เด่นๆก็คือผมพยายามทําแบบครอบครัวคือทุกคนจะมีส่วนร่วมให้หมดเลย
4: มีลูกคนเดียวค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงอุปกรณ์ที่ช่วยเลี้ยงลูกดีที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นโทรศัพท์พอมีโปรแกรมนี้มาก็เลยตัดสินใจมาคิดว่ามันเป็นการพาเด็กมาหาประสบการณ์ที่มันสร้างสรรค์เนาะมาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันหายากมากเลยค่ะที่จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
5: และแล้วช่วงเวลาที่เด็กๆรอคอยก็มาถึง
1: เดินหาตามขอบจ้าขอบ
6: พี่อ้ําจับพี่อ้ําจับ
2: โอ้แต่ว่ามันตาย
6: แม่พี่อ้ําจับ
7: นี่ไง
1: จะ
7: ร
1: อใช่มั้ยใช่มั้ย
2: หายาก
1: จัง
2: ใครคิดว่าเป็นห้องแอร์
1: จับเลยจับอันนี้อยู่ข้
2: าง
1: บน
2: ไหนช่วยดูหน่อย
1: มาจับแบบนี้นี่มาแบบพี่ออม
5: ปูนาที่มองว่าเป็นศัตรูสำคัญของต้นข้าวแต่สำหรับบ้านนอกสบายดีปูนาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และความสนุกสนานของเด็กๆ
1: เ
5: ดี๋ยวเ
1: จ็
5: บ
1: เหมือนกันจะถอดรองเท้าไหมนี่จับงี้ลูกจับงี้เออเออนะไม่มีที่แขนรวบรวบกล้ามเลยครับปึ๊บ
2: นั่นแหละจับแล้ว
5: ปูนาจะกัดกินต้นข้าวที่ยังอ่อนจนเสียหายชาวนาจึงนิยมจับปูออกจากทุ่งนาในช่วงเริ่มต้นของการทำนา
0: เรื่องปูนาที่จริงมันจะผูกโยงกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือนาข้าวอินทรีย์ของเราคือผมเคยเจอประสบการณ์ตรงก็คือสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมีชาวบ้านมาจับปูเราแล้วก็เอาไปขายเราก็บอกว่าเฮ้ยในเมื่อปูมันมีแล้วคนมาจับเราชวนเด็กๆไปลองจับดูเนี่ยมันสนุกอ่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าคนอื่นมันก็ต้องสนุกด้วยอ่ะมันรู้สึกมันน่าจะมีความสุขไปกับการจับปูจับปลากับสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอองั้นมันน่าจะเป็นประเด็นที่ชวนคนมาทำทริปได้เพราะปูนาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่อินทรีย์จริงมันไม่อยู
5: ่และแล้วปูนาก็กลายเป็นเมนูแสนอร่อยของเด็ก
4: ๆซึ่งมีความประทับใจคือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริงๆซึ่งอยู่ในธรรมชาติของเรานะคะถ้าเราอยู่แต่ในเมืองบางทีประเภทนี้ไม่มีค่ะเราต้องเข้ามาหาในชุมชนของเรานะคะ
3: มาแล้วครับปูนาจุ๊บแป้งทอด
8: จริงลูกเราก็อยู่ในเมืองโดยสิ่งแวดล้อมโดยปกติชีวิตประจำวันเราอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสอย่างเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยเราก็อยากให้ลูกเราออกมาสัมผัสธรรมชาติอยากให้เขาอยู่กับดินกับทรายเล่นกับธรรมชาติแล้วเขาก็จะห่างมือถือออกไปอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญ
2: เอาอันนี้ตักได้นะ
0: เราก็รู้สึกว่าเกษตรอินทรีย์นะอินทรีย์กับวิถีครอบครัวเนี่ยมันสามารถสร้างสรรค์ได้นะเพราะเรากำลังจะชูว่าพื้นที่สร้างสรรค์ในครอบครัวมันสำคัญมันจำเป็นนี่มันคือห้องเรียนของเด็กๆมันคือห้องเรียนของครอบครัวที่จะได้กินข้าวด้วยกันจะได้เดินไปจับปูด้วยกันเลอะด้วยกันเล่นด้วยกันอันนั้นก็คือวิถีที่เราสร้างขึ้นมา

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ eco learning with lot ซึ่งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจและทุกสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้ะ

น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาลานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเคหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5%อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil aggregate S O I LA G G R E G A T E soil aggregate แปลว่าเม็ดดิน horizon H O R I Z O N horizon แปลว่าการแบ่งชั้น mineral matter M I N E R A L M A T T E R mineral matter

แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พี่น้องเอ้ยวัวดี
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาเพื่อนๆมากันที่เมืองย่างโมจังหวัดโคราชเราจะพามารู้จักกับขนมโหลค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้พวกเราผ่านมาแถวนี้แล้วก็เห็นการแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ
3: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่ๆป้าน้าอาเขามาแสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
3: จริงเหรอคะ
2: ใช่แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
3: ใช่เลยค่ะ
4: น่าสนใจจริงๆแหละครับแต่ผมสนใจขนมสตออันมากกว่า
1: โอ้ยน้องพีครับเล่นมุกแบบเช้าเลยนะครับเนี่ย
2: แหมน้องพีก็พี่เฟย์เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลอะครับไม่ใช่ขนม12อันอย่างนั้นค่ะ
1: ขนม12อันนี่แปลว่าเรากินกันพุงโตแน่ๆ
4: ใช่แล้ว

0: ยังจัดร้านไม่เสร็จเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวพวกเราช่วยได้ไหมคะ
0: อ๋อเดี๋ยวช่วยพี่พรทำขนมข้างในก่อนเนาะยกกันป่องมาจัดร้านแล้วกันเนาะ
2: ได้ได้ค่ะ
1: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
3: อันนี้ย้ายไว้ตรงนี้เลยค่ะ
1: อุ้ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะ
4: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
3: ค่ะนี่ค่ะเลี้ยงเอาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
1: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโหล
0: อ๋อเราจะต้องไว้อบเทียนไงคะเพราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว
1: ้อ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
0: ใช่ค่ะ
5: ทำไมพวกขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
0: นั่นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะมันต้องตัดใส่

0: ามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้วไม่เหมือนกับพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นอ
1: ย่างนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นี่งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหมคะ
2: ค่ะ
3: แล้วมาเลยค่ะ
2: ไปก่อนเลยค่ะ
1: นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะหนูขอกินชิ้นนึงขอกินชิ้นนึง
0: เดี๋ยวพี่พรทำเผือกนะคะหนูจะทำเผือกหรือจะทำเลี้ยงถั่วคะ
1: เดี๋ยวแฟนช่วยเลี้ยงถั่วแล้วกันค่ะ
0: เดี๋ยวป้าจะสอนนะคะงั้นหนูทำเผือกกับพี่พรนะคะ
1: หนูอยากปั้น
0: อยากปั้นเอาปั้นใส่ถุงมือก่อนนะคะ
1: งั้นหนูขอกดนะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: กดให้สวยๆนะตำแหน่งครบแล้ว
0: อันนี้หนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
3: ป้าเป็นก้อนกลมๆแบบนี้
1: อันนี้เป็น
0: ถ
1: ั่
0: วถั่วค่ะ
1: ถั่วอัด
0: นะคะหนูหยิบอย่างนี้นะคะลูกหนูเลี้ยงหนูจะเลี้ยงวนอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงให้มันครบได้15ชิ้นนะคะจะเต็มโหลพอดีนะคะ
3: ได้ค่ะ
0: ว่าจะเลี้ยงให้หนูดูก่อนว่าได้แถวนึงแล้วแถวที่2หนูเลี้ยงเองนะคะ
3: พอเราเสร็จแล้วเราก็จะ
0: ค่ะ15ชิ้นนะคะเดี๋ยวพอเลี้ยงที่แถวที่2เราก็สับวางอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ
0: ๋
3: อส
0: ับ
3: วาง
0: ค่ะสับวางเลยไปเรื่อยๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะ
1: เดี๋ยวลองดูนะคะงานหนักเลยนะพี่เฟ
3: ย์เราดูค่ะแล้วก็เอานี่ออกแล้วมันก็ไม่ติดนะคะ
2: ดีจังเลยวันนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูขึ้นแถวที่3เลยลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
1: เลี้ยงสวยๆนะเลี้ยงสวยๆพี่จ๋าแล้วก็ไม่ติด
0: จ้าจ้า
2: ไม่ติดกันค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันของกะทิใช่ไหมคะมันก็ทำให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
1: แล้ววันหนึ่งพี่ต้องทำอะไรบ้าง
2: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอัดแล้วก็ยังมีข้าวตูข้าวเม่าที่เราเห็นแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาทำพวกนี้แล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยที่ร้านทั้งกีบลำดวนนะคะมีรังนกแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
1: ทุกชนิดเลย
2: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่างต้องอยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
1: ได้แล้วครับได้ค่ะ
3: เสร็จแล้วครับ
2: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่หมดเลยหรอ
1: ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะทำไมคนที่นี่ถึงชอบกินขนมไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าคุณป้ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
0: ขนมมันหอมไงที่อื่นเขาจะไม่อบเทียนไงคะ
3: แล้วพี่เปิดมากี่วันแล้ว
1: กี่วัน
0: สิบกว่าปีแล้วค
1: ่
0: ะ
1: กี่วันสิบกว่าปีนี่กี่วันครับ
2: คือเราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดีคะ
1: โอ้ยอย่างเดียวกี่ปีแล้ว
2: ประมาณ10ปีค่ะ
3: โอ้ยอย่างนั้น
0: ในที่ความตัวเล็กๆเนี่ย
2: ตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยต้องพีคเลย
1: แสดงว่าคุณป้าก็ช่วยคุณป้าก็สอนพี่พร
0: พี่พรไม่ต้องสอนพี่พรทําก็ป้าทําพี่พรก็ช่วยทุกวันก็พี่พรกดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้นเร็ว
2: นี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะทายาท
1: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
2: คนที่ทำขนมไทยไม่จำเป็นต้องจบด้านคหกรรมอย่างเดียวหรอกค่ะขอแค่เรารักอยากทำขนมแล้วก็เราชอบกินขนม
1: แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไปด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเลือกทำขนมที่อยู่ในหนูอะคะ
0: เพราะว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
1: ขนมไทยนอกจากจะทำกินได้แล้วก็สามารถเอาไปขายเพ
0: ื่
1: อ
0: ใช่เป็นของฝากได้ด้วยค่ะค่ะ
1: บางขนมนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องใช้แรงตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มนี่ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกัน
0: แต่ว่าหนูไม่ต้องไปกวนเพราะเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องกวนสมัยก่อนที่ป้าขายใหม่ๆป้าต้องใช้กระทะทองแล้วก็กวนจนแห้งอ่ะพอแห้งแล้วก็ต้องช่วยกันจับหูกระทะไว้ไม่งั้นกระทะลอยเลยอ่ะเพราะมันเหนียวมาก
2: ทำไมสมัยก่อนก็ถึงเอาขนมใส่ในโหลทราบไหมคะเด็กทราบไหมเอ่ย
0: อย่างนี้ลูก
1: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
0: ไม่ใช
1: ่ก็จะสวย
0: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้องใส่อบกวนเทียนใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
1: ถูกค่ะ
2: ใส่ในโหลแบบนี้นะคะมองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลยเอามาเป็นของฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
1: กินขนมไทย
2: ใช่นอกจากนี้เนี่ย อาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
0: ให้ไฟมันติดก่อนนะคะแล้วเราก็
2: ด
0: ู
2: แบบนี้ดูสิคะ
0: ไฟด้วยต้องเป่าให้ดับก่อนนะคะแล้วเราก็รีบวางเลยค่ะ
1: แล้วนี่ก็รีบปิด
0: นะคะควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
2: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนขาดอะไรอย่างนึงนะคะแม่
0: เขาตอกตั้งไงลูกเห็นน้องๆเขาอยากทำเขาตอกตั้งแม่เตรียมของไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาน้องก็ไปเอามา
1: ดีเลยค่ะเพราะภารกิจหลักที่สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ
2: ใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วกันนะคะ
0: ไปลูกพรจะแบบเก็บเอาของมานะลูก
2: ได้มาดูส่วนผสมข้าวตอกกันดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
0: ก็มีกะทินะคะ
3: กะทิค่ะ
0: ก็น้ำตาลทราย
3: น้ำตาลทราย
0: ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวถึงจะหอม
2: ค่ะค่ะแล้วส่วนผสมเอกของเราวันนี้ล่ะคะ
1: ข้าวตอกค่ะ
0: ข
1: ้
0: าวตอกนะคะ
3: ข้าวตอกแล้วมีอะไรติดมือด้วย
1: ทำไมมันถึงมีแบบว่า2อันล่ะคะ
0: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือจะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
1: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเอ่ย
3: รวม
1: ก
3: ันอันนี้มันไม่บดแล้ว
1: อันนี้ยังไม่บดค่ะ
3: โหเก่งมาก
2: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
4: ใครรู้ไหมคะ
3: ข้าวเปลือกผสมข้าวทุกอย่าง
1: โอ้โหมากเกินไปแล้วค่ะ
3: ข้าวอะไรอยากรู้ไหมคะ
2: ไปดูกันว่าทำยังไงไปกันเลยวิธีการคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้ำมือไฟช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก็
3: ช้อนเดียวพอ
2: ช้อนเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
1: ค่ะ
2: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามีเสียงข้าวแตกป๊อกแป๊ก
1: แล้วเราจะใช้เวลาเท่าไหร่หรอคะ
2: อ๋อตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเราใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูจากเม็ดข้าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องใช้น้อยเราก็ฟังเสียงเอาตอนนี้ได้ยินเสียงกันหรือยัง
1: ยัง
3: ยังค่ะ
2: โอ้ยังแบบนี้ต้องทำต่อไปจนกว่าจะได้ยินนะคะช่วยกัน
3: แล้วถ้าเกิดเราลดตั้งนี้นี่ไม่ขยับหรอครับ
2: ค่ะถ้าไม่ขยับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะไหม้ไงครับเพราะว่าถ้าเกิดมันนอนก้นใช่ไหมเขาก็จะไหม้อยู่ที่เดียวที่อื่นก็จะไม่ร้อนต้องทำให้มันเท่าๆกันเฮ้ยเริ่มได้ยินแล้ว
1: ได้กลิ่นแล้ว
3: เฮ้ยได้กลิ่นเหมือนข้าวพองอ่ะ
2: ใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยดูซิเราจะทำไหม้กันหรือเปล่านะ
3: มาดูได้เลยครับพอไฟเยอะอย่างเงี้ย
2: โอ้ยยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยอ่ะไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีหรือยังอ่ะดูกันเลย
1: โอ
2: ้
1: ย
2: เด็กๆร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี้
1: ใช่ค่ะ
3: ม
1: ี
3: ป้าตรงนี้ด้วย
2: โอ้ยข้าวตอกเราก็พร้อมแล้วงั้นเตรียมกวนขนมตรงนู้นกันดีกว่า
1: ได้เลยค่ะ
2: ค่ะไปไป
1: เดี๋ยวเราใช้อันที่เราใช้สำเร็จเรียบร้อย
2: ใช่นี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แอบไหม้นิดนึงนะ
3: ให้ไป
2: น
3: ั่ง
2: นี่นี้เราก็ได้ข้าวตอกที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเราก็มาเริ่มกวนข้าวตอกกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเคนะคะช่วยป้าน้อยนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆ
0: ก็ตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเป็นมาของข้าวตอกเป็นยังไง
1: รู้แล้วค่ะ
0: ตอนนี้ป้าจะพาทำเครื่องมันก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: เอากะทิลงไปต้มก่อนนะคะตีน้ำตาลเทน้ำตาลใครคนเทน้ำตาลคะเทลงไปเลยค่ะ
1: เทไหมครับ
3: เทป้าย
0: กเลยลูกมันเดี๋ยวป้าทำเลย
1: เห็นไหมคุณป้าขาเราให้เฟช่วยอะไรดีคะ
0: เดี๋ยวหนูช่วยหนูตำข้าวตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดๆเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
1: มาฝั่งนี้มา
0: เปิดไฟนิดนึงหนูคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
1: ใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะ ปุ้ย
0: หอมค่ะหนูเอาน้ำตาลทรายมาลูกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วนะคะแต่นี่หนูน้ำตาลทรายมาลูกน้ำตาลทรายมานะคะหนูเทเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสาม
4: ใส่เท่าไหร่คะเนี่ย
0: ใส่เศษหนึ่งส่วนสามค่ะ
4: ใส่หมดเลยใช่ไหม
0: ไม่ค่ะใส่มาไปนิด
4: อ๋ออันนี้
0: เหลือไว้สองส่วนค่ะใช่ค่ะหนูใส่ไปส่วนหนึ่งเหลือไว้สองส่วน
4: ร้อนนะคะเนี่ย
0: ค่ะ
3: โอเคเลย
1: ป้าค่ะแล้วขนมข้าวตอกตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไงอ๋อ
0: ก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทำมานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างลูกข้าวตอกเอาไปทำกายศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าเขาขี้เกียจจะไปทำแบบนี้เขาก็เอาไปกินกับน้ำกะทิเฉยๆก็ได้น้ำกะทิเหมือนลอดช่องอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแล้วลงไปในนั้นเลยแล้วก็กินใส่น้ำแข็งก็ได้อร่อย
1: ไม่เคย
0: ค่ะทำได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยแทนที่ก็จะเอาเป็นเม็ดๆก็เอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ
1: คุณป้าคะทำไมต้องพักก่อนด้วยอะคะใส่ข้าวตอกลงไปเลยไม่ได้หรอคะ
0: ยังลูกมันร้อนอยู่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปอบควันเทียนก่อนนะคะแล้วเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เราอบแล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
1: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าทำไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
0: อันนี้อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองมันจะซึมเข้าไปเองค่ะ
4: โอ้ยน่ากินสุดๆเลยนะคะเนี่ย
0: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
1: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
0: อ๋อต้องคนตอนที่มันไม่ร้อนมากลูกถ้าเอาข้าวตอกใส่ตอนร้อนๆแล้วมันจะยุบเลยช่วยกันคนช่วยกันคนใส่เพิ่มมาเลยค่ะลูกยังไม่พ
1: อ
0: เราเทตามๆลูกเดี๋ยวฟุ้นมันฟุ้งใส่หน้า
1: พี่ครับกวนอันนี้กับตำอันนู้นอันไหนยากกว่ากันครับ
3: ตำอันนี
1: ้อันนี้สงสัยน้องพิงค์นี่ตำจนงงเลยใช่ไหม
4: มึนเลยค่ะ
0: เอานั้นไปปั้นก่อนหนูเอานั้นไปปั้นหมดแล้วก็มาตักใหม
1: ่โอเคได้ค่ะ
4: ได้เลยค่ะ
0: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
1: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมที่เราทำมันมีช็อ
0: คคล้ายๆกันเหรอลูก
1: สงสัยแม่พิมมาวางนี้ไว้ก่อน
5: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อนเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่นิยมใช้ในการทำพิธีมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
0: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
1: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็เล่นไปด้วย
0: อาหารจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
4: อุ้ยใหญ่มาก
0: นี่ลูกปั้นเบาๆค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คลุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยเลยอันนี้
4: ขอโทษด้วยเหรอ
0: เดี๋ยวป้าจะพักกดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้านนั้นนะคะไหนพิมพ์เมื่อกี้นี่อยู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่ได
0: ้หนูได้กดกี่ก้อนแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อพิมพ์อยู่นี
4: ่ได้แต่ความรู้เถอะวันนี้เราได้ครบสูตรเลยนะคะได้ทำขนม
1: อ้าวใช้พิมพ์ได้ด้วยเหรอคะ
0: พิมพ์ได้ลูกได้ค่ะ
1: แหมปล่อยให้เราปั้นนั่ง
0: ไม่ใช่ป้ายทำให้ดูว่าสมัยก่อนเขาไม่มีพิมพ์กดไง
4: กดทุกลูก
0: จะกดไม่แรงมากก็กดอย่างนี้แล้วค่ะเหมือนกันกับที่หนูกดอันนั้นน่ะเป็นชิ้นอย่างนี้เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
4: หนูไม่ค่อยอยาก
1: หนูขอ
4: มือทำ
3: ขออันนี้มือจะรีบเลย
1: อันนี้คือ
0: ค่ะโอเคค่ะหนูต้องกดลงนิดๆกดอัดเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูก
1: แล้วเดี๋ยวค่อยๆอัดไป
0: ใช่
1: ไม่ค่อยได
0: ้นั่นแหละมันไม่เหมือนกัน ไม่ต้องกดแรงมากก็ได้ลูก
4: อันนี้จะยากกว่านะคะคืออันนี้เขา

0: ยทำให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้น
1: ชั่ว
2: มาแล้ว
0: มีชื่อด้วยห้องตอกตัง
3: ค์โอเค
0: ต้องมีชื่อนะคะ
3: หนูเอาที่เป็นอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวอันกลมๆแล้วเราไปอบ
0: ให้เรียงเหมือนเดิมใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่ค่ะเรียงเหมือนถั่วเลยลูก
0: โอ้พี่เฟย์เรียงสวยแน่นอนค่ะรับประกันได
4: ้รับประกันได้ 100% เลยค่ะ
3: ชิมหรือยังชิมฝีมือกันหน่อยเลยฝีมือของใครทำลองชิมฝีมือกันเอง
0: ป้าแบบชิมหรือยัง
4: แล้วหนูขอทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลย
5: โดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: เอาชิมแล้วอ่ะปุ้ยฝ้าย
1: พี่แม่ชิม
2: อร่อยไหมคะ
0: มาน้องพริกชิมกัน
3: จ้อย
0: เปรี้ยวทั่ว
1: อร่อยจริงๆ
2: เดี๋ยวป้าขอชิมบ้างเดี๋ยวดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเด็กๆทำเนี่ย
1: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ตอนแรกคิดว่ามันเป็นถั่วแต่มันไม่ใช่
2: อร่อยอร่อยเหมือนที่ป้าทำเองเลยนะเนี่ย
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวให้แม่กินเพราะผมกินไม่ไหวแล้วเหมือนเจียน
1: อันนี้มันหวานหวานหอมหอมแล้วก็มันจะมันมันนะ
2: คะ
1: มันจะไม่ถึงกับกรอบนะคะคุณป้าค่ะม
2: ัน
1: จะนิ่ม
4: ส่วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กรัม
1: หุ้ยเก่งกันจังเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่เฟย์กับพี่ปั้นก็มีคนช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้แล้วสิ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักขนมในโหลย่างขนมข้าวตอกตั้งค่ะวันนี้เราขอบคุณคุณป้าน้อยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆและมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ให้งั้นพี่เฟย์ว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะดีเลยค่ะให้งั้นสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบาย
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
0: ขนมสวยมาก

0: 115ค่ะ
1: 115บาทค่ะ
2: 15บาท
1: น้ำมา200นะคะรอสักครู่ค
3: ่
1: ะ
3: อันนี้ของใ
0: ครเนี่ยนี้กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะ
1: ใส่ถุงด้วยค
0: ่ะถุงเลือกซื้อใส่ไซส์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ50บาทนี่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
4: แล้วเจอใหม่นะครับ
5: แม่คะขอแอบชิมหน่อยได้ไหม
4: แอบเหรอ
5: ไม่แอบเลยนุ่งเลยอย่างนี้ไม่แอบเลยนุ่งเลยอย่างนี
4: ้น่ากินหมดเลยนะคะเนี่ย

0: กินก็ประมาณไปกินมันเหมือนกัน
1: หือหัวเดี๋ยวเราพี่เราขนมกินเพื่อค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Large Brick School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Large Brick School นะคะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะน้องๆวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำธูปหอมไล่ยุงกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุก่อนและวิธีการทำกันเลยค่ะ

แต่ยังไงกันบ้างคะน้องๆคันนี้น้องๆก็ได้ทูบหอมที่มีกลิ่นตะไคร้หอมอ่อนๆแล้วนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lakshu ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lakshu นะคะเวลาที่น้องๆริมฝีปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ

อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแดนดินปลายด้ามขวานทองและด้วยความเป็นเมืองแห่งความรักความหลากหลายของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตที่นี่จึงงดงามอยู่เสมอ

ดีค่ะตอนนี้นะคะเราทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะรางวัลนี้นะคะเขาก็จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชนนี่แหละค่ะนำมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะ wow. เดี๋ยววันนี้ทีมจะพามาหาคำตอบกันนะคะว่าทำไมชุมชนเล็กๆนี้ถึงได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับชาติกันค่ะ yeah.

เราเริ่มต้นกันที่นี่ค่ะร้านเฉาก๊วยโบราณเจ้าแรกบ้านไม้ดั้งเดิมทัพทิมเชื่อว่าความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่ผู้มาเยือนพลาดไม่ได้เมื่อได้เดินทางท่องเที่ยวก็คือวัฒนธรรมทางด้านอาหารค่ะ

หากเราลองสังเกตดูดีๆนะคะก็จะเห็นขม่าวควันที่จับตัวอยู่รอบบ้านเนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาที่ทำให้ชาวกล้วยที่นี่เขามีความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้ซึ่งได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณจากการใช้เตาโบราณกับไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงกระซิบบอกกันตรงนี้นะคะว่าขอให้โทรมาจองกันก่อนจะได้ไม่ผิดหวังค่ะอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะ

ชุมชนคุณธรรมบ่อน้ำร้อนนะคะแน่นอนว่าต้องมีบ่อน้ำร้อนและก็ตอนนี้ค่ะทีมอยู่ที่นี่เลยบ่อน้ำร้อนเบตงบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่แห่งนี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำเดือดๆสามารถต้มไข่ไก่ให้สุกได้ภายใน7 นาทีค่ะโดยอุณหภูมิของน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ

0: ก็จะอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะด้วยพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบอย่างได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่บ่อแช่น้ำร้อนใหม่แล้วก็อาคารทาราบำบัดตลอดจนอาคารสำหรับพักค้างคืนค่ะเดี๋ยวทีมจะพาไปเจอคนที่รู้จักที่นี่ดีกว่าใครนะคะตามมาเลย
1: ส่วนนั้นที่มีลูกกรงเหล็กนะครับจะเป็นบ่อตาน้ำครับที่มีน้ำพุร้อน180องศานะครับสำหรับลวกไข
0: ่เฉพาะจุดตรงนั้นที่มันจะร้อนกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับที่เป็นตะแกรง3ตะแกรงนะครับก็นักท่องเที่ยวมาก็จะเอาไข่ไปลวกเป็นลักษณะไข่ออนเ
0: ซนอ๋อแล้วปกติตอนแรกที่มันเป็นบ่อเล็กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะแบบถ่ายรวมกันเป็นบ่อใหญ่มันอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อ่ะคะ
1: ก
0: ็แต่ละบ่อไม่เท่ากัน
1: อยู่ที่แต่ละจุดครับว่าตาน้ำที่ออกมามันร้อนแค่ไหนครับสำหรับบ่อนี้ก็สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาแช่เท้าผ่อนคลายนะครับว่ามันมีคุณสมบัติสามารถให้รักษาโรคผิวหนังได
0: ้
1: แล้วก็คลายเมื่อยตัวได้ด้วยครับ
0: ตอนนี้อุณหภูมิกำลังดีเลยนะคะนี่จะอยู่ประมาณกี่องศาคะ
1: ประมาณ40องศาครับ
0: อ๋อเหมือนอาบน้ำร้อนที่บ้านแช่น้ำที่บ้าน
1: ผ่อนคลายเวลาเดินเยอะๆเนาะไปท่องเที่ยวจากข้างในมาแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่ครับ
0: อ๋อดีเลยอ่ะพี่ผู้ใหญ่คะแล้วปกติที่เนี้ยก่อนที่มันจะมาเป็นแบบหมู่บ้านบ่อน้ำร้อนอ่ะจะเป็นแบบคนที่ไหนที่เข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่ตรงนี้อ่ะ
1: เดิมถิ่นคนแรกๆที่เข้ามาก็จะเป็นคนจีนครับคนจีนอพยพมาจากเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นพวกคนอีสานครับแล้วก็คนใต
0: ้อ๋อมีคนอีสานมาถึงนี้ด้วยเหรอ
1: มีครับ
0: อ๋อ
1: กับนี่ว่าตั้งรกรากเรียกว่าเป็นซอยอีสานเลย
0: จริงเหรอคะ
1: ก็ชุมชนคนล่าสุดก็เป็นชาวเขาครับเขาลาหูมาจากทางแม่ฟ้าหลวงครับ
0: โอ้มาไกลจังเลยอ่ะ
1: ใช่ครับทั้งมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนเนา
0: ะ
1: คนไทยพุทธมุสลิมมาลายูแล้วก็คนเขาลาหูครับ
0: เรามีสามารถไปเที่ยวแบบว่าหมู่บ้านคนเผ่าด้วยไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ได้เหรอ
1: ใช่ครับไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับ
0: เอ้ยน่าสนใจจังเลยอ่ะ
1: อาหารดั้งเดิม
0: ค่ะแต่ว่าเรามีที่เที่ยวตรงไหนอีกบ้างคะในชุมชนนี
1: ้นอกจากบ้านบ่อน้ำร้อนที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านน
0: ะ
1: เวลามีกิจกรรมก็มาจัดที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีสวนมะนาวนะคร
0: ับ
1: เป็น
0: เ
1: รียกสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต
0: ้แสดงว่าอารมณ์จะเหมือนแบบเมืองหนาวตามภาคเหนือที่เราแบบเคยไปเที่ยวๆกันแบบนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับก็มีการมีโรงเรือนในการปลูกดอกไม้ด้วยอุณหภูมิก็ประมาณ18องศานะครับแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลก็800เมตร
0: ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอุโมงค์ประวัติศาสตร์ปีนิดนะครับของเรียกผู้ร่วมบรรณาชาติไทยนะครับที่เขาได้มอบตัวแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ว่าจะสวนส้มโชกุนนะครับสวนทุเรียนมูซันคิง
0: เราเคยได้ยินเพราะว่าถ้าพูดถึงแบบว่าจังหวัดยะลาเบตงอ่ะส้มดังใช่ไหมส้มโชกุนทุเรียนเบตง
1: นอกจากนั้นก็ยังมีพวกปลานิลสายน้ำไหล
0: อ๋ออันนี้ก็ได้ยินอันนี้เคยได้ยินเลยเพราะว่าเป็นของขึ้นชื
1: ่อใช่ครับ
0: ของที่นี่
1: เป็นการเลี้ยงแบบน้ำไหลเวียนตลอดให้ปลามีเขาเรียกว่ามีความอร่อยครับไม่เหม็นกลิ่นคาวของปลาครับ
0: พี่ผู้ใหญ่คะแล้วอันนี้ทำไมถึงที่นี่เขาถึงได้แบบได้รางวัล1ใน10ชุมชนต้นแบบอะคะ
1: ก็อย่างที่เล่าให้น้องทัพทิมฟังไปว่าเรามีเขาเรียกว่าความหลากหลายทางวัฒนธรร
0: ม
1: แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเชิญประวัติศาสตร
0: ์
1: ทางศาสนาประวัติธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีสิ่งพันต่างๆหรือว่าครบวงจรตามเขาเรียกตามแบบที่กระทรวงเขากำหนดมาครับ
0: แล้วปกติก่อนที่เราจะแบบจัดตั้งชุมชนที่จะรวมตัวกันได้เพราะว่าเข้าใจว่าคนแต่ละหลากหลายเชื้อชาติกว่าจะมารวมตัวกันได้อ่ะก็ยากพอสมควรนะ
1: ก็เราเขาเรียกว่าเราอยู่ด้วยกันแบบค่อยทีค่อยอาศัยกันทำให้เราอยู่กันได้แบบสองสามปีก็พึ่งพาอาศัยกันโดยไม่ได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันครับ
0: ก่อนที่เราจะแบบก่อตั้งเป็นแบบจัดตั้งเป็นชุมชนคุณธรรมหรือว่าเป็นแบบชุมชนคุณธรรมต้นแบบอะไรเงี้ยใช้ระยะเวลานานไหมคะ
1: มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับสะสมมาเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่ามาก่อตั้งปั๊บก็จะเป็นชุมชนคุณธรรมในชุมชนของเรานะครับก็ แต่ละกลุ่มนะครับอย่างชน

0: ซื้อสายจีนนะครับก็จะอยู่อีกโซนนึงจะเป็นเจ้าของสวนเจ้าสวนไร่นาอย่างสวนทุเรียนสวนยางพารานะครับแล้วก็สวนคนอีสานนี่ก็จะอยู่อีกโซนนึงแล้วก็จะเป็นการเข้าวัดการทำบุญนะครับการสวนมัสลิมก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เขาจะเข้ามัสยิดนับถือหลักของเขาครับส่วนคนเผ่าลาหูครับส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักครับก็จะมีโบสถ์คริสต์ก็คือแต่ทุกคนจะอยู่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันครับแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเรียกว่าปองดองสามัคคีพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพิ่มก็คือคนไทยเชื้อสายจีนด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ก็นับถือเขาเรียกว่ามีศาลเจ้าประจำหมู่บ้านด้วยครับ
1: สี่เลยนะเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะเป็นแบบรวมแบบสี่พระหูวัฒนธรรมไม่ใช่แค่สามนะคะ
0: มีความพิเศษกว่าที่อื่นครับ
1: แล้วอย่างนี้ที่ต่อไปทีมควรไปที่ไหนดีคะ
0: ที่ต่อไปก็น่าจะไปใกล้ๆนี้นะครับสวนส้มช้างโชคุนนะครับ
1: เราไปเที่ยวได้ทั้งปีเลยเหรอเขามีแบบส้มออกทั้งปีเลยเหรอคะหรือว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมาต้องมาแบบเป็นช่วงเป็นหน้าเป็นฤดูเขาหรือเปล่าแล้วส้มจะออก
0: คือส้มครับจะแต่เราสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตลอดเวลานะครับแต่ที่ส้มที่ออกส่วนใหญ่จะออกช่วงพฤศจิกาธันวามกราคมพานะครับช่วงชุดใหญ่ครับ
1: ป่ะเราต้องไปชิมส้มสดๆจากต้นให้ได้

เห็นวิวขั้นบันไดแบบนี้นะคะอาจจะคิดว่าเราอยู่กันที่ภาคเหนือแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะพื้นที่กว่า170ไร่ที่เห็นอยู่คือพื้นที่ของสวนส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยส้มโชกุนของที่นี่นะคะก็เกิดจากการผสมสายพันธุ์ระหว่างส้มบางมดกับส้มจีนบิดก้า

กำเนิดเดิมของส้มโชกุนนี้อยู่ที่ยะลาแต่เมื่อนำมาปลูกที่เบตงเนี่ยส้มโชกุนที่ได้กลับมีรสชาติที่ดีที่สุดถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวชุมชนเลยค่ะ

เสื้อตัวนี้นะคะคือเครื่องแต่งกายของชนเผ่าลาหูหรือชาวมูเซอร์ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะชนเผ่าลาหูหรือมูเซอร์ตั้งชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า500คนเลยล่ะค่ะพวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายรวมไปถึงประเพณีต่างๆเพื่อสืบทอดมรดกจากรุ่นสู่รุ่นให้ดีที่สุดชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลานี้นะคะเปลี่ยนไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไทยชาติพันธุ์จีนชาติพันธุ์มาลายูหรือชนเผ่าลาหูซึ่งคนในชุมชนต่างก็อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจไมตรีนำไปสู่ความพร้อมร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจนได้รับการเรียกขานว่าเบตงคือต้นแบบเมืองสมานฉันท์ค่ะด้วยสภาพพื้นที่ของเบตงที่เป็นเขาสูงซะส่วนใหญ่นะคะการทำเกษตรต่างๆบางครั้งก็ต้องทำแบบขั้นบันไดโดยนอกจากสวนส้มขั้นบันไดแล้วเนี่ยก็ยังมีการเลี้ยงปลาแบบขั้นบันไดด้วยค่ะโดยเขาจะใช้แหล่งน้ำธรรมชาติจากเทือกเขาสันกลาคีรีมาเลี้ยงปลานิลในบ่อแบบขั้นบันไดโดยจะมีน้ำไหลผ่านต่อเนื่อง24ชั่วโมงที่อุณหภูมิของน้ำเนี่ยเฉลี่ยไม่เกิน24องศาตลอดทั้งปีค่ะทำให้ปลานิลที่นี่ไม่คาวไม่เหม็นกลิ่นดินโคลนแล้วก็มีเนื้อที่แน่นอร่อยค่ะ

แหมเผลอแป๊บเดียวนะคะได้เวลามื้อเที่ยงแล้วค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ร้านปลานิลสายน้ำไหลโกงิ๋วนะคะเขาว่ากันว่าปลานิลสายน้ำไหลที่เบตงเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วก็ขึ้นชื่อมากที่สุดอยากรู้แล้วสิว่าทำไมไปชิมกันดีกว่าค่ะนอกจากเมนูจากปลานิลสายน้ำไหลแล้วนะคะเราก็ยังมีเมนูเลิศรสอยู่ตรงนี้อีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุยปลานิลมีเบตงผัดผักน้ำและผักกูดผัดกะปิต้องบอกนะคะว่าอร่อยแบบตะโกนอร่อยมาก

อิ่มอร่อยกันแล้วนะคะตอนนี้เรามาเช็คอินกันที่นี่ค่ะสวนหมื่นบุปผาสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในตำบลตาน้อแมเราะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือนเมื่อมาเบตงเลยค่ะโดยที่นี่นะคะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไม้ดอกเมืองหนาวตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

อรุณสวัสดิ์ค่ะตื่นเช้ามารับบรรยากาศที่สดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนกันอย่างเต็มปอดนะคะวันนี้ทีมขอเอาใจนักท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ด้วยการพามาที่นี่ค่ะอุโมงค์ปิยมิตรอุโมงค์ปิยมิตรตั้งอยู่ที่บ้านปิยมิตร1ตำบลตะน้อแมเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2520ใช้ระยะเวลาสร้าง3เดือนโดยใช้คนงาน50คนในการขุดมีความยาวกว่า1กิโลเมตรค่ะแต่เดิมอุโมงค์ดินแห่งนี้นะคะเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัวแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายาภายในอุโมงค์ก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่างๆตามการใช้งานค่ะโดยตลอดอุโมงค์นี้เราก็จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะ

และสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุโมงค์ปิยมิตรนั่นก็คือพื้นที่ป่าของที่นี่ค่ะโดยเฉพาะต้นไทรพันปีรุกขมรดกแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะจังหวัดยะลาเป็นหนึ่งใน4จังหวัดของไทยที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามค่ะโดยคิดเป็นจำนวนมากถึง 75.42 รองลงมาก็คือศาสนาพุทธ 24.25 และศาสนาอื่นๆอีก 0.33 ค่ะวัดบ่อน้ำร้อนหนึ่งในวัดพุทธของจังหวัดยะลาแห่งนี้จึงมีความโดดเด่นน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะผู้ที่มีความศรัทธาในสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่ทวดนะคะเพราะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่ชอบกินทุเรียนนะคะเราทีมแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนช่วงเดือนมิถุนากรกฎานะคะเพราะว่าจะเป็นหน้าเขาเลยแพลนทริปแล้วก็มาเที่ยวกันที่นี่ค่ะสวนทุเรียนศักดิ์ศรีทุเรียนเสด็จน้ำพันมูซานคิงของสวนทุเรียนศักดิ์ศรีนี้นะคะว่ากันว่ามูซานคิงเนี่ยเป็นทุเรียนสายพันธุ์ดีของมาเลเซียที่คนรักทุเรียนต้องลองชิมเพราะว่ามีรสอร่อยมากค่ะเนื้อแห้งสีเหลืองเข้มไม่มีเส้นใยเม็ดรีบมีกลิ่นหอมรสสัมผัสเนี่ยนะคะนุ่มเหนียวเนียนรสชาติหวานมันอร่อยครบเครื่องเลยค่ะอร่อยมากค่ะหอมมากกลิ่นมันแบบหอมสุดๆเลยอ่ะคนชอบทุเรียนก็ห้ามพลาดเลยฟินหมู่บ้านกม4อำเภอเบตงจังหวัดยะลานี้นะคะถือเป็นถิ่นอาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนฮักกาหรือจีนแคะที่เรียกว่าบ้านกม4เนี่ยเนื่องมาจากมีระยะทางอยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตงประมาณ4กิโลเมตรค่ะโดยสภาพพื้นที่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นพื้นที่ที่หมายปองในการลงหลักปักฐานของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาจากประเทศมาเลเซียค่ะต้นตระกูลลู่ที่ได้สร้างบ้านหลังนี้เมื่อประมาณ150ปีที่แล้วนะคะออกแบบมาจากแบบตัวอักษรจีนที่ออกเสียงว่าเกาหมายถึงสูงค่ะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรปที่สำคัญนะคะบ้านโบราณหลังนี้สร้างด้วยการเข้าสลักโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว

ทุกๆสถานที่ย่อมมีเรื่องราวในตัวของมันเองและที่นี่ค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาไม่ได้มีเพียงเรื่องเล่าผ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีเกษตรและชุมชนชาวบ้านเท่านั้นนะคะหากแต่ที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวของพหุวัฒนธรรมอันกลมเกลียวที่สร้างเอกลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับชุมชนแห่งนี้ไม่รู้จบเลยค่ะแห่งนี้พร้อมเสมอที่จะต้อนรับทุกๆคนให้มาเที่ยวมายนต์1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะเอาทิมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลาในกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
3: นี่หนูทำเองเหรอลูก
2: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
3: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
2: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
4: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
2: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent material แปลว่าวัตถุกำเนิดดินclimate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: งนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
0: แม่เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะ
4: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเต๋าเนี่ยมันต้องเดินเท้า
5: ครับเดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
5: ประมาณครับ
0: 3
5: กิโลกว่าเนี่ยแหละ
0: 3กิโลกว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต๋าด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต๋าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูกันไว้ยังคะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้โอ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเกลืออ ัน
3: นี้สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
4: เหนียว
1: เนาะ
5: ตรงนี
1: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
3: พอดี
1: แก่ไหมแม
3: ่บอกแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
3: ดีกำลังดีอยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
3: า
1: ะ
3: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
3: คันลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
3: ได้บ่เพิ่นถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
3: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
3: ่ยังนี่จ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
3: ยัง
1: เหมือนลูกชกเลย
3: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกพิษลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็ไม่ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
6: า
1: ะ
6: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
7: ปล่อยร่วงเลย
1: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะ ส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
6: ใช่ท
1: ี
6: ละน้อย
1: ทีละน้อย
6: เพราะ
1: มันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณยกเลยนะ

0: เฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
1: เ
0: ลยเหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
2: น
0: ี่นะครับไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าในหนึ่งทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มถูกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
3: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
3: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
3: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
3: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดรีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
3: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบๆหยุ่นๆแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปูว่ารสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่จะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่า
1: จะได้กินลูกตาลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านพี่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
3: ่
1: อ
3: ไม่
1: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
3: มันมีต้นพอดีของมัน
1: อ๋อมันมีต้น
3: โตเกินไปมันก็ไม่ได้
1: มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
3: ยัง
1: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
3: ใช่
1: นี่ก็ใช่
3: ใช่
1: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
3: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้
1: แต่
3: ต
1: ้
3: นน
1: ี้อ้วนไหมคะ
3: ยังโตไม่ได
1: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
3: สมบูรณ์แล้ว
1: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
3: ทำไม่ได้
1: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
3: 5ปีน่าจะถึง
1: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
3: มันต้องตัดออกมาทีละ
1: ตัดออก
3: ทีละกาบ
1: เอาเลาะโอเคค่ะ
3: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
1: มันเตี้ย
3: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอน
1: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
3: ้ถ้าเราออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
1: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
3: ต้น
1: มันอะไม่คัน
3: ไม่คัน
1: แต่ลูกมันคัน
3: แต่ลูกมันคัน
1: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
3: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
1: จ้ะ
3: ที่กินได
1: ้โอเค
3: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
1: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
3: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
1: ้มาโอ้ขาวมากด้านอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
3: ่
1: อ
3: ได
1: ้โอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
3: ยอดหวาน
1: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
4: ตะไคร้กระเพาะพริกแล้วก็กะปิ
1: เกลือและไอ้เส้นก้านๆเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
4: ี่
1: ย
4: ผักไปลงไปก่อน
1: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
4: จ้ะจ้ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
4: หน่อเต๋าค่ะ
0: กติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
4: า
0: ะ
4: ทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลาก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดทไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
5: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มๆเค็มๆเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสจกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามไหวก่อน
0: ไม่ใช่ตามหัวปีแม่
2: เกิดตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานก็เดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินเนาะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพอจาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตาอำเภอจาวค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำเหนือดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเรียนจบการเกษตรที่เมืองไทยไปทำงานที่ซาอุแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่กรุงเทพมหานครสุดท้ายครับเขากลับมามีความสุขบนแผ่นดินบ้านเกิดด้วยการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า

0: กับครอบครัวช่วยกันเก็บอยู่นี้แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีเลยนะครับบนพื้นที่กว่า10ไร่นี้พี่ประดิษฐ์เขาก็ปลูกต้นผักหวานป่าเอาไว้กว่า 1,000 ต้นเลยทีเดียวว
1: ันหนึ่งเก็บประมาณเท่าไหร่พี
2: ่เอาสัก20โล30โลก็พอมั้ง
1: และเก็บทีนะก็ไม่ได้ขึ้นเก็บคนเดียวนะครับผมโอ้โหมีครอบครัวเลยครับ
2: มีทีมงานครับมีทีมงาน
3: โอ้โห
1: แล้ววิธีเด็ดที่จะเลือกเก็บไปขายเนี่ยจะต้องเลือกไซส์ไหน
2: เลือกไซส์ยาวประมาณคืบกว่าแล้วใบก็ไม่แก่มากนักถ้าใบมากเกินไปเราไม่รีมันไม่แตกยอดให้นะ
1: ถ้าอย่างเงี้ยขายไม่ได้เอาไปกินได้ไหม
2: ได้กินได้เนี่ยอย่างเงี้ย
0: มียอดสั่งซื้อเข้ามาทุกวันวันละ 20-30 กิโลกรัมก็เลยต้องแบ่งเก็บเป็นโซนๆเพื่อให้ผักหวานมีเวลาแตกยอดทันสำหรับเก็บในรอบวันถัดไปนั่นเองล่ะครับ
4: มันเป็นการเก็บที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
1: คิดเยอะอ่ะกลัวเด็ดแล้วเสียไง

0: แล้ววันหนึ่งพี่เก็บได้แค่กี่ต้นเนี่ย
1: เราเอาแค่ต้นละขีด
2: 1ต้น1ขีด
1: 1ขีดแต่มันกว่านะขีด2ขีดต่อต้นนะตอนเนี้ย
0: อย่างนี้ถึงขีด
1: แล้วเนี่ยมันเกือบขีดแล้วอะ
0: ต้องเก็บกี่กิโล
1: ประมาณ20ถึง30โล
0: พี่ต้องเก็บ100ต้นวันนี
1: ้ใช่
0: ๆคุณพระคุณพระ
3: ใน1ปีพี่ประดิษฐ์เขาจะเก็บยอดผักหวานป่าต่อเนื่องทุกวันเป็นระยะเวลาถึง8เดือนเต็มหลังจากนั้นก็จะพักต้นคืองดเก็บยอดผักหวานป่าเป็นเวลา4เดือนด้วยกันเพื่อให้ต้นผักหวานป่าได้สะสมอาหารเลี้ยงลำต้นนั่นเองล่ะครับ
0: ปลูกทีเดียวนี
1: ้เก็บได้ชั่วลูกชั่วหลาน
0: ชั่วลูกชั่วหลานครับก็ประมาณต้นหนึ่งอายุเฉลี่ยก็ประมาณเป็น100 100 200ปี
1: 100ถึง100ถึง200ปีครับ
0: นี่มันผักหวานป่าหรือเต่าเนี่ย
1: ผักหวานป่าครับ

0: สวยๆทั้งนั้นนะฮะรับรองว่าจะต้องหนึ่งในนี้ต้องมีของผมแน่นอนอันนี้นะ
1: ฮะอันนี้เป็นของน้องเบียร
0: ์พี่รู้ได้ยังไงพี่รู้ได้ยังไงพี่ปักปามผมหรือเปล่า
1: เพราะว่าการเก็บผักหวานเนี่ยมันต้องไม่เกินประมาณ 2-3 นาทีเราต้องรีบกำแล้วเอาแช่น้ำแต่ถ้าเราเกยกำเกินไปปั๊บมันจะเริ่มเหี่ยวทันที
0: พี่รู้ได้ยังไงผมตอนเดินผมหลบแหลกเลยนะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไร่นึงถ้าเราปลูก2เมตรคูณ2เมตรมันจะได้400ต้นต่อไร่แต่ตอนนี้ผมเสริมเข้าไปเป็นเมตร50แล้วมันจะได้ถึง600ต้นต่อไร่
0: แล้วมันไม่แออัดเกินไปหรอ
1: มันไม่แออัด
0: แต่สูงมีเตี้ย
1: ใช่คือแต่ระยะ3เมตรยังคงไว้เราดูแล้วว่ามันขยายตัวได้ช้าเราจึงแซมต้นไปอีกระยะเมตร50ระหว่างกลางอย่างที่เห็นใช่มั้ยครับ
0: อ๋อก็คือมีขั้น
1: ต้น
0: เล็กๆนะ
1: ใช่
0: คือสูงสุดจะให้สูงแค่นี้แหละ
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าถ้าจริงๆแบบ

0: ล่อยเขาโตไปสุดๆเนี่ยเขาโตได้แค่ไหน
1: โอ้โหเป็น15 20เมตรเชียวแหละที่เราเห็นตามป่า
0: คือสูงพอๆต้นมะ
1: ขามเทศเราปลูกมะขามเทศก่อนสัก2ปีพอมันโตพอที่จะเป็นไม้พี่เลี้ยงให้ผักหวานได
0: ้ครับ
1: เราค่อยมาปลูกผักหวานอีก
0: คำว่าไม้พี่เลี้ยงนี่คือประโยชน์เขายังไงฮะให้ร่มเงา
1: ให้ร่มเงา
0: เอางั้นต้นอื่นก็ใช้ได้ดิพี่ทำไมต้องเป็นมะขามเทศอย่างนี
1: ้ไม้มะขามเทศมันเป็นพืชตระกูลถั่วเสร็จแล้วมันสามารถที่จะดึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานได้ซึ่งมันกระจายอยู่เต็ม

0: แล้วยังเป็นล่มให้กับคนเก็บด้วย
1: เออนี่สำค
0: ั
1: ญ
0: สำคัญ
1: สำคัญ
2: รู้เทคนิคการปลูกผักหวานป่ากันแล้วต่อไปก็คือวิธีดูแลยอดผักหวานป่าให้สวยงามน่ารับประทานอย่างนี้ล่ะครับต้องทำยังไงบ้างล่ะครับพี่ประดิษฐ
0: ์ผักหวานเนี่ยมันจะมีสารป้องกันตัวเองอ่ะจะสังเกตไหมมันไม่มีอะไรที่จะมากินใบมัน
1: คือไม่เห็นใบมัน
0: เนี่ยน้องเบียร์ลองดมดิมันจะมีกลิ่นเหม็นเฉียวเหม็นเขียวอะ
1: ดมแล้วกินเลย
0: มันจะป้องกันของมันเองอ่ะมันจึงเป็นแบบว่าปลอดสารพิษเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลย
1: ไม่ต้องฉีดเลย
0: เราก็ใช้แต่ปุ๋ยคอกด้วย
2: ยาก็ไม่ต้องฉีดปุ๋ยก็ใส่ไม่เยอะแล้วผักหวานป่าตั้งพันกว่าต้นจะรดน้ำยังไงไหว
0: ถ้าปลูกจำนวนมากเราไม่มีปัญญาที่จะไปรดน้ำให้มันได้ทีละต้น
1: จริงครับผม
0: เราต้องเดินท่อน้ำท่ออะไรไว้สำหรับปลูกให้เขาตั้งตัวได้ก่อนพอตอนนี้ผมให้น้ำเดือนละครั้งเอง
1: พี่แรงน้ำมากเลย
0: เนี่ยเนี่ย
1: แม่แรงน้ำใจกับผักหวานเหลือเกินเดือนละครั้ง
0: เขาไม่ชอบน้ำเยอะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไม่ได้ปลูกง่ายๆนะถึงแม้จะอยู่ในถุงดำ
0: ใช่มีวิธีการปลูกและการระมัดระวังในระยะแรกซึ่งสำคัญมาก
1: พี่ประดิษฐ์พาผมไปดูหน่อยนะครับ
0: เดี๋ยวเราพาขึ้นไปปลูกกัน
2: ก่อนจะไปปลูกผักหวานป่าก็ต้องมารู้จักวิธีการเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์และพร้อมจะนำไปปลูกกันก่อนนะครับ
3: นี่ขึ้นมาใช้เวลาเท่าไหร่
0: ครับประมาณไม่นานครับประมาณ 2-3 เดือนก็ขึ้นนะครับเราเลือกต้นที่มันแข็งแรงแล้วก็อวบตรงโคนมันจะ
1: โคนอวบๆหน่อย
0: แล้วมีก็มีใบอย่างน้อย 3-4 ใบต้นกล้าผักหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกดีสมบูรณ์ดีเราก็ไปปลูกมันก็จะตั้งตัวได้เร็วนะครับ
2: ได้กล้าผักหวานมาแล้วเลือกทำเลเหมาะๆใต้ต้นมะขามเทศนี่ล่ะครับ
0: เดี๋ยวเราจะปลูกคนละต้นเนาะ
1: ได้ครับพี
0: ่
1: เป็นบริเวณที่ปลูกคือต้องเลือกยังไงครับ
0: ต้องเลือกมีร่มลำไรนะครับแบบนี้มีไม้มะขามเทศเป็นหลัก
2: ขุดหลุมไม่ต้องกว้างมากลึกเท่ากับความยาวของถุงเพาะกล้าท่านตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับห้ามทำให้รากผักหวานป่าขาดเด็ดขาด
1: ดินในถุงเนี้ย
0: ห้ามแตกเลยใช่ตอนปลูกเนี่ย
3: โอ้
0: น
3: ะ
0: เห็นรากเขา
3: ทิบทิบเลยนะ
0: เห็นไหมครับรากเขา
3: ตรงนี้สำคัญมาก
0: สำคัญมาก
2: ผสมปุ๋ยคอก 2-3 กำมือแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันวางกล้าผักหวานป่าให้ตรงกลบดินรอบโคนถุงให้แน่นแล้วค่อยๆดึงถุงพลาสติกออกเบาๆเห็นวิธีปลูกผักหวานป่าจะกันอย่างนี้แล้วผมชักร้อนวิชาแล้วล่ะครับขอลองปลูกบ้างสักต้น

0: เอาละครับผมขออนุญาตรดน้ำนะจ๊ะโอ้เร็วๆนะ
1: นอกจากเพาะต้นกล้าแล้วอีกวิธีหนึ่งที่พี่ประดิษฐ์ใช้ขยายพันธุ์ผักหวานป่าก็คือการต้อนกิ่งครับซึ่งขั้นตอนก็เหมือนกับการต้อนกิ่งมะม่วงหรือมะนาวนั่นเองล่ะครับ

0: ข้อดีของการตอนก็คือให้ผลผลิตได้เร็วแค่ปีเดียวเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผักหวานปลูกด้วยเม็ดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ปีขึ้นไป
1: ผักหวานป่ายอดอวบๆบรรจุในถุงเรียบร้อยอย่างนี้จะส่งไปขายที่ไหนกันล่ะครับพี
0: ่ตลาดส่วนใหญ่แล้วเราก็จะส่งไปกับพร้อมกับดอกเห็ดของเราที่เราทำฟาร์มเห็ดด้วยใช่ไหมเราทำฟาร์มเห็ดเราก็ส่งไปกับแม่ค้าผักหวานป่ากับดอกเห็ดเอาไปแกงร่วมกันพอดีครับ
2: เห็ดก็คือเห็ด
0: ขอนดำครับส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าก็บอกว่าถ้าเอาผักหวานไปไม่มีเห็ดมันก็ขายไม่ค่อยดี
2: มันขาด
0: มันขาด
2: กิโลละ
0: ตอนนี้ราคาส่งราคาส่งอยู่ที่90บาทช่วงที่มันแพงที่สุดก็คือ150 160นั่นหมายถึง

0: ช่วงที
1: ่กิโล
0: ผักหวานออกใหม่ๆแล้วก็ไข่มดแดงออกมกราคมพาเนี่ยจะไข่มดแดงเริ่มออกผักหวานเราก็จะราคาพีขึ้นเยอะเลย
2: นับจากนี้ไปคิดว่าทิศทางเป็นไง
0: ผมว่าถ้าหากว่าคนยังนิยมบริโภคผักอินทรีย์นะครับนับวันผักหวานป่าก็ถือว่าเป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทำให้คนนิยมบริโภคผักหวานป่าขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไม่มีสารเคมีนั่นแหละแล้วตลาดมันก็จะสามารถขยายไปเรื่อยๆการทำเกษตรตอนนี้เราต้องทำแบบผสมผสานอย่าทำอย่างเดียวนะครับเมื่อเราหยุดเก็บผักหวานป่า4เดือนถ้าเราไม่มีอาชีพอื่นเสริมอย่างตอนนี้เรามีฟาร์มเราเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริด้วยเราก็มีฟาร์มเห็ดเสริมอยู
2: ่
0: เห็ดเราก็เก็บทุกวันเราสลับมาให้มันหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละเราแบ่งเวลาแบ่งอะไรให้มันได
2: ้คือปลูกให้หลากหลายและจัดการเวลาให้ดี
0: ครับนอกจากนั้นเราก็ยังทำไร่อ้อยไปด้วยอย่างที่เห็นนะครับเรากำลังปลูกอ้อยเพื่อผสมผสานการทำเกษตรเชิงเดียวทุกวันนี้อยู่ยากแล้วครับต้องทำสองอย่างสามอย่างขึ้นไปแต่ทำเพื่อให้มันได้เงินทุกวันนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันรวยภายในวันเดียวนะครับเราค่อยๆเก็บค่อยๆทำไปนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตที่เราอยู่แบบพอเพียงเนี่ยสามารถที่จะอยู่ชนบทได้แบบสบายใจโดยไม่ต้องหันสู่กลับไปสู่กรุงเทพเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว จริงๆนะนี่ความคิดของผมมันเป็นอย่างนั้น

0: ในที่สุดครับพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างก็พบความสุขที่ลงตัวแบบฉบับความพอเพียงของตัวเองและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทุกคนเลยล่ะครับนี่แหละครับคุณสมบัติของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอ้ดู
0: อาชีพการเลี้ยงกุ้งนั้นถือว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูฟาร์มกุ้งครับแต่เป็นฟาร์มกุ้งน้ำจืดนี่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เขามีวิธีการเลี้ยงกุ้งอย่างไรจัดการน้ำอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมว่าอย่าช้ากันเลยครับตามไปหาคำตอบพร้อมกันเลยดีกว่าไปกันเลยโย หัวใจของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ต้องอยู่ที่น้ำใช่ไหมล่ะครับที่ประกอบฟาร์มมีบ่อบำบัดน้ำใช้เองเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีปรับค่า pH และความเค็มให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกกุ้งเพื่อส่งไปใช้ในโรงเพาะเลี้ยงต่อไปยังไงล่ะครับ
2: พี่ประกอบครับตรงนี้ห้องที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรฮะ
3: อันนี้เป็นโรงเพาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hatchery เพาะลูกกุ้งจากพ่อแม่พันธุ์ของกำกามเนี่ย
2: จากแบบตัวเล็กๆ
3: ตัวเล็กๆเป็นไข่เลยที่อยู่ติดในท้องเลยแล้วก็เพาะจนสลัดไข่ค่อยๆให้อาหารไวออนจนเขาสามารถว่ายน้ำได้ใช้เวลาประมาณเดือนนึงแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงในบ่อดินใหม
2: ่โอ้แล้วจะต้องเปิดให้แสงลงอย่างเงี้ยนะพี่นะ
3: กุ้งกำกามต้องการแสงแล้วแสงที่ลงมาเนี่ยกอง UV ด้วย
2: ขอถามหน่อยพี่ดูน้ำตาลนี่คืออะไรฮะ
3: มันเป็นสาหร่ายใส่ลงไปแล้วมันก็จะทำสีน้ำให้เป็นสีน้ำตาล
2: ครับ
3: พอถ้ามันเป็นสีน้ำใสๆปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดแพลงก์ตอนแล้วก็เป็นตัวซูไปเกาะตามผิวแล้วกุ้งจะไม่ลอกคราบแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเหมือนกุ้งเขาก็จะไม่เห็นกันไม่กินกัน
2: ลูกกุ้งกล้ามกรามเนี่ยจะต้องอยู่ในที่แบบมืดๆ
3: ใช
2: ่มีแสงหน่อยๆ
3: ใช่
2: ปราศจาก UV
3: ใช่
2: อยู่อย่างเงี้ย
3: แล้วก็ต้องปรับอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิต้องอยู่ที่ประมาณ29-31มากเกินก็ไม่ได้น้อยเกินก็ไม่ได้
2: อุตตะบอบบางรู้สึกเป็นอะไรที่แบบต้องเข้าใจและดูแลจริงๆเลยนะ
3: ใช่ใช
0: ่ส่วนเรื่องอาหารของลูกกุ้งกล้ามกรามเขากินไข่ตุ๋นเป็นอาหารครับวันละ3มื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นช้าก่อนครับพี่ทำไมลูกกุ้งมันท่าทางประหลาดอย่างนั้นล่ะครับเฮ้ยนั่นมันหงายท้องนะครับหรือว่ามันกำลังจะตายล่ะครับพี่ประกอบ
3: คือกล้ามกรามเนี่ยเขาแปลกับกุ้งขาวคือเขาจะหงายท้องกินและเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะหงายท้องไปพอเขาลอกประมาณ12คาบเขาจะคว่ำหน้าเดิน
0: โล่งอกไปทีครับขอบคุณพี่ประกอบที่ช่วยไขข้อข้องใจให้นะครับที่แท้ธรรมชาติของลูกกุ้งกล้ามกรามจะเกิดมาหงายท้องอยู่อย่างนี้ล่ะครับรอเวลาลอกคราบประมาณ12ครั้งซึ่งแต่ละครั้งจะกินเวลาราว2วันจนครบกำหนดลูกกุ้งจึงจะคว่ำหน้าล่ะครับ
2: ก็คือแรกๆที่ออกมาเนี่ยเหมือนหงายท้องกิน
3: ใช่ใช่
2: พอ12ครั้งปุ๊บ
3: คว่ำหน้าใช่แล้วพุ่งไปข้างหน้า
2: เลย
3: ใช่ถูก
2: แล้วก็ก้มหน้าตลอดชีวิตเลย
3: ตลอดชีวิต
2: เฟี้ยวมาก
0: ส่วนกุ้งขาวก็เพาะในโรงเพาะเลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ไม่ต้องใส่สาหร่ายให้น้ำขุ่นสามารถเลี้ยงในน้ำใสได้ครับเพราะกุ้งขาวจะไม่กินกันเองนอกจากนี้ยังต้องปิดปากบ่อด้วยกระเบื้องก็เพื่อเป็นการยับยั้งการสังเคราะห์แสงไม่ให้เกิดแพลงก์ตอนและซูซึ่งมีผลทำให้กุ้งไม่ลอกคราบและตายในที่สุดครับกุ้งขาวจะกินอาร์ทิเมียหรือที่เรียกกันว่าไรทะเลเป็นอาหารมันจะกินทุกๆ2ชั่วโมงครับโอ้โหเรียกได้ว่ากินทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องตื่นมาให้อาหารเขาล่ะครับและด้วยเหตุนี้กุ้งขาวก็เลยโตไวใช้เวลาเลี้ยงในโรงเพาะเพียง21วันเท่านั้นล่ะครับส่วนลูกกุ้งกล้ามกรามเมื่อครบกำหนด1เดือนก็ย้ายออกจากโรงเพาะเลี้ยงไปต่อในบ่ออนุบาลอีก70วันก่อนจะย้ายลงบ่อดินครับทางด้านกุ้งขาวเมื่อครบกำหนด21วันแล้วก็สามารถย้ายลงบ่อดินเดียวกันกับกุ้งกล้ามกรามได้เลยนะครับแต่เราจะทำคอกกั้นน้ำเค็มเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆลดคอกลงให้น้ำจืดเข้าไปเจือจางลูกกุ้งจะใช้เวลาปรับตัวราว2วันก็สามารถอยู่กับน้ำจืดได้ไหนที่สุดยังไงล่ะครับกุ้งขาวจะว่ายอยู่ในน้ำส่วนกุ้งกล้ามกรามจะนอนอยู่ก้นบ่อครับแม่แบ่งปันพื้นที่เอื้อเฟื้อกันดีจริงๆ รื่องอาหารของกุ้งถัง2ชนิดเขาก็กินอาหารเม็ดวันละ3มื้อเหมือนกันเลยนะครับถึงเวลานี้เราไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ากุ้งในบ่อเขาโตกันแค่ไหนแล้ว
4: นี่ก็สุดแล้ว
3: อ้าวแล้วไม่มีได้เหรอ
4: ไม่เกี่ยว
3: ป๊าด
4: โอ้โหติดใบมะพร้าวแล้วมันจะติดกุ้งมั้ยเนี่ย
0: กุ้งถังมะพร้าวอันนี้นะครับก็เป็นลูกกุ้งกล้ามกรามอายุประมาณ2เดือนกับอีก7วันถ้านับจากนี้พี่เขาก็บอกว่าเลี้ยงอีกประมาณสัก3เดือนนี่ก็ขายได้โอ้โหแข็งแรงแล้วเด้นตุ๊บๆเลย

0: เรือนับหนวดว่ากุ้งมีกี่หนวด
1: กุ้งมีกี่หนวดนะครับ
0: เนี่ย
1: เอากี่เส้นแล้วกัน
0: เอาก
1: ี่เส้นนี่อ่ะ1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้น6เส้นไอ้นี้นับไหม
0: ไม่นับ
1: เกียงเนี่ยไม่นับ
0: ทั้งหมดมี8
1: หายไปไหนอีก2อ่ะ
0: มันซ่อนไว้ตรงนี้อีกหน่อย
1: เฮ้ย
0: 8เห็นป่ะ
1: เห็นพี่อันนี้เห็นละ
0: แต่ถ้าเราดูปกติไอ้2หนวดจะไม่ให้เราเห็น
1: แล้วไอ้2หนวดนี้มีไว้ทำอะไรอ่ะ
0: โหผมก็ไม่ใช่กุ้งด้วยอ่ะ
2: กุ้งขาวจะใช้เวลาเลี้ยงราว3เดือนส่วนกุ้งกล้ามกรามใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนครับจึงจะโตเต็มวัยพร้อมส่งถึงมือของผู้บริโภคครับลูกค้าของประกอบฟาร์มวางใจหายห่วงครับเพราะที่นี่ได้รับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกรมประมงเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
1: อันนี้ก็ตัวผู้ติดกันโอ้โอ้
2: จับกุ้งเรียบร้อยแล้วก็ต้องเตรียมบ่อสำหรับกุ้งรุ่นต่อไปนะครับน้ำที่ใช้แล้วพันไปเก็บไว้ในคลองด้านข้างไม่ต้องกลัวน้ำนี้จะปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเพราะเป็นคลองปิดพี่ประกอบจะทำการบำบัดน้ำเพื่อมาใช้ใหม่ละครับไถพื้นบ่อให้เรียบปรับสภาพดินด้วยปูนขาวแล้วจึงผันน้ำเข้าบ่อเพื่อรอลูกกุ้งรอบใหม่อีกครั้งละครับนอกจากนี้ยังมีการปรับคุณภาพน้ำด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่ทางกรมประมงแจกให้ฟรีนะครับนำหัวเชื้อจุลินทรีย์1ซองหมักกับกากน้ำตาล5กิโลกรัมและน้ำ200ลิตรหมักทิ้งไว้3วันก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับจากนั้นก็นำจุลินทรีย์ไปราดบ่อก่อนจะลงลูกกุ้งและราดทุกๆ15วันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำครับโดยน้ำที่มีคุณภาพดีจะต้องมีค่า pH ระหว่าง 7.7 ถึง 8 นะครับซึ่งที่ประกอบฟาร์มก็จะเช็คทุกวันเลยครับแม่เยี่ยมจริงๆแต่ก็ยังมีข้อสงสัยนะครับว่าน้ำจากการเลี้ยงกุ้งจะส่งผลกระทบต่อดินและสิ่งแวดล้อมหรือไม่คำตอบก็อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: ผมคิดว่าทุกอาชีพทุกการทำงานทำลายสิ่งแวดล้อมหมดแต่เราเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไรเราต้องมีการจัดการอย่างไรให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมได้ต่างประเทศเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียก็มาดูที่เราไปหมดเขาเอาไปพัฒนาได้ดีกว่าเราแต่เราเนี่ยขาดความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
1: คือแต่ก่อนเนี่ยเราอันดับหนึ่ง
0: อันดับหนึ่งเราต้องถอยกลับเสียดายไหมผมเสียดายอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้ามาพื้นที่แล้วก็มาช่วยกันมาเอื้ออาทรกันสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: แล้วก็มาดูว่าเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนากันยังไงเขาขายยังไงเขาอยู่กินกันยังไง
3: รูปแบบที่เหมาะสมนะครับก็ที่กรมประมงนะครับวางไว้ก็คงต้องเป็นระบบปิดห้ามมีการปล่อยน้ำทิ้งน้ำจากการเพาะเลี้ยงเนี่ยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสภาพแวดล้อมนะครับการเลี้ยงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมอื่นๆที่อยู่รอบด้านครับก็มีความจำเป็นจะต้องมีระบบการจัดการที่ดีก็สามารถปรึกษาสำนักงานประมงจังหวัดในทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งมีศูนย์วิจัยพัฒนาประมงนะครับซึ่งสามารถจะเป็นแหล่งที่เกษตรกรไปรับความรู้ได้อันนี้เป็นบริการของกรมประมงนะครับ
2: เรารู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการตลาดกันบ้างดีกว่านะครับลูกค้าของประกอบฟาร์มคือใครกันบ้าง
0: ตลาดเนี่ยเรามีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
1: ครับ
0: ในประเทศเฉพาะก้ามกามเนี่ยประมาณถึง 90-95% ส่งออกแค่ประมาณ 5% เพราะว่าก้ามกามบ้านเราเนี่ยเขานิยมบริโภคมากกว่าตัวมันใหญ่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ชอบกินหัวเขาจะต้องเด็ดหัวออกคราวนี้หัวออกเนี่ย 30-40% แล้วมันเป็นน้ำหนักหายไป
1: ครับ
0: ต้นทุนมันก็จะสูงตลาดต่างประเทศเขาก็บอกว่าเขาสู้ไม่ไหว
1: ครับ
0: เขาก็เลยต้องหันมาใช้เป็นกุ้งขาวแทน
1: กุ้งขาว
0: ถ้าเราจับเป็นตันเนี่ยก็ส่งเข้าห้องเย็นเข้าแพไปถ้ามีน้อยนะสัก 2-300 โล 500 โลเนี่ยแม่ค้าเล็กๆน้อยๆเขาก็จะมาซื้อไป
1: แต่ถ้าจะให้แนะนำเกษตรกรรุ่นใหม่ที่แบบสนใจการเลี้ยงกุ้งมากเลยอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้แบบประสบความสำเร็จเหมือนพี่ประกอบเนี่ยแล้วควรเริ่มต้นอะไรยังไงพี
0: ่ปัจจัยแรกเลยคือเราต้องดูในศักยภาพของพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่เนี่ยมันเหมาะสมไหมการเลี้ยงกุ้งไม่ได้เลี้ยงได้ทุกพื้นที่1น้ำสมบูรณ์ไหม
1: ครับ
0: สภาพอากาศเป็นยังไงเพราะเราต้องดูตรงนี้มีเป็นรายละเอียดพื้นฐานก่อนอันดับแรก
1: อ
0: ันดับที่สองก็คือความตั้งใจในการทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ไม่
1: เห็นบอกว่าที่ฟาร์มเนี่ยใครอยากได้ความรู้หรืออยากจะแบบรู้เรื่องกุ้งเรื่องอะไรเดินเข้ามาหาพี่ประกอบได้เลย
0: ทุกคนเนี่ยอยากรู้เข้ามาเลยให้หมดแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมันคือนวัตกรรมเรื่องจริงนะไม่ได้แต่งขึ้นมาประสบการณ์20ปีที่มีอยู่เนี่ย มันสามารถเอาไปทำอาชีพได้ดีเพราะณวันนี้เนี่ยปริมาณของเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะขายแล้วก็ราคามันแพงถ้าทุกคนหันมาทำแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบมันจะได้มีกินกันทุกระดับคนไม่รวยก็กินได้คนไม่มีสตางค์น้อยก็กินได้
2: การลงมือศึกษาค้นคว้าทดลองพัฒนาด้วยตนเองให้รู้ชัดรู้ลึกรู้จริงเพื่อพิสูจน์และรักษาอาชีพที่รักไว้ให้ลูกหลานได้ทำกินสิ่งนี้เองครับที่ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยที่จะบอกว่าพี่ประกอบทรัพย์ยอดแก้ว

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดีนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ